0: นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
1: สหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักท่ามกลางความกังวลว่าอิหร่านและพันธมิตรจะขยายอิทธิพลในภูมิภาคตะวันออกกลางมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานวันเดียวคว้าเพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบกลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
3: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
2: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
4: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กันนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการณ์ฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลด
6: จัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการมีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซี่ไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดนฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบทรัพย์สินและจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาคเรียนได้อย่างปลอดภัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพุทธศักราช2541ข้อ5วงเล็บ3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมือง พระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงปราซิล่าซามาเรียเวียราแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือหนึ่งของโลกอีกครั้งอีสปอร์ต PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงห์แก้วภูมิรักพีวรรณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงศึกจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพันธ์ได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชัยยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
12: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09 น.
13: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์หนึ่งสตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์หนึ่งรถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะห์โดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธี
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
12: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆหากมีไข้สูงปวดเมื่อยน่องหรือตาแดงให้รีบพบแพทย์ทันทีและห้ามซื้อยามารับประทานเองโดยเด็ดขาดติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
21: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
22: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ค่ะในปีนี้เนี่ยค่ะอัตราผู้ป่วยในโรคฉี่หนูถึงสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังคะและปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ป่วยในมีอัตราสูงขึ้นเกี่ยวข้องกับบริบทความเสี่ยงในพื้นที่หรือว่าเรื่องของน้ำท่วมหรือไม่คะ
22: คือก็ต้องเข้าใจตรงตัวโรคฉี่หนูก่อนนะคะคือโรคฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน
21: ค่ะ
22: ซึ่งสัตว์ที่เป็นรังโรคอะค่ะก็คือหนูคือเชื้อนะคะจะอยู่ในปัสสาวะของหนูที่ติดเชื้อนะคะแล้วก็ความสำคัญของเชื้อนี้ก็คือว่าเวลาหนูหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอื่นนะคะอย่างที่มีรายงานก็มีสุนัขวัวแกะแพะพวกนี้ค่ะก็จะมีเชื้ออยู่ได้นะคะเวลาเขาเชื้อออกมาในปัสสาวะเนี่ยมันจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำในดินได้หนักได้เป็นเวลานานนะคะก็อาจจะเป็นหลายเดือนเลยทีเดียวนะคะทีนี้เวลาที่น้ำฝนตกหนักหรือว่ามีน้ำท่วมแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างนึงที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะของเชื้อค่ะไปยังพื้นที่ที่มีแหล่งรังโรคอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงมักเห็นว่าในช่วงฤดูฝนนะคะบางทีดูเหมือนกับว่าอุบัติการณ์ของโรคฉี่หนูนะคะดูเหมือนอาจจะดูปรับเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปดูข้อมูลของประเทศเราจะพบว่ามันสามารถที่จะพบปรับปลายได้ตลอดทั้งปีนะคะแล้วถ้าเราดูข้อมูลในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบปี69กับปี68
21: ค่ะ
22: ก็ยังอยู่ใกล้ๆเคียงกันแต่ว่ามันจะสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังซึ่งแปลว่ามันอาจจะมีเรื่องของจำนวนฝนปริมาณฝนอะไรที่มีส่วนในเรื่องของการมาเกี่ยวข้องตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโรคที่แท้จริงแล้วเราจะต้องมีการเฝ้าระวังกันทั้งปีเลยนะคะโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักมีน้ำเยอะแล้วก็ต้องเรียนว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะที่มีการรายงานอยู่นี่ก็จะเกือบทุกเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่ยังต้องมีการเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ใส่ใจกันอยู่ตอนนี้นี่ตอนที่เราเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมกับพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมตอนนี้เราดูอุบัติการณ์อาจจะยังไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูตอนหลังจากที่น้ำล้นลงไปแล้วนะคะประมาณสักสองสัปดาห์ว่าเราจะมีเคสของตัวไข้ตัวโรคฉี่หนูหรือตัวเลปโตสไปโรซิสมีเพิ่มขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนหรือเปล่านะคะก็คงจะต้องยังคงมีการเฝ้าระวังกันต่อไปค่ะค่ะ
21: ค่ะคุณหมอคะน่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้ค่ะจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆค่ะแต่ว่าไม่มีบาดแผลอย่างนี้ค่ะคุณหมอมีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูได้มากน้อยแค่ไหนคะ
22: โอเคค่ะก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็เวลาที่เขาปัสสาวะออกมาแล้วบางทีมันจะเวลาเกิดฝนตกเนี่ยนะคะน้ำก็อาจจะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆนะคะอยู่บนพื้นดินได้ซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาสมมติว่าถ้าต้องไปเดินลุยน้ำอะค่ะซึ่งแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลนะคะแต่กรณีซึ่งถึงเราไม่มีบาดแผลค่ะแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยนะคะเพราะงั้นก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีบาดแผลแต่ก็แนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงนะคะถ้าทำได้ในเรื่องของการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆ นะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะทำให้เชื้อเนี่ยค่ะเข้าได้ทางผิวหนังที่มีการอ่อนนิ่มเอาลงนะคะเมื่อต้องแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะมาถึงเรื่องอาการบ้างค่ะคุณหมอคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อค่ะในคนนี้ค่ะจะมีลักษณะอาการอย่างไรคะที่เราจะเห็นได้ชัดเจนเลย
22: ค่ะไข้ตัวโรคไข้ฉี่หนูนะคะหรือเรียกว่าโตสเปโรซิสเนี่ยค่ะจะมาด้วยอาการของไข้สูงเฉียบพลันค่ะซึ่งจริงๆแล้วระยะเวลาอาการป่วยค่ะทั้งหมดจะประมาณสัก2สัปดาห์นะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงที่เป็นมีไข้และมีเชื้อแบคทีเรียต้องบอกว่าไข้ฉี่หนูนี่เป็นการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่เป็นการติดเชื้อจากสู่คนนะคะเป็นแบคทีเรียในช่วงสัปดาห์แรกอะค่ะคนไข้จะมาด้วยเรื่องของไข้สูงนะคะปวดเมื่อยตามตัวมันจะดูคล้ายๆไข้หวัดใหญ่หรือไข้เลือดออกในช่วงแรกๆแต่ว่ามันจะมีประเด็นเฉพาะนิดนึงตรงผู้ป่วยในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยค่ะอาจจะไม่ค่อยมีอาการทางระบบทางเดินหายใจเท่าไหร่คือไม่ค่อยเจ็บคอไอน้ำมูกคือถ้ามีอาการเหล่านี้เราอาจจะนึกถึงไปเชื่องไปเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเช่นไข้หวัดใหญ่อะไรพวกนั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการปวดน่องกล้ามเนื้อน่องนะคะได้มากๆนะโดยเฉพาะตรงอาจจะปวดตรงกล้ามเนื้อน่องแล้วก็ตรงที่หลังได้ค่ะนะคะเฉพาะเจาะจงตรงนี้แต่ถ้าเป็นพวกไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่อันนี้มันจะเหมือนกับปวดไม่ตามตัวทั่วไปอาจจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่ตรงที่น่องหรือตรงที่หลังและถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโรคไข้ฉี่หนูค่ะประมาณปลายสัปดาห์แรกๆคืออาจจะมีไข้ผ่านไปยัง 3-4 วันแล้วอาจจะเริ่มมีเหมือนตาเหลือง มีตัวเหลืองหรืออาจจะมีค่าไตที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยเจอในไข้เลือดออกแล้วก็ไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักการทั่วไปเราจึงพยายามอยากจะวินิจฉัยได้ตั้งแต่ไข้ประมาณช่วง 3-4 วันแรกอะค่ะเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งแปลว่าเขามียาปฏิชีวนะในการรักษาซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลทั่วๆไปเลยนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าต้องเข้าสู่การรักษาโดยเร็วที่สุดได้ยาปฏิชีวนะโดยเร็วที่สุดส่วนใหญ่เคสที่ต้องเสียชีวิตไปบางทีอาจจะมีมาโรงพยาบาลล่าช้าวินิจฉัยได้ล่าช้าเหล่านี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้มีการแจ้งเตือนคือพูดง่ายๆคือคุณหมอค่ะส่วนใหญ่โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่จะมีความเฝ้าระวังและในเรื่องของตัวไข้ฉี่หนูเบื้องต้นเองเนี่ยนะคะการมาถึงตอนนี้เราจะมีชุดทดสอบเบื้องต้นสมมติมีไข้มาวันสองวันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทั้งเรื่องของการตรวจเลือดนะคะซึ่งสำหรับไข้เลือดออกเราก็จะมีชุดตรวจเดงกี NS1 แอนติเจนเนาะซึ่งอันนี้ก็บอกแล้วบอกเลยที่เป็นไข้เลือดออกนะคะหรือว่าถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีการสวอปเนาะเอาสิ่งคัดหลั่งที่ตรงบริเวณน้ำมูกที่ในจมูกนะคะหรือว่าที่คอนะคะไปตรวจก็เพราะว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ให้การรักษาไปแต่ในกลุ่มที่เราตรวจเบื้องต้นไม่พบทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกนะคะและโดยเฉพาะถ้ามีประวัติอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมมีแปรหรือมีประวัติสัมผัสไปลุยน้ำเราก็จะนึกถึงนะคะคุณหมอก็จะนึกถึงในเรื่องของโรคไข้ฉี่หนูเมื่อนั้นเองแล้วเนี่ยก็จะมีการใช้ยาปฏิชีวนะเลยโดยเร็วนะคะไม่ได้จำเป็นจะต้องรอผลเพาะเชื้อรอผลตรวจระดับภูมิคุ้มกันซึ่งมันอาจจะล่าช้าเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะเป็นสิ่งที่จะอยู่ในแนวทางการรักษาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขอให้ประชาชนนะคะสมมติว่าถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องนะคะสักประมาณ1-2 วันแล้วไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะขอให้รีบพบแพทย์นะคะแล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวนะคะเพื่อแพทย์จะได้มีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงทีนะคะค่ะ
2: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายนี้นะคะทำไมการซื้อยาทานเองค่ะถึงทำให้อาการรุนแรงขึ้นและยาชนิดไหนบ้างนะคะที่อันตรายแล้วก็ห้ามรับประทานอย่างเด็ดขาดเรื่องนี้นะคุณหมอมีคำแนะนำสำหรับประชาชนไหมคะ
22: โอเคค่ะคือในเรื่องของเอาเรื่องของเฉพาะเรื่องไข้ฉี่หนูเลยนะคะคือมันจะมียาที่ใช้รักษานะคะแล้วก็มีเรื่องของยาป้องกันนะคะซึ่งจริงๆต้องเรียนว่าตัวที่เป็นยาป้องกันนะคะมันก็จะเป็นตัวที่เราใช้ในการรักษานั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้ยาโดยมากเกินไปโดยไม่จำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วๆไปเราจะแนะนำในการกินยาป้องกันโรคฉี่หนูเนี่ยนะคะหมายถึงว่ากินตอนช่วงที่ยังไม่ได้ยังสบายดีว่างั้นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะคะและมีประวัติก็คือเหมือนกับว่าต้องไป ลุยน้ำนะคะนานๆหรือแค่น้ำนานเหล่านี้ค่ะมีประวัติไปสัมผัสหรือว่าถ้าโดยอาชีพนะคะก็เช่นอย่างเช่นอาสาสมัครที่กู้ภัยที่ต้องสัมผัสน้ำกันแค่น้ำกันอยู่ทั้งวันในพื้นที่เสี่ยงนะคะหรือเกษตรกรที่ว่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงกรณีเหล่านี้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดอยู่นะคะเราก็จะแนะนำในเรื่องของการกินยาตัวนี้ป้องกันนะคะซึ่งการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะต้องเรียนว่าต้องผ่านดุลพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าแพทย์จะต้องพิจารณาว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงก็คือกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสน้ำนานแช่น้ำนานกลุ่มเสี่ยงด้วยอาชีพประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะมีการให้ยาถ้าเกิดว่าในช่วงที่เขาไปสัมผัสหรือแช่น้ำนานนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงแค่สัปดาห์เดียวอาจจะกินแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าต้องมีการสัมผัสต่อเนื่องอาจจะต้องมีการทานทุกสัปดาห์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะต้องไม่มากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะเพราะว่ายาเนี่ยค่ะก็จะอันนี้สำหรับยาในการป้องกันในเรื่องของไข้ขี้หนูนะคะมันก็จะมีต้องระมัดระวังในหญิงตั้งครรภ์นะคะ
4: ค
22: ่
4: ะ
22: แล้วก็ในเด็กนะคะที่น้อยกว่า8ปีเหล่านี้เป็นต้นหรือหญิงให้นมบุตรหรือผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยาบางอย่างเพราะฉะนั้นการกินยาป้องกันเนี่ยนะคะจึงต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์และควบคู่กับความเสี่ยงของเราด้วยนะคะในกรณีที่ไม่ได้กินยาป้องกันอย่างที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ายารักษาเนี่ยนะคะจริงๆเป็นยาที่ดีมากและถ้าให้ยาได้เร็วนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีซึ่งไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มเช่นบางคนมีโรคตับโรคไตก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการกินยาป้องกันนิดนึงนะคะถึงได้เรียนให้ทราบว่าปรึกษาคุณหมอนิดนึงว่าควรจะกินยาป้องกันไหมในกรณีซึ่งอาจจะความเสี่ยงถ้าเกิดไปทานยาป้องกันแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองไม่ไปสัมผัสโรคและถ้าเกิดก็ระวังว่าถ้าเกิดมีอาการแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปสัมผัสโรคแบบนี้ค่ะก็จะตั้งประวัติคุณหมอจะได้รีบให้ยารักษาเร็วนะคะ
4: ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านแพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนสร้างตลาดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาควบคู่กับการสร้างรายได้ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
23: การผลักดันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปลอดการเผากำลังเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ภาครัฐและภาคเอกชนหวังใช้แก้ปัญหาการเผาในภาคเกษตรควบคู่กับการสร้างตลาดและรายได้ให้เกษตรกรแต่คำถามสำคัญคือการเปิดตลาดรับซื้อผลผลิตปลอดการเผาจะจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาได้หรือไม่และตลาดนี้จะขยายไปได้ไกลแค่ไหนนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างโรงงานอาหารสัตว์และสถาบันเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่ปล่อยการเผาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการลดการเผาในภาคเกษตรซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาฝุ่น PM2.5 โดยมุ่งยกระดับการผลิตตั้งแต่ต้นทางและสร้างระบบตรวจสอบย้อนกลับให้สอดรับกับแนวโน้มตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเบื้องต้นตั้งเป้ารับซื้อประมาณ 7,400 ตันครอบคลุมเกษตรกรราว 8,700 รายโดยผลผลิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับราคารับซื้อสูงกว่าราคาตลาด5สตางค์ต่อกิโลกรัมพร้อมจัดช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับซื้อและมีแผนขยายไปยังกลุ่มเกษตรกรอื่นๆเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลดการเผา
24: เราจะเพิ่มเรื่องของความเข้มแข็งความยั่งยืนในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและวันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญก็คือการรับซื้อสินค้าที่มีการปลอดการเผาการรับซื้อเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าแค่5สตางค์อาจจะเป็นตัวเลขที่ดูไม่ได้เยอะแล้วถึงแม้ว่าในตัวเลข 7,400 ตันกับสมาชิกเกษตรกร 8,700 กว่ารายเนี่ยอาจจะยังดูไม่เยอะแต่สำหรับเกษตรกรก็คือเป็นเรื่องที่สำคัญฝุ่น PM2.5 ไม่ได้นำมาแค่เรื่องสุขภาพ าพแต่มันส่งผลให้รัฐต้องเอางบประมาณเข้าไปช่วยแทรกแซงแก้ไขดังนั้นเนี่ยสำหรับการเริ่มต้นแล้วผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
23: ขณะที่ตัวแทนเกษตรกรจากสหกรณ์นิคมแม่สอดจำกัดหนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยืนยันว่าผลผลิตข้าวโพดของกลุ่มมาจากพื้นที่ที่ไม่มีการเผาอย่างแน่นอนแต่ปริมาณรับซื้อในระยะแรกประมาณ 7,400 ตันยังถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศที่มีราว4ล้านตันจึงต้องการให้ภาครัฐและภาคเอกชนเพิ่มปริมาณรับซื้อให้มากขึ้นขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตของเกษตรกรปรับตัวสูงขึ้นทั้งค่าปุ๋ยค่ายาและค่าขนส่งโดยมองว่าราคารับซื้อที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ11บาทถึง 11.50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อให้สอดรับกับต้นทุนและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและประกอบอาชีพต่อไป
1: เรื่องเผาเนี่ยผมรับรองได้ว่าของผมไม่เผาแน่นอนเกษตรกรเรื่องปลูกข้าวโพดนี่ไม่เผาหรอกครับขอให้ช่วยเยอะๆกว่านี้5ตังค์เนี่ยผมคิดว่านิดเดียวครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายปีนี้ปุ๋ยยาขึ้นคิดจริงๆแล้วเกษตรกรต้องการอยู่ที่ประมาณ8บาทหรือว่า11บาท50ตังค์เพราะค่าขนส่งมันสูงนะครับอันนี้รับซื้อแค่ 7,000 ตันเงี้ยเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยปลูกเยอะนะครับข้าวโพดอ่ะถ้าความมีรายได้เศรษฐกิจเราก็ดีขึ้นพื้นฐานเราก็ดีขึ้น
23: แม้ภาครัฐและภาคเอกชนจะสร้างตลาดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปล่อยการเผาเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสร้างรายได้ให้เกษตรกรแต่สิ่งสำคัญคือต้องมีทั้งปริมาณรับซื้อและราคาที่จูงใจเพียงพอเพื่อให้เกษตรกรเห็นว่าการไม่เผาสามารถสร้างรายได้และทำให้อยู่รอดได้จริงเพราะหากตลาดขยายตัวและเกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมการไม่เผาก็อาจกลายเป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวปุริมปราศโสภาภาครายงาน
7: จังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์เบนาเล่นำเสนอผ่านแนวคิดสมุดกระแสพลิกบทบาทใหม่ของเมืองอุตสาหกรรมสู่หมุดหมายเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: เล่าประเด็น
9: จังหวัดระยองได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ระยอง 2027 ครั้งที่5ที่จะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีหน้าล่าสุดได้เปิดตัวทีมผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์อย่างเป็นทางการจากการคัดเลือกของจังหวัดระยองและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมกับแนวคิดสินสมุดกระแสของนายจิรเดชและนางพรพิไลมีมาลัยคู่รักศิลปินร่วมสมัยและกลุ่มศิลปินบ้านนอกจากชุมชนหนองโพจังหวัดราชบุรีส่วนทีมพันธรักษ์เป็นชาวต่างชาติ3คนได้แก่นางสาวเอมิลี่ซินเจียลีจากประเทศจีนนางสาวเกชยาดาชิเรกาจากอินโดนีเซียและนายชูคิอิมามูระจากญี่ปุ่นนางแกสอนกำเนิดเพชรผู้อำนวยการสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกล่าวว่างานเบเนเล่ครั้งที่5จะมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเมษายน2571มุ่งหวังสร้างบทบาทใหม่ให้กับระยองจากภาพลักษณ์เมืองอุตสาหกรรมแหล่งผลไม้และธรรมชาติที่สวยงามไปสู่หมุดหมายการเป็นเมืองศิลปะแห่งใหม่ของไทยและเป็นการเปิดมิติครั้งยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดระยองโดยหยิบอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาคตะวันออกทั้งหมดมานำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะจากทั่วโลกเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในจังหวัดระยองในแบบที่หลากหลาย
11: การสร้างสรรค์งานในครั้งนี้นั้นมันต้องมีความสอดคล้องและสำคัญกับบริบทของชุมชนกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองหลังจากนี้ทางผู้จัดการฝ่ายศิลป์ร่วมกับสสร.ร่วมกับจังหวัดระยองก็จะได้ดำเนินการในเรื่องเทียบเชิญศิลปินจากทั่วโลกเข้ามาร่วมงานเมื่อเราเทียบเชิญไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเรียนเชิญศิลปินมาศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่จังหวัดระยองก็จะได้ออกแบบงานเสนอโปรโพโซลเข้ามา
9: สำหรับการเปิดตัวเมืองศิลปะของจังหวัดระยองนายจิรเดชมีมาลัยผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์บอกว่าครั้งนี้จะนำเสนอผ่านแนวคิดสินสมุดกระแสซึ่งหมายถึงทรัพย์ในดินสินในน้ำเป็นการขยายบริบทของเมืองระยองได้อย่างตรงจุดทั้งในแง่ของเมืองอุตสาหกรรมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นสิ่งสำคัญของการทำงานคือจะมีการจัดทำชุดความรู้เมืองระยองเพื่อให้ศิลปินได้เข้าไปทำงานกับคนในชุมชนนำเสนอผลงานศิลปะจากพื้นที่คือการสร้างระบบนิเวศเช่นเดียวกับรากโกงกลางที่ก่อตัวอย่างรากเติบโตและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น
13: แนวคิดในการทำงานในลักษณะที่เรียกว่าศิลปะการมีส่วนร่วมและการขับเคลื่อนสังคมที่ศิลปินเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องลงพื้นที่พบปะคนในชุมชนก่อนที่จะสร้างสรรค์ศิลปินกลุ่มนี้สำคัญมากๆเพื่อที่จะปูพื้นฐานให้กับการรับรู้และสร้างผลงานจากกลุ่มคนกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงวัยในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่
9: หลังจากนี้จะมีการฝังตัวทำงานอยู่ในจังหวัดระยองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวางแผนจะลงพื้นที่และจัดทีมกระจายทำงานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ตลอดจนประชาชนในท้องถิ่นร่วมกันศึกษาข้อมูลในพื้นที่เป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่ศิลปินจากนานาประเทศจะลงพื้นที่จริงเพื่อสร้างสรรค์ผลงานต่อไปมาริชโยรายงาน

0: การทุจริตทุกรูปแบบนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวถึงความสำคัญของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองไว้ถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการเมืองไทยและการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศให้ความสำคัญซึ่งการที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองจะช่วยให้ประชาชนรับทราบว่านักการเมืองเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วใช้อำนาจไปแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนเพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนหรือเงินภาษีที่จ่ายไป
1: การที่ประชาชนเฝ้าติดตามบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนักการเมืองเนี่ยจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยรับทราบว่านักการเมืองท่านนั้นเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตำแหน่งแล้วเนี่ยท่านใช้อำนาจไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือพวกพ้องหรือให้กับประชาชนกันแน่นะครับอันนี้เป็นหัวใจประการที่หนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือว่าเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยได้ผู้นำหรือนักการเมืองที่มีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเนี่ยนอกจากจะทำให้สถิตภาพทางการเมืองเนี่ยมีความมั่นคงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศชาติในการพัฒนาในระยะยาวด้วยครับผม
0: สำหรับประชาชนที่พบข้อสงสัยหรือเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับทรัพย์สินของนักการเมืองหรือการถือครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ได้ยื่นแสดงไว้สามารถแจ้งเบาะแสมายังสำนักงานปปช.ได้ทันทีโดยเน้นย้ำว่าการแจ้งเบาะแสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบประชาชนผู้แจ้งไม่ถือว่าเป็นคู่กรณีหรือผู้ฟ้องร้องโดยตรงซึ่งทางปปช.มีช่องทางอำนวยความสะดวกทั้งสายด่วนปปช.1205ระบบออนไลน์หรือเดินทางไปที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศส่วนเรื่องความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสนั้นทางสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองอย่างเข้มงวด
1: ในส่วนของการคุ้มครองผู้ที่ช่วยเหลือแจ้งเบาะแสกับปปช.นะครับทุกข้อมูลที่แจ้งเนี่ยจะเป็นความลับขั้นสูงสุดหากในมีกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสนักการเมืองหรือผู้ที่ผู้แจ้งเบาะแสมาแจ้งว่าเขากระทำความผิดเนี่ยครับทราบโดยชัดเจนหรือว่าโดยการสันนิษฐานเนี่ยแล้วไปกลั่นแกล้งดำเนินคดีนะครับเหล่านี้ทางปปช.เองเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนสามารถมั่นใจได้เลยว่าทางปปช.หรือทางรัฐเนี่ยก็จะคุ้มครองท่านทำกฎหมายอย่างเต็มที่ครับ
0: สำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาเป็นนักการเมืองจะต้องมีความโปร่งใสในระดับที่แสงสว่างสามารถส่องผ่านตัวได้ตลอดเวลาการเปิดบัญชีทรัพย์สินจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องและร่วมกันยกระดับดัชนีรับรู้การทุจริตของประเทศให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพราะการร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาของทุกคนคือพลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้โปร่งใสไร้การทุจริตอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
1: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะ2ประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่2คือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้ง2ประการนี้มีความ

เกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: SM 995 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
3: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
4: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณ

ทั้งที่ไม่มีปฏิกิริยาหรือมีปฏิกิริยาก็แล้วแต่สวทขอนแก่นพร้อมแล้ววันนี้คุณอัธพลทำหน้าที่ช่างเทคนิคขอบคุณครับคุณอัธพลครับเอาละตอนนี้ผมก็จะพยายามเริ่มรายการแล้วคือคำว่าจะพยายามนี่ก็คือผมก็จะตั้งกล้องนะครับด้วยตนเองนะครับเพื่อจะรับกับใบหน้าของผมนะครับตอนนี้ก็รอนิดหนึ่งนะครับท่านฟังครับจะเริ่มไตรทอดในอีกสักครู่นี้แล้วที่เห็นหน้าผมตอนนี้ก็กำลังโอเคตั้งกล้องนะครับทำคนเดียวครับที่บ้านคุณเล็กประสมสุขเล็กสงวนเงินวันที่ผมจะไปเชียงใหม่นั้นนะครับก็วันที่3นะครับเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์ก็จะอยู่ที่นั่นก็จะถ่ายทอดการจัดรายการอยู่ที่นั่นนะครับที่เชียงใหม่ก็นี่ก็เรียนให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับทราบกันนี่กล้องมันก็จะเงยกล้องนะครับพอผมแล้วเห็นหน้าผมแล้วมันก็คงจะเงยด้วยเช่นเดียวกันลองตัดมาที่ใบหน้าผมก็แล้วกันนะคุณเล็กนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะวันนี้ต้องเอาลงอีกประมาณนี้ครับ

ภาพก็จะเงยหน้าขึ้นเยอะนะครับมันมีอุปกรณ์เยอะแยะในการทำรายการแล้วก็เสียบไมโครโฟนนี่ตอนนี้เสียบไมโครโฟนแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเท่าที่ทำได้สวัสดีครับคุณยายนิ้งนองคุณวไลพรตันตระบัณฑิตนะครับที่ติดตามรับฟังรายการนี้รวมทั้งท่านผู้ฟังก่อนหน้านี้ที่ติดตามรับฟังนะครับก็คุณนิ้งนองบอกว่าสัญญาณมาหายตอนนี้น่าจะเสถียรดีแล้วนะครับก็ขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังมานะครับผมก็ให้ท่านได้เห็นภาพเงยหน้าขึ้นของกล้องนะครับแล้วก็เป็นเพราะขาตั้งกล้องมั้งเดี๋ยวเสร็จจากนี้ผมก็จะลองปรับปรุงขาตั้งกล้องดูนะครับขอบคุณทุกท่านนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นครับให้ท่านได้ฟังข่าวต่างๆเขาบอกว่า information is power ครับการครอบครองข้อมูลข่าวสารผู้ใดครอบครองได้มากที่สุดคนนั้นชนะครับฉะนั้นในยุค globalization โลกโลกาภิวัตน์นี้ข่าวสารมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ว่าจะข่าวต่างด้านต่างประเทศหรือข่าวในประเทศนะครับแล้วก็รู้เท่าทันกันหมดรวดเร็วในยุคนี้นะครับฉะนั้นรายการนี้ก็ให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่วันนี้ก็มีแดดนะครับเยอะพอสมควรท่านที่จะทักทายผมนะครับให้ผมเห็นก็ที่ Facebook นะครับ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีนะครับท่านทำครั้งเดียวครับครั้งต่อไปไม่ต้องพิมพ์อีกแล้วเพราะมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับคุณภูนสินเมื่อกี้ก็ทักทายมาทาง LINE มั้งหรือ Facebook หรือ SMS ไม่แน่ใจนะครับที่ searchแว่นขยายข้างบนนะครับพิมพ์คำว่า TEERAPONG ธีรพงษ์โสดาสีก็ SODASRI โสดาสีนะครับท่านก็จะได้รับฟังนะครับที่ผมรายงานให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำนะครับก็สำหรับคนสูงอายุก็จะมีปัญหาในการทำก็ให้ลูกให้หลานทำให้ดีกว่านะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ทำไม่เป็นหรอกแต่ว่าก็พยายามนะครับในการที่จะเรียนรู้หลากหลายขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณวิทยุที่ถ่ายทอดที่ปรึกษาก็เยอะนะครับอย่างน้อยก็มีเวลาก็จะอ่านรายชื่อให้ท่านได้ฟังกันนะครับในบางวันก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณนิ่งนองคุณสุคนทิพย์คุณประกาศสิทธิ์ผอ.วิทยุหัวหน้าช่างรวมทั้งหัวหน้าใหญ่ของเราคุณจัดเฉลิมมาตกรรมที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายก็มีคุณอภิชาญคุณวิเชียรสุภายุทธแล้วก็คุณวรงกรโสดาสีนะครับหลานชายนั่นก็เป็นที่ปรึกษาของเราที่ระหว่างผมพูดอยู่นี้ก็พยายามหาข่าวที่จะมาให้ท่านได้ฟังกันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องราวของข่าวสารวันนี้ก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับมาดูเรื่องลมฟ้าอากาศก่อนเป็นไงครับกรุงเทพ28องศาเซลเซียสนะครับก็อุบล27ก็28อุดร27ขวัญแก่นของเรา28เท่ากับกรุงเทพนะครับสวัสดียามเช้าครับท่านอาจารย์เอื้อยจากโคราชติดตามรับฟังเป็นประจำคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมจากเมืองเลยวันนี้ในกล้องมันก็ทิวอัพแล้วก็จะโชว์เสื้อซึ่งหน่อยนะครับเป็นเสื้อคนขวัญแก่นครับนี่ปักคนขวัญแก่นเป็นเสื้อผ้าไหมสีดำนะครับท่านผู้ฟังวิทยุด้านหลังก็มีปักนะปักเป็นข้อความอะไรท่านลองอ่านดูซินี่ก็เป็นการโชว์เสื้อนะครับไหนๆมันก็ภาพมันกว้างแล้วนะครับคนขอนแก่นนะครับก็คุณชัดเฉลิมกำลังรับชมครับขอบคุณมากครับมาเรื่องของลมฟ้าอากาศเราแล้วตอนนี้ก็มาข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำในเขื่อนครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์
น้ำในเขื่อนในสถานการณ์น้ำเดี๋ยวนะผมดูก่อนเอาสดๆเลยนะท่านผู้ฟังรายการนี้8นาฬิกาของวันที่30กันยายนคือวันนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัฐ 51% 551ครับ 51% ของความจุอ่างเมื่อวานมีน้ำไหลเข้าก็ทั้งหมด 34,940,000 ลูกบาศก์เมตรก็ระบายน้ำก็ 1,010,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับนี่ก็เรื่องของน้ำในเขื่อนอุบลรัฐนะครับคุณทิพวรรณชาวไร่อ้อนไร่หน้าไร่นาคฟังอยู่ที่สาวถีอำเภอเมืองขอนแก่นนี่แหละที่แจ็คคาเฟ่ว่างั้นแดดดีเหลือเกินคุณภูนศิลป์นี่มาแล้วเสื้อสวยสีก็สวยครับขอบคุณมากครับนี่นะครับก็ท่านที่อยากจะทักทายกับผมทักทายมาได้ที่ Facebook นะครับที่ผมบอกว่าให้มาทางนี้นะครับท่านก็จะสามารถเห็นผมก็จะเห็นท่านสดๆเลยพี่ศักดาชาวสักครู่สวัสดีครับรับฟังแต่ไม่ค่อยได้ทักทายนะครับครับทราบครับพี่ศักดาติดตามรับฟังอยู่เป็นประจำ FC นะครับก็งูปลาเหมือนกันนะครับผมก็ทางด้านเทคนิคนะครับยอมรับคุณประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์เมื่อวานนี้ไปไลฟ์สดนะครับที่วัดธาตุสัมภาษณ์รองเจ้าคณะจังหวัดเจ้าอาวาสวัดธาตุนะครับก็นะครับคุณประภาดาบัวนาคนะครับติดตามรับชมรับฟังอยู่เป็นประจำนะครับก็ท่านมีภารกิจเยอะครับก็ในระหว่างที่ผมพูดเสร็จก็พอดีคณะชาวลาวและอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็มาพบกับท่านนะครับโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมทำอะไรในแต่ละวันนะครับมาพูดให้ท่านได้ฟังกันรายการนี้ไปเชียงใหม่ผมก็จะสดๆให้ท่านนี่แหละนะครับได้ติดตามรับฟังนะครับก็เรื่องราวของวันนี้มีข่าวอะไรบ้างเครือข่ายประชาชนขอนแก่นประมาณ50คนเดินทางเข้าสู่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นยื่น6ข้อเรียกร้องเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกินโดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟนี่ครับปัญหาที่อยากจะได้คะแนนเสียงก็ให้ประชาชนเข้ามายึดครองจาก1เป็น2จาก2เป็น3นะครับสุดท้ายก็พยายามบอกให้ออกไปเพราะว่าทางรถไฟจะผ่านแล้วอะไรประมาณนี้หรือว่ามันไม่ถูกต้องเหมาะสมก็พยายามไม่ไปจนสุดท้ายก็หาที่หาทางให้อยู่แล้วมั้งก็คงจะต้องไปประมาณนี้แล้วนะครับคณะกรรมการตรวจรับอาคารศรีนครินทร์เมดิคอลฮับได้ลงหน้างานแล้วดูความคืบหน้าของอาคารครับนี่ข่าวที่2ข่าวที่3ครับก็จะสร้างถนนใหม่อีกแล้วนะครับขยายเป็น4ช่องจราจรหนอง2ห้องครับจากปั๊มปตท.บางจากนะครับติดตั้งอุปกรณ์พร้อมต่างๆประมาณ35ล้านบาทนะครับความปลอดภัยปั๊มปตท.บางจากนะครับจากปตท.ถึงบางจากนะครับนี่ก็เป็นการพัฒนา4ช่องจราจรความเจริญของเมืองนะครับอีกอันนึงครับที่อำเภออุบลรัตน์ครับขยายถนน4เลนกำลังทำอยู่นะครับบ้านคำแกนคูนถึงเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงบ้านคำแกนคูนถึงบ้านโคกสูงนี่ก็สวยเหมือนกันนะครับผมก็ผ่านไปท่านที่ไปเขื่อนอุบลรัตน์นะครับก็คงจะสะดวกขึ้นคุณชัดเฉลิมบอกว่าเมืองเลยแดดแรงได้วันเดียววันนี้ฟ้าครึ้มอีกแล้วอุณหภูมิหน้าหมู่บ้าน 26.5 องศาสัญญาณชัดเจนขอบคุณมากครับคุณชัดเฉลิมนะครับก็โทรศัพท์ก็อยู่ห่างจากผมก็วาหนึ่งนะครับวาหนึ่งผมต้องอ่านดูประมาณนี้นะครับข่าวต่อมาไทยจับมือลาวที่ผ่านมาในการสร้างสะพานมิตรภาพก็ออกเงินคนละครึ่งนะเพราะได้ประโยชน์ร่วมกัน2ฝ่ายเพียงแต่ครั้งแรกนี่สะพานมิตรภาพไทยลาวออสเตรเลียออกให้ผิดกับไทยเขมรที่สร้างสะพานมิตรภาพแต่ไทยเราออกเต็มๆฝ่ายเดียวแล้วก็โดนเขมรหักหลังอีกด้วยนี่ครับนี่เรื่องของสะพานมิตรภาพนะครับไทยลาวอีกข่าวต่อมาบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือตัวย่อรฟฟท.นะครับพร้อมบริหารเดินรถAirport Railing 100% เริ่ม1กุมภาพันธ์ปีหน้า
หลังล่าสุดบอร์ดของคณะกรรมการของรฟท.ไฟเขียวหลักการจ้างเดินหน้าสำรวจทรัพย์สินและระบบให้บริการทั้งหมดอ้าวนี่ก็เรื่องความเจริญทางกรุงเทพน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้เกาหลีใต้นะครับมองหาทำเลที่ตั้งฐานซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอกนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงครับและก็ประเทศไทยเรานะครับมีเครื่องแบล็คฮอกอยู่ไม่กี่ลำลำหรอกแต่ประเทศอื่นนี่ครับมี30-40 ลำนู่นเช่นฟิลิปปินส์นะไม่ใช่เขมรนะปรากฏว่าเกาหลีใต้นะครับบริษัทซ่อมเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอกบอกว่าจะมาตั้งฐานอยู่ที่ประเทศไทยครับฐานซ่อมนะข่าวต่อมาจากกรีนกอล์ฟระดับโลกของอเมริกาสู่สังเวียนศักดิ์ศรีแห่งทวีปเอเชียมาทำความรู้จักกับน้องฟีฟ่าน้องฟีฟ่าครับหรือพงศพักเหล่าพักดีคนชุมแพครับขอนแก่นนี่เองดาวรุ่งชั้นปีที่4จากอาริโซนาสเตทไปเรียนอยู่ที่สหรัฐนะครับเป็นลูกหมอพี่เลื่อนนะครับก็รู้จักดีนะครับนั่นก็เป็นคนชุมแพนะครับวิวกุลวุฒินี่เอเชียนเกมครับได้แชมป์เหรียญทองชนะ2เซตรวดแบดมินตันชายเดียวนะครับครั้งแรกในรอบ60ปีนะครับกีฬาของเอเชียนเกมที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้แล้วก็มาดูสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมว่าไทยได้เท่าไหร่และก็เป็นยังไงนะครับกระทรวงกลาโหมกัมพูชาออกประกาศเรียกเกณฑ์ทหารครั้งใหญ่กำหนดให้พลเมืองทั้งชายและหญิงอายุ18ถึง25ปีต้องเข้าสู่กระบวนการรับราชการทหารนะครับเริ่มแจกใบสมัครวันที่1ตุลาคมนี้จะไปรบกับใครล่ะรบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตายแล้วตายเล่าเป็นปุ๋ยอยู่ชายแดนนะครับตอนนี้ก็รับสมัครอีกนะครับใครจะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะกัมพูชาเนี่ยพลเมืองหญิงชายเอาหญิงเล็กด้วยนะตอนนี้นะ18ถึง25ปีเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการการเกณฑ์ทหารอ่ะ1ตุลาคมนี้ฟุตบอลนะครับเรื่องราวของฟุตบอลนี้สำหรับเอเชียนเกมไทยเราตกรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะผมสับสนตอนแรกฟีฟ่าเดย์ครับเมื่อคืนนี้ไทยเราชนะเวียดนาม 2-0 ฟีฟ่าเดย์นี่เป็นการเก็บคะแนนลำดับของโลกนะครับไทยเราชนะ 2-0 นะครับก็มีชนาธิปและก็อีกหลายตัวหลายคนนะครับเข้าแข่งขันที่อินโดนีเซียชนะไปนะครับเวียดนาม 2-0 เข้าไปชิงชนะเลิศแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นมาเลเซียหรืออินโดนีเซียนะครับหรือฟิลิปปินส์ไม่แน่ใจนะอินโดฟิลิปปินส์ครับสรุปว่าใครชนะก็ไม่มีผลต่อการเข้าชิงชนะเลิศของไทยเราแล้วและเราก็จะแข่งใหม่แข่งอีกครั้งหนึ่งนะครับกับฟิลิปปินส์มั้งนะครับสับสนอยู่เหมือนกันข่าวนี้สรุปว่าถ้าเราแพ้หรือชนะก็ไม่มีผลแต่ว่ามีผลต่ออันดับโลกนะครับเราเข้าชิงแล้วจะชิงชนะเลิศวันที่5ฟีฟ่าเดย์นะนี่ครับไทยกับเวียดนามนะครับโอเคนะท่านผู้ฟังครับก็โปรดเข้าใจตามนี้ผมด้วยนะครับตอนแรกผมก็งงๆเมื่อวานนี้ผมไปจัดรายการข่าวเก็บข่าวมาคุยที่วัดธาตุพระรามหลวงนี่แหละครับก็พาน้องสาวคุณทรงศรีแล้วครับไปกราบลาท่านเจ้าอาวาสวัดธาตุท่านก็บอกว่าจะไปเยี่ยมนะวันนั้นก็มีคุณแจมนะครับไคริกาแล้วก็คุณปูน้องปูคุณประกาศิษย์นะครับแล้วอีกหลายคนไปคณะด้วยนะครับเสร็จแล้วก็สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็มากินโจ๊กอร่อยดีครับคุณทรงศรีเป็นเจ้ามือเลยวันนี้คุณไคริกาบอกว่าเสื้อสั่งผ่านรายการนี้และทางพี่วิทย์ที่ดารัตอากรตนได้เรื่อยๆและขอบคุณที่ท่านสนับสนุนค่ะนะครับเสื้อของชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์สีม่วงนี่นะครับก็หนึ่งเป็นการกุศลนะครับเงินรายได้ส่วนหนึ่งก็ไปซื้อไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะครับร่วมกับชาวชมรมอดีตข้าราชการกรุงเทพเขาจะมามอบทุนการศึกษา50ทุนนะครับที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนี้
ฉะนั้นทางกรมประชาสัมพันธ์ของเราที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่แล้วนะครับก็สมทบนะครับในการที่จะมอบทุนการศึกษาให้เงินก็มีน้อยฉะนั้นก็จำหน่ายเสื้อนี่แหละตัวละ289บาทมั้งนะครับเนื้อหนาคุณภาพดีเอ้ยเนื้อบางใสนะครับเหมาะสำหรับเส้นหน้าร้อนคุณภาพดีครับค่าไม่ใช่เสื้อโหลนะเป็นเสื้อดีแล้วก็มีเครื่องหมายกรมประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเหมาะสำหรับเครือข่ายเหมาะสำหรับท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยนะครับที่จะใส่นะครับของกรมประชาสัมพันธ์นะครับตัวละ289บาทสั่งซื้อที่นี่ได้นะครับไซส์ไหนมีทุกไซส์นะครับมีทุกเบอร์นี่วันไปเชียงใหม่ผมก็จะนำไปเป็นอนันต์พินันธนาการกับท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตของขอนแก่นซึ่งเป็นคนเชียงใหม่ด้วยคุณเล็กอุบลรัตน์นะครับโอเคนั่นก็เป็นเรื่องของเสื้อนะครับสั่งได้ครับต้องการไซส์ไหนเบอร์ไหนบอกได้เลยนะครับในรายการนี้ถ้าค่าส่ง30บาทนะถ้ามารับเองนี่ก็289บาทที่ขอนแก่นครับคุณวรรณพจน์คณะกสิกรเข้าห้องเรียนแล้วแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเมื่อวานนี้ไปไหนคุณแม็กตามหาอยู่ชวนไปกินข้าวกินโจ๊กก็ไม่เห็นเลยนะครับขอบคุณคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเนาะข่าวพี่น้อยสุภัทราสมจีวงติดตามรับฟังเป็นประจำนี่ตื่นเช้าๆตอนนี้นะครับกำลังรับชมรายการนี้คุณตาริกาตุ้มติดตามทางวิทยุเสียงชัดเจนดีขอบคุณมากครับก็นี่คือ FC สุพลทิพย์จันทวงศ์ติดตามรับฟังชมเหมือนเดิมขอบคุณมากนะครับโอเคท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยสดๆ 8:27 น.ครับที่ท่านรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ครับมาข่าวที่ผมเกริ่นหัวข้อไว้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างก็คณะกรรมการตรวจรับอาคารศรีนครินทร์เมดิคอนครับลงหน้างานดูความคืบหน้าของอาคารครับคาดว่าจะส่งมอบอาคารให้กับทางคณะแพทย์ได้อย่างช้าช่วงต้นปีหน้าโดยวางแผนจะเปิดให้บริการเฟสแรกประมาณช่วงปลายปี2570นะครับโอเคนะครับปีหน้าตอนปลายปีก็จะเปิดบริการในเฟสแรกและมีหลายเฟสนะครับนี่แหล่งข้อมูลจากคณะแพทย์นะครับคณะอาจารย์ข่าวต่อมาครับศูนย์ดำรงธรรมได้รับแจ้งหนังสือและข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนขอนแก่น50คนครับที่เดินมาสารกลางจังหวัดยื่น6ข้อเรียกร้องแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและที่จำกินโดยเฉพาะชุมชนริมทางรถไฟเหมือนกันนะครับซึ่งก็เขาก็นัดผู้ว่าขอนแก่นคนใหม่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นใครด้วยนะครับประชุมติดตามปัญหาวันที่5ตุลาคมวันที่อยู่อาศัยโลกด้วยนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตครับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะเกษียณอายุราชการนี่ครับ1ตุลาคมนี้แต่เมื่อวานนี้ผมก็รอฟังข่าวอยู่ว่าใครจะมาก็ยังไม่เห็นมีมานะครับอาจารย์นภัทรสดใสใช้ไลเบิกบานสำราญใจทุกท่านเมื่อเช้ายังคิดถึงอาจารย์นภัทรนามศรีฐานอยู่เลยนายกสมาคมกีฬาขอนแก่นของเราเงียบเสยเตยเว้ยเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเกี่ยวกับกีฬาเอเชียนเกมเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลบ้านอื่นเมืองอื่นเขาฉลองให้กับนักกีฬาของเขาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในท้องถิ่นได้ตื่นตัวเกี่ยวกับการกีฬาเรามีนักกีฬาที่เก่งกล้าสามารถดีๆนะครับมีความสามารถเยอะแยะนะครับมีที่คลิปนักกีฬาหลายประเภทโดยเฉพาะวอลเลย์บอลนะครับอำเภอหนองเรือนะครับหรือว่าศรีกระนวลวิทยาคมเหล่านี้นะครับแต่นายกสมาคมขอนแก่นคือใครท่านทราบไหมได้มาเพราะอะไรไม่รู้นะจับฉลากก็เลยหรือไม่มีคนอยากจะเป็นเลยหรือไม่มีบารมีเลยหรือไม่มีเงินเลยจึงไม่กล้าจัดก็พ่อค้านักธุรกิจชาวขอนแก่นนะครับหรือไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหรือจึงไม่จัดการต้อนรับนักกีฬาชาวขอนแก่นของเราหรือแสดงความยินดีกับนักกีฬาชาวขอนแก่นของเราฝากเป็นข้อคิดนะครับท่านผู้ฟังครับในไหนก็อาจารย์สุพจน์นามศรีฐานท่านโพสต์มาในรายการนี้นะครับผมก็เป็นสื่อที่จะ
ร้องเรียนด้วยนะครับสำหรับนักกีฬาของขอนแก่นของเราน้องๆขอนเหน็ดเหนื่อยในการเล่นกีฬาและขอจังหวัดอื่นนะครับเขาต้อนรับอำเภออื่นเขาต้อนรับแต่ตัวจังหวัดขอนแก่นเหมือนทั้งจังหวัดไม่มีนักกีฬาอะไรเลยประมาณนั้นหรือไม่มีจริงๆเหรอนะคุณสุวิทย์รักษาสวัสดีเมื่อวานนี้แดดตลอดทั้งวันวันนี้แดดจ้าตั้งแต่เช้าเลยคงไม่มีฝนมาระยะนี้ฝนคงไม่มีแล้วล่ะนะครับมันหายไปเลยเนาะฝนเริ่มแรงแล้วนะคุณดวงตาเฟื่องประเสริฐสวัสดีติดตามรับฟังขอบคุณมากครับอาจารย์ณภัทรนามศรีฐานไลน์มาอีกหน่อยสิอาจารย์ผมจะได้มีเรื่องเล่าศักดิ์ชัยสุคนธชาติติดตามรับฟังนูนจากพังงาเก็บข่าวมาคุยครบเครื่องเรื่องข่าวสารใช่ผมพยายามที่จะให้ครบทุกเรื่องนะครับอาจารย์สนธยาชาธรรมานี่เสื้อสั่งได้ที่ไหนครับเบอร์ XL สั่งที่นี่ละนะครับเดี๋ยวผมจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานให้นะครับอาจารย์สนธยาเนาะพี่ชายของคุณชาติชายชาธรรมาเบอร์ XL 1ตัวฝากไว้กับชาติชายโอนเงินที่ไหนครับท่านอธิบดีว่าไงนะครับก็โอนเงินที่ไหนเดี๋ยวเขาจะประสานงานให้นะครับว่ามีอะไรนะครับที่จะทำดีนะครับคุณแจ่มคาริกาก็คงจะประสานดูตลอดพังงามีแสงแดดแล้วครับว่างั้นพี่ศักดิ์ชัยสุคนธชาติรายงานมานะครับโอเคนะครับขอบคุณมากทุกท่านก็ท่านสั่งซื้อเสื้อก็ได้บุญนะครับสำหรับเด็กนักเรียนเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคณะอดีตชมรมข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์เขต1เราด้วยนะครับขอบคุณคุณโออนุภาพสาดาติดตามรับฟังฝากดูไฟแดงกุดกว้างครับแดงไวมากเบรกไม่ทันว่างั้นเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้านะครับเรื่องของทางหลวงเรื่องของแผงการทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบไฟแดงไฟเขียวนะครับแดงไวมากเบรกไม่ทันว่าไงนะครับมันไม่มีตัวเลขนะครับแล้วไม่มีไฟกระพริบประมาณนี้อ้าวนี่คุณคาริกาก็ติดตามรับฟังเป็นประจำนะครับคุณคาริกาก็คือรองประธานของชมรมอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเขต1ขอนแก่นเรานี่ละก็ทำเสื้อออกมาจำหน่าย289บาทนะครับเพื่อจะหาทุนไปมอบเป็นทุนการศึกษาแล้วก็เป็นสวัสดิการของชมรมของเราด้วยนะครับไม่เข้าพกเข้าห่อใครใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็ยังซื้อเลยผมยังซื้อยังสนับสนุนนะครับหลายตัวนี่ผมก็จะซื้อไปแจกไปแจกไปมอบนะครับให้กับทางเชียงใหม่ด้วยโอเคนะ8นาฬิกา33นาทีขณะนี้นะครับขอบคุณครับรายการเก็บข่าวมาคุยครับ34นาทีแล้วตอนนี้มีข่าวสารเรื่องราวต่างๆหลากหลายนะครับอย่างที่คุณศักดิ์ชัยว่านะครับก็พยายามที่จะให้มีหลากหลายข่าวต่อมาความคืบหน้าโครงการก่อสร้างขยายถนนสีเลนบ้านคำแกนคุณถึงเขื่อนอุบลรัตน์ช่วงบ้านคำแก่นคูนบ้านโคกสูงตอนนี้ก็ระยะทาง 9.7 กิโลเมตรนะครับงบประมาณก็650ล้านบาทระยะเวลาก่อสร้างก็930วันกำหนดแล้วเสร็จช่วงเดือนมกราคมปี2571นะครับอีก2ปีนะครับนี่ทางเข้าไปเขื่อนอุบลรัตน์นะครับทางหนองสองห้องนี่ก็กรมทางหลวงนะครับเตรียมสร้างไฟแดงแล้วก็ถนน4เลนงบ35ล้านบาทเริ่มจากปตท.หนองสองห้องถึงปั๊มบางจากนะครับโดยแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3บ้านไผ่นะครับก็จะสร้างนะครับโอเคนี่ก็เป็นความเจริญของบ้านเมืองเรานะครับส.ส.ถ้ามีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความไวต่อความรู้สึกของประชาชนผมว่าดีนะไม่ใช่เลือกเขาไปหายจ้องเลือกเขาไปหายจ้อยเหมือนกับน้ำท่วมที่กรุงเทพมี35เขตครับกรุงเทพเขตก็คืออำเภอนี่แหละแต่ว่าเป็นใหญ่มากกว่าอำเ
35เขตมีสสของพรรคส้ม33คนที่คนกรุงเทพเลือกรวมทั้งสกนะครับหรือว่าสจนะครับบ้านเราสกนะครับด้วยหลายคนนะครับเป็นพรรคสีส้มเงียบนะครับข่าวคราวไม่มีเลยนะครับในการที่จะออกมาช่วยเหลือพี่น้องชาวกรุงเทพที่ประสบภัยน้ำท่วมคนโดนด่าก็คือนายกแทนที่จะด่าผู้ว่ากรุงเทพเขาก็มีนะครับที่รับผิดชอบโดยตรงผ่านการเลือกตั้งมาแล้วนะครับก็แน่นอนนายกก็พร้อมที่จะให้ด่าอยู่แล้วล่ะแต่ด่าให้ถูกคนนะครับด่าตามขั้นตอนการด่านี่ด่ามีแบบมีระบบด่าแบบมีหลักการนะครับไม่ใช่ด่าสะสู่สะทรายนะครับไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไรแบบนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเป็นอย่างไรใครรับผิดชอบสสอาจจะบอกว่าก็เป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินี่ฝ่ายรัฐบาลสิจะต้องช่วยเอาก็ว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับตามบุญตามกรรมของเราที่เราเลือกเข้าไปลูกหมีน่ารักหวัดดีครับอาจารย์ซำสูงอำเภอนะแดดชาแต่เช้าครับอาจารย์ขอบคุณมากครับจากอำเภอซำสูงมาข่าวต่อไปนะครับท่านผู้ฟังที่ผมพยายามให้มีสะพานมิตรภาพครับท่านคงจะเคยได้ยินสะพานมิตรภาพชื่ออย่างเป็นทางการครับอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาวนี่ชื่ออย่างเป็นทางการคือสะพานมิตรภาพแห่งที่1นะครับแห่งที่1ไม่ได้บอกว่าสะพานมิตรภาพไทยลาวนะเพราะถ้าข้ามไปลาวเขาก็จะเรียกว่าสะพานมิตรภาพลาวไทยพอไทยก็ทั้งไทยลาวทั้งลาวไทยละนี่ฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีกินข้าวมาเรียบร้อยครับวันนี้ครับกินกาแฟมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นมติคณะรัฐมนตรีสมัยที่ผมเป็นผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลครับมีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพจากมุกดาหารไปสวรรณเขตสวรรณเขตนะไม่ใช่สุวรรณเขตนะสวรรณเขตก็เลยมีมติคณะรัฐมนตรีของ2ประเทศให้เรียกสะพานที่ข้ามโขงไทยกับลาวเนี่ยลาวกับไทยเนี่ยเป็นสะพานมิตรภาพแห่งที่1แห่งที่2แห่งที่3อะไรประมาณนี้ตอนแรกสะพานที่ข้ามจากหนองคายไปเวียงจันทน์คือท่าเดือนออสเตรเลียเขาออกเงินให้ลาวไทยเราก็ออกส่วนหนึ่งด้วยหลังจากนั้นลาวก็ออกเองกับไทยคนละครึ่งนะครับจนสะพานในขณะนี้ก็แห่งที่5จะแห่งที่6อีกแล้วก็นี่ครับก็ออกคนละครึ่งแต่สะพานที่ผมพูดมานี้ไทยกับเขมรนะครับที่บอกว่าเป็นสะพานมิตรภาพไทยเขมรเนี่ยเขมรไทยเนี่ยไทยออกฝ่ายเดียวนะครับไทยออกฝ่ายเดียวเขมรก็เนรคุณอีกนะครับด่าไทยอีกนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวที่ผมพูดให้ฟังนะครับซึ่งก็คำว่ามิตรภาพไทยลาวลาวไทยเขาเข้าใจค้าขายข้ามไปข้ามมาเนี่ยปีละร่วมแสนล้านบาทครับแต่เขมรนี่นะครับอ้างว่าไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะครับเขาก็ไม่ได้ออกเงินให้เราแต่อย่างเดียวเนาะสุรศักดิ์นาคปราการสวัสดีครับทุกวันติดตามรับฟังเสียงดังฟังชัดทั้งสอง Facebook และวิทยุขอบคุณมากครับวันที่ผมไปเชียงใหม่ก็คงจะติดตามนะดูว่าสภาพอากาศเชียงใหม่เป็นยังไงน้ำในเขื่อนทางโน้นเป็นยังไงที่จริงมันก็มีน้ำในเขื่อนที่บอกแล้วอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเขาบอกทั่วไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าที่ภาคอีสานนี่ผมก็เอาเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์ก็แล้วกันนะครับตอนนี้มาเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตระกูลแบ็คฮอคครับแบ็คฮอคมีมากที่สุด40กว่าลำอยู่ฟิลิปปินส์นะครับท่านผู้ฟังครับของไทยเราก็มีประมาณ4ลำนี่แหละแบ็คฮอคเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีคุณภาพมากนะครับซึ่งก็เกาหลีใต้ประเภทซ่อมแบ็คฮอคต้องยกให้เกาหลีใต้ครับเขามีช่างฝีมือดีอย่างมากมายตอนนี้เขาก็บอกว่า
เกาหลีใต้ก็จะเลือกประเทศไทยเราเป็นสถานที่ซ่อมของเครื่องแบล็คฮอคนะครับเพราะว่ามีชายภูมิที่ตั้งเหมาะสมนะครับแล้วก็มีสถานที่สำหรับซ่อมมากมายนะครับเขาก็หาอยู่ว่าจะไปตั้งที่ไหนน้ำคลองดีไหมนี่เนาะเนาะบริษัทอุตสาหกรรมการบินจำกัดหรือ TAI รัฐวิสาหกิจซ่อมเครื่องบินทหารของไทยก็บอกว่าจะยกวิชาซ่อมแบล็คฮอคอีกซึ่งก็เกาหลีก็จะมาตั้งฐานที่ซ่อมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคที่ประเทศไทยเรานะครับท่านผู้ฟังครับมาเรื่องของกีฬาบ้างกีฬาอันดับหนึ่งคือนักกอล์ฟครับนักกอล์ฟของไทยเราก็สร้างชื่อเสียงนะครับในระดับโลกมากมายหลายคนตอนนี้ที่กำลังมาแรงนะครับสำหรับนักกอล์ฟบ้านเราทั่วโลกยกย่องศักดิ์ศรีแห่งทวีปเอเชียฟีฟ่าหรือน้องฟีฟ่าครับชื่อจริงก็พงศพักเหล่าพักดีดาวรุ่งชั้นปีที่4จากอริโซนาสเตทไปเรียนอยู่ที่นั่นนะครับอริโซนาเขาไม่ใช่แค่นักกอล์ฟสมัครเล่นธรรมดาแต่คือผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในวงการกอล์ฟหลังจากกวาดเหรียญทอง2เหรียญใน4เกมและก็เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคนแรกของไทยของโลกด้วยที่คว้าแชมป์เอเชียแปซิฟิกเมเจอร์แชมเปี้ยนชิพปีที่แล้วคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์ระดับโลกวันนี้น้องฟีฟ่ามาแรงครับลงสนามเอเชียนเกมส์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่เนี่ยครับญี่ปุ่นนั่นก็เป็นเรื่องของนักกอล์ฟชาวชุมแพครับผมสุดนะครับเป็นชาวชุมแพก็ติดตามผลงานของน้องนะครับในความสำเร็จของอีกกีฬาเอเชียนเกมส์และอีกหลายๆกีฬานะครับมาข่าวต่อไปนะครับวันนี้30กันยายนขณะที่ผมพูดอยู่นี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับแข่งขันกันเดี๋ยวนะระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นะครับแข่งไม่ถ่ายทอดมั้งนะข่าวต่อมาก็ยิงธนูครับก็ยิงธนูทีมผสม9นาฬิกา25นาทีวันนี้นะไทยเราแข่งกับอินเดียยิงธนูนะถ้าปีดหน้าผานี่ก็เป็นกีฬาเหมือนกันนะสปีด4ชายรอบคัดเลือกวันนี้10นาฬิกา30นาทีนักกีฬาชายของไทยเราปีดหน้าผาเก่งอภิวิทย์ลิ้มผานพักดีสำหรับแฟนๆวอลเลย์บอลชายหาดชายครับรอบก่อนรองชนะเลิศวันนี้11นาฬิกานะ11นาฬิกาช่องทีสปอร์ตไทยเรากับคาซัคสถานครับคาซัคสถานรอบก่อนรองชนะเลิศ11นาฬิกานะช่องทีสปอร์ตสำหรับตะกร้อ4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มวันนี้15นาฬิกาครับช่องฟรีทีวีช่อง36 15นาฬิกานะไทยเราพบเวียดนามนี่ครับกีฬาที่เราแข่งขันที่สำคัญนะครับก็เป็นเรื่องที่ให้กำลังใจกับนักกีฬาครับก็ขอให้ประสบชัยชนะแล้วกันเนาะนี่ก็กีฬาของไทยเราลงแข่งขันสำหรับฟุตบอลนะครับฟีฟ่าเดย์อย่างที่ท่านทราบไทยกับเวียดนามเวียดนามชนะมาทั้งหมดในฟีฟ่าเดย์นี่ครับ27นัดนะครับแต่สถิติของไทยเราดีกว่านะครับในอันดับโลกนะกับเวียดนามนะครับเขาก็บอกว่าเขาขาดตัวสำคัญเอาขาดตัวสำคัญก็เอามาลงได้คนอื่นนะครับของเราก็ขาดตัวสำคัญเยอะแยะเหมือนกันเราก็ยอมรับนะครับเพราะว่าไปแข่งสโมสรต่างประเทศเขาก็ให้สิทธิ์ที่จะลาเข้ามาแข่งได้นะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีธนาทิพย์มีอะไรสุภชัยใจเด็ดมีอะไรต่างเยอะแยะมากมายนะครับเขาจะแข่งวันที่5อีกนะเราชนะนะครับเวียดนาม2-0นะครับเวียดนามแพ้ในรอบ27นัดที่ชนะมานะครับแต่ว่ามาแพ้ไทยนะครับฟีฟ่าเดย์นะครับฟีฟ่าเดย์เอานั่นก็คือเรื่องของฟุตบอล
มาสรุปเหรียญกีฬาเอเชียนเกมนะครับอันดับหนึ่งคือจีนไปไกลเลย143เหรียญทองเอาเฉพาะเหรียญทองไปแล้วกันนะญี่ปุ่น44เหรียญทองเกาหลีใต้24เหรียญทองอุซเบกิสถาน13เหรียญทอง17เหรียญเงินมันใกล้เคียงกับไทยเราต้องบอกเหรียญเงินด้วยไทยเรา12เหรียญทอง9เหรียญเงินนี่ใกล้เคียงกันนะอุซเบกิสถานถ้าเรา13เหรียญทองมันก็แพ้อุซเบกิสถานในเหรียญเงินนี่แหละนะครับอิหร่านครับ10เหรียญทอง16เหรียญเงินบาเรน10เหรียญทอง4เหรียญเงินคาซัคสถาน9เหรียญทอง13เหรียญเงินเกาหลีเหนือ7เหรียญทอง5เหรียญเงินมาเลเซียเอานี่ก็6เหรียญทอง5เหรียญเงินนี่อัปเดตหรือปรับเป็นปัจจุบันเมื่อคืนนี้นะครับช่วง1ทุ่มอ่ะนี่ก็สรุปให้ท่านได้ฟังกันว่านักกีฬาของไทยเราในระดับเอเชียก็ไม่ใช่ย่อยไม่ใช่ย่อยนะครับท่านผู้ฟังครับมาข่าวต่อไปครับรอฟอฟอทอนะครับหรือบริษัทรถไฟฟ้ารอฟอทอจำกัดนะครับตัวย่อก็รอฟอฟอทอบอกว่าพร้อมบริหารเดินรถแอร์พอร์ตเรลลิง 100% เริ่ม1กุมภาพันธ์ปีหน้าหลังล่าสุดบอร์ดของรอฟอทอไฟเขียวหลังการจ้างเดินหน้าสำรวจทรัพย์สินและระบบให้บริการทั้งหมดส่วนบุคลากรก็วางไว้354คนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเดินทางของรอฟอปทผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการที่จะพร้อมจะเข้ามาบริหารการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรนริงนะครับจากพญาไทเนี่ยขึ้นไปสุวรรณภูมิเวลาผมไปกรุงเทพผมก็ใช้บริการถ้าไปขึ้นทางสุวรรณภูมิแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปทางดอนเมืองนะครับสะดวกดีตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารงานนะครับบอร์ดนะครับอนุมัติหลักการให้เข้ามาเป็นผู้บริหารนะครับเอามีแนวโน้มที่ดีนะครับที่จะทำให้การเดินทางในกรุงเทพสะดวกสบายขึ้นนะครับ8นาฬิกา48นาทีนะขณะนี้ก่อนที่จะไปข่าวต่างประเทศนะครับลองดูนิดนึงว่ามีท่านใดที่โทรศัพท์ไม่ใช่โทรศัพท์สิโทรศัพท์ได้ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ผมอ่านก่อนแล้วก็ท่านลองโทรศัพท์มาดูนะคุณไคริกานะครับติดตามโอเอชินเกมโอเอชินเกมใครจำเพลงนี้ได้บ้างว่างั้นคุณศักดิ์ชัยสุคนธชาติผมจำได้ครับร้องได้ด้วยโอเอชินเกมโอเอชินเกมโอเอชินเกมเราชาวไทยต่างมีใจปรีเปรมโอเอไทยขอเชิญเวียดนามฮ่องกงเจแปนเพื่อนเอเชียลังกาพม่าอินเดียอิหร่านโคเรียอัฟกานิสถานอิสราเอลเนปาลฟิลิปปินส์มาเลเซียและจีนไต้หวันสะหมันฉันอินโดนีเซียโอเอชินเกมโอเอชินเกมเราชาวไทยต่างมีใจปรีเปรมโอเอชินเกมแบบประมาณนี้นะเพลงโอเอชินเกมนะครับสมัยก่อนเราเป็นเจ้าภาพนะครับเป็นครั้งแรกครั้งที่5นะครับเราเป็นเจ้าภาพแทนเกาหลีใต้ด้วยนะสมัยโน้นนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้ยังเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีเงินจัดก็มอบให้ไทยจัดไทยเราก็อยากได้หน้าก็เอาสรุปว่าประเทศอื่นเขาจัดครั้ง2ครั้ง3ครั้งเท่านั้นแต่ไทยเรา5ครั้งแล้วนะนะครับจนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วกีฬาเอเชียนเกมส์เรามีผู้ชำนาญงานกีฬามากมายครับปาดับเลนเห็นเป็นทงห่วงแห่งหรือคือบวงอุ่นพวกเรานั่นจะอยู่ที่ไหนมาลำเนาปกพร้อมลงเราเขากีฬาทุกชาติภูมิใจจำรุ่นที่ได้เป็นศูนย์ชาวบูรพาต่างนิยมสมญาเอเชียนเกมอะไรประมาณนี้เนาะคุณแม็กผู้ใหญ่บ้านการเงินเสียงนกมาร่วมจัดรายการด้วยว่างั้นครับก็บรรยากาศนะครับบรรยากาศของบ้านนะครับคุณศักดิ์ชัยนะครับผมร้องให้ฟังแล้วใครจำได้เนาะเพลงเอ็งอวดชิงเกมตะกร้อปรีทารอชมทางถ่ายทอดสด
นะครับโอเคนะครับทีวีมีหลายช่องครับที่เราสามารถเลือกฟังได้วันชัยตุ้ยด้วงเข้าห้องเรียนแล้วครับว่างั้นคุณศักดิ์ชัยสุคนชาติรกนานาชนิดร้องแล้วสบายดีว่างั้นครับดีครับที่จริงก็มีนกเขาด้วยนะนี่มีเสียงเลื่อยด้วยนะครับเนาะเสียงเครื่องบินด้วยคุณศักดิ์ชัยบอกครับมีทุกเสียงนะครับยกเว้นเสียงพูดผมนะครับโอเคเนาะนั่นก็เป็นเรื่องของบรรยากาศสดๆเพื่อท่านนะครับเขาก็เลื่อยไม้เลื่อยไฟฟ้าอยู่บ้านข้างๆห่างไปนี่ก็ประมาณ100เมตรครับก็อาจจะได้ยินเสียงไปด้วยนะฮะเวลาขณะนี้8นาฬิกา51นาทีท่านลองโพสินะครับมันจะดังไหมนะครับมันจะเข้าเครื่องไหนตอนนี้มีโทรศัพท์ได้

ตรงนี้ไปข่าวเขมรก่อนก็แล้วกันนะข่าวเขมรครับตอนนี้เขาเกณฑ์ทหารนะครับอายุทั้งชายและหญิง18ถึง25ปีต้องเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารจะเริ่มแจกใบสมัครวันที่1ตุลาคมนี้นะครับนี่เป็นกระทรวงกลาโหมของเขมรเปิดรับยื่นเอกสาร10ถึง15ตุลาคม15วันฉะนั้นต้องเตรียมนะครับรับกับเรื่องถ้าไม่ไปโทษจำคุกสูงสุด5ปีเหมือนกันนะครับนี่ของประเทศเขมรก็เรื่องของชายแดนนี่นะครับที่กำลังคนของเขมรสูญเสียกันไปเยอะนะครับหลายหมื่นคนนะท่านผู้ฟังครับหลายหมื่นคนนะครับนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ชาวเขมรต้องสูญเสียจากการรบแบบไม่มีคุณภาพไม่ได้การฝ่านการฝึกนะครับก็ย่อมประสบการณ์สูญเสียเยอะฉะนั้นต้องเกณฑ์กำลังพลมาใหม่ก็สูญเสียอีกละนะครับตายไปอีกละนะครับนี่ประเทศเขมรขึ้นอยู่กับผู้นำนะครับทั้งหมดทั้งปวงนะครับผู้นำของเขาว่าเป็นยังไงนะครับต้องการอำนาจหรือว่าหลอกลวงประชาชนหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะมีบทบาทมีอำนาจนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของชาวเขมรนะครับที่พวกเราก็ติดตามวันนี้ที่ขอนแก่นมีอะไรบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าขอนแก่นไปวัดนันทิการามเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของท่าชัยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว9นาฬิกาวันนี้ครับที่วัดนันทิการามก็รัชกาลที่4นั้นก็ตาดูดาวเท้าติดดินอย่างแท้จริงเลยนะครับตาดูดาวคือโหราศาสตร์ทำนายว่าจะเกิดสุริยุปราคาที่ว่ากอประจวบคีรีขันธ์เท้าติดดินท่านบวชตั้งแต่20ปีถึง47ปีนะครับจาริกไปหลายที่ค้นพบหลักศิลาจารึกตั้งธรรมยุทธนิกายธรรมยุติกานิกายอะไรต่างๆประมาณนี้อะข่าวต่อมา15นาฬิกาผู้ว่าที่จะเกษียณแล้วก็จะไปสักการะศาลพระภูมิโรงช้างบริเวณด้านข้างศาลากลางจังหวัดจากนั้น15นาฬิกา20นาทีก็สักการะ

0: ปรับว่าเป็นยังไงเชิญครับเชิญเชิญ
1: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
0: ครับครับ
1: ท่านทิติรัศมีธรรมค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: จำได้
1: คืออยากจะถามเรื่องเสื้อจะรับจะส่งกันยังไงขอความชัดเจนไหมคะ
0: สั่ง
1: ชมรม
0: สั่งทางผมนี่ก็ได้ทางผมนี่ก็คือหมายถึงว่าเฟซบุ๊กก็ได้นะครับเฟซบุ๊กที่ติดตามรับฟังเป็นประจำนี้หรือจะโทรมาสั่งผมเบอร์ไหนเรามีทุกเบอร์ไซส์ไหนจำนวนกี่ตัวรับก็ไปรับที่วิทยุริมบึงแก่นนครนี่ก็ได้นะครับนั่นก็สะดวก
1: อันนี้เท่าไหร่คะ
0: คือเราไม่ได้ทำไว้นะครับเอาที่ท่านสั่งก่อนพอท่านสั่งเราจึงจะไปบอกว่าให้ทำเบอร์นี้นะที่ท่านสั่งมานะครับแล้วก็จะนัดหมายอีกทีนึงว่าจะเสร็จเมื่อไรให้ไปรับเมื่อไรนะครับที่วิทยุก็289บาทถ้าหากว่าให้ส่งทางไปรษณีย์นะครับเจ้าหน้าที่จะประสานอีกทีนึงนะครับก็เพิ่มอีก30บาทประมาณนี้นะครับครับ
1: ช่วงนี้ต้องไปสั่งที่บ้านท่านก่อนใช่ไหม
0: ครับไม่ต้องสั่งทางเฟซบุ๊กผมนี่ก็ได้หรือโทรมาบอกผมนี่ก็ได้โทรมาบอกผมหรือโทรบอกทางเจ้าหน้าที่ผมก็จะโทรไปบอกเจ้าหน้าที่อีกทีนึงประมาณนี้เนา
1: ะ
0: ว่าต้องการเสื้อแบบนี้ประมาณกี่ตัวกี่ไซส์เขาก็จะไปสั่งโรงงานอีกทีนึงคือเราไม่มีเงินครับในการจัดทำนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวจะมีหลายตัวอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: นั่น
1: ก็คือค่ะ
0: ครับก็ครับบอกได้ว่าจะสั่งกี่ตัวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะประสานงานอีกทีนึงนะครับโอเคเนาะ
1: ค่ะคือลองโทรศัพท์แบบที่ท่านพูด
0: ใช่ครับนี่แหละดี
1: แล้วถ้าเราจะพูดคุยได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ครับเอาพูดมีร้องเรียน

0: อะไรบ้างมีไหม
1: ค่ะค่ะช่วงนี้ลองโทรศัพท์เฉยๆค่ะ
0: โอเคครับครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: นี่ก็โทรศัพท์ได้นะครับท่านผู้ฟังครับพอมีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงนะครับที่มันหายอยู่บ้านผมหลายวันนะครับ

0: พ
1: อสวัสดีครับคุณประกาศิษฐ
2: ์สวัสดีครับอาจารย
1: ์ท่านโทรเข้าเครื่องไหนครับเนี่ยซึ่งไม่มีเสียง
2: ผมมีเสียงออกวิทยุแล้วครับอาจารย
1: ์ครับ
2: เดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนออกวิทยุแล้วครับออกวิทยุแล้วครับออกวิทยุแล้วครับอาจารย์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สั้นๆเนาะ
1: ครับเอาเร็ว
2: ก่อนอื่นก็พวกเราซึ่งเป็นสวปัจจุบันนะครับอาจารย
1: ์ครับ
2: เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเราก็จะได้ยินดีต้อนรับสวอีกหลายๆท่าน
1: ครับ
2: ซึ่งผมเองเอาไว้มีโอกาสจะไปขอร่วมคุยกับอาจารย์ว่าเราจะมีโครงการอะไรให้ความรู้สวเพื่อป้องกันเรื่องมิจฉาชีพ
1: ดีครับ
2: เชื่อมโยงกับหมอเฮียนูนะครับซึ่งผู้นำหลักก็คงอาศัยบารมีอาจารย์แต่ประเด็นนี้นี่ผมขอแชร์ในส่วนที่ผมรู้จักกับผู้บริหารของแก่นเรียกว่าแก่นเก็ตนะเรียกชื่อเขาให้ถูกก่อน
1: ครับ
2: เขาจะเปิดตัววันที่1ถึง5ตุลาคมนี้ครับ
1: ครับ
2: เป็นลานที่ให้เยาวชนของพวกเราเมืองขอนแก่นไปสร้างสีสันหรือตึกคอมเก่านะครับ
1: ครับ
2: ตึกนิพนธ์ที่อยู่หน้าโคสะถ้าว่าไปแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งตึกนี้เนี่ยวันที่1ถึง5ตุลาเนี่ยผมอยากจะเชิญทั้งสวอดีตและสวปัจจุบันเนี่ยนะครับไปให้กำลังใจน้องๆที่มาร่วมแสดงมีสินค้าขายหลากหลายด้วยผู้บริหารที่ท่านดูแลก็คือคุณทิติรัตน์นะครับซึ่งขึ้นเวทีกับแบงค์ชาติผมก็เลยว่าน่าสนใจท่านบอกว่าเราจะเปิดบ้านชวนทุกคนมาร่วมคิดร่วมสร้างระบบความสุขในย่านสีจันทร์ให้มันมีชีวิตชีวา
1: คร
2: ับ ในวันที่1ถึง5ตุลานี้ก็จะมีการแสดงของน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครโรงเรียนหัวเคี้ยวโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับ
1: จะหมดเวลาแล้ว
2: ใช่ครับก็ประมาณนี้แหละครับอาจารย์ติดตามแม็กพยาบาลกันกันได้แล้วครับ
1: โทรจากเครื่องไหนครับผมถามก่อนทำไมไม่
2: โทรเข้ามือถืออาจารย์นะครับ
1: อ๋อเพราะว่ามันไม่มีเสียงนะครับเวลาโทรที่ผมถามแต่ว่าคุณ
2: โทรเข้ามือถืออาจารย
1: ์คนเมื่อแรก
2: ถือตัวเดิมที่ผมเซฟไว้อาจารย์
1: ใช่แต่ว่าคนแรกที่โทรมานี่มีเสียงคือผมอยากจะรู้ว่าทำไมไม่เสียงทำไมไม่มีเสียงเท่านั้นเองล่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: ส่วนหลังไมค์จบรายการแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสผมอยากจะชวนอาจารย์ไปทัวร์วัดอีกที่นึง
1: โอเคครับ
2: ผมจะเป็นคนขับให้เลยรถผมเลย
1: ครับครับ
2: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับ
1: โอเคครับนี่ก็เป็นคุณประกาศิษฐ์นะครับจิตอาสานะครับก็ทำงานหลายด้านหลายอย่างนะครับก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังครับหลังจากจบรายการแล้วที่ Facebook ของผมธีรพงษ์โสดาสีก็จะดำเนินรายการอีกไปประมาณสัก1หรือ2นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางวิทยุและ Facebook รวมทั้งแฟนเพจพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันสรุปวันนี้สวัสดีครับ
3: ชมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: อธิบดีกรมชลประทานกำชับเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยทุกจุดให้ใช้ศักยภาพเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลัง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำออกจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่ลุ่มต่ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างโดยให้กรมชลประทานบริหารการระบายน้ำผ่านระบบชลประทานให้สอดคล้องกันเพื่อเร่งนำน้ำกลับเข้าสู่ระบบและลดผลกระทบต่อประชาชนส่วนของการระบายน้ำกำชับให้ติดตามศักยภาพและความพร้อมของเครื่องสูบน้ำตามประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและจุดระบายน้ำต่างๆอย่างใกล้ชิดให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเร่งระบายน้ำลงฝั่งแม่น้ำนครนายกแม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยพร้อมเร่งแก้ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเป็นข้อจำกัดในการระบายน้ำเพื่อให้ทุกจุดสามารถรองรับและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพขณะที่การบริหารจัดการน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังสถานการณ์น้ำเหนือมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้เขื่อนมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมแบ่งเบาภาระด้านท้ายเขื่อนด้วยการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมทั้งใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาช่วยชะลอน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ท้ายเขื่อนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นเข้าท่วมถนนราษฎรยินดีจนกระทบผิวการจราจร
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองจังหวัดราชบุรีเริ่มมีระดับสูงขึ้นส่งผลให้มวลน้ำดันย้อนผ่านท่อระบายน้ำขึ้นมาบริเวณถนนราษฎรยินดีทำให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรได้อย่างลำบากขณะเดียวกันแรงกระเพื่อมจากรถที่ผ่านบริเวณดังกล่าวทำให้น้ำไหลเข้าบริเวณบ้านเรือนริมถนนประชาชนต้องเร่งนำกระสอบทรายมาวางกั้นทางเข้าบ้านเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าภายในทั้งนี้สถานการณ์ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนริมแม่น้ำมากขึ้นผู้ใช้รถใช้ถนนควรเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อลดแรงกระเพื่อมและป้องกันน้ำกระแทกเข้าบ้านเรือนประชาชนสุภพรเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
6: ด้านกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได
8: ้แพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังหากมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
6: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ราชบุรี
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
4: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: ชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: 哎呀，咋着还是搞得有点不能倒杯咋暖的咯
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงค่ะท่องเที่ยวไทยไปทุกที่มีเสียงเพลงให้ความสุขทุกการเดินทางกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงดำเนินรายการโดยเจริญเพ็งมูลทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์
2: สวัสดีครับคุณฟังที่รักทุกท่านครับได้เวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงแล้วนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของเพลงลูกทุ่งที่มีความไพเราะนะครับจากนี้ไปจนถึงเวลา10นาฬิกานะครับซึ่งรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงโดยกระผมเจริญเพ็งมูลครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นดำเนินรายการนะครับวันนี้คุณอรรถพลพิมพ์ชายน้อยเป็นช่างเทคนิคนะครับมาพบกันเป็นเช้าของวันพุธแล้วนะครับวันนี้พุธที่30กันยายน2569นะครับรายการเรามีวันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดี2วันด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับในการทำงานของท่านแล้วนะครับนะสำหรับท่านที่อยู่จนถึงวาระเป็นเรียกว่าวันสุดท้ายของการทำงานเลยทีเดียวนะครับก็มีหลายท่านแต่บางท่านอาจจะโน่นครับสุดท้ายตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วก็มีเนาะก็สุดแล้วแต่ความสะดวกของหลายๆท่านแหละนะครับบางท่านอาจจะเกษียณตัวเองไปเมื่อวันศุกร์แล้วก็ลาซะเลยวันที่28 29 30นี่ก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของจังหวัดขอนแก่นนี่ก็อย่างหลายๆท่านทราบกันก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นอีกท่านก็เกษียณนะครับและก็มีท่านรอง2ท่านด้วยกันที่เกษียณอายุราชการนะครับมีท่านรองพันเทพสาวโกศลนะครับซึ่งวันนี้นี่เห็นปฏิทินข่าวท่านยังปฏิบัติภารกิจอยู่นะวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ท่านรองประจวบรักแพทย์ด้วยนะครับเกษียณ2ท่านด้วยกันนะเอ้ายังไงก็เป็นวัฏจักรของการรับราชการครับเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปตามระเบียบละนะครับแต่ว่าวันเวลาล่วงเลยไปแล้วก็รวดเร็วเหลือเกินนะบางท่านคือไปร่วมงานเกษียณเมื่อปีที่แล้วมาร่วมปีนี้ก็รู้สึกว่ามันเวลามันใกล้ๆเคียงกันยังไงไม่รู้เนาะมันเร็วมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับกับรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงของเรานะครับมาดูกันหน่อยครับปฏิทินข่าวมีอะไรกันบ้างวันนี้นะครับนี่ตารางของท่านผู้ว่าในว่างไปเลยก็คงจะเกษียณไปแล้วนะท่านก็คงจะหมดทำงานแล้วล่ะนะครับมีของท่านพันเทพเสาโกศลครับมีภารกิจดังนี้นะครับของท่านรองพันเทพเสาโกศลซึ่งเกษียณวันนี้จะเกษียณวันนี้เนี่ยนะครับเวลา 9:00 น.ท่านก็ไปเป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปีพ.ศ. 2569นะครับที่วัดนันทิการามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับส่วนในช่วงบ่ายครับท่านรองพันเทพเสาโกศลนะครับท่านก็จะในเวลา15นาฬิกานะครับจะไปสักการะศาลพระภูมิโรงช้างบริเวณด้านข้างสารกลางจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละนะครับอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกนะครับหลายท่านรู้จักดีนะครับแล้วก็ต่อจากนั้น15นาฬิกา20นาทีไปสักการะพระพุทธเรืองศรีชวนบพิตรมงคลพรท่านพี่ต้องขออภัยด้วยนะบริเวณประตูทางเข้าสารกลางจังหวัดฝั่งทิศตะวันออกนะครับสารกลางจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันสารกลางจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับ 15:40 นาทีท่านรองพันเทพเสาโกศลจะไปสักการะพระธาตุสิโรดมขอนแก่นนะครับก็หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละนะครับ 16:00 นช่วงเย็นก็จะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5นี่ก็หน้าสารกลางจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกันและสุดท้ายจริงๆ 16:15 นาทีสักการะพระรัตนตรัยห้องพระที่สารกลางจังหวัดขอนแก่นชั้น5หลังใหม่สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านพันเทพเสาโกศลนะครับเป็นวันสุดท้ายของการทำงานราชการของท่านในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับได้ข่าวว่าท่านจะไป ประกอบธุรกิจอยู่นะครับคอยรุ่งเรืองนะครับท่านครับส่วนท่านรองยุทธพรพิรุณสารนี่ท่านยังอยู่นะครับยังไม่เกษียณง่ายๆนะได้กล่าวว่าจะได้ขึ้นเป็นผู้ว่าอยู่ละเนาะในเวลา8นาฬิกาวันนี้นะครับท่านไปที่ไหนเนี่ยไปร่วมประชุมประจำปี2519เรื่องแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับและก็ในช่วงบ่ายนะครับท่านรองยุทธพรพุทธสารเข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปทัศนศึกษาณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่ห้องประชุมอาคารหอสมุดส่วนพระองค์วังสะปทุมกรุงเทพมหานครนะครับท่านรองประจวบรักแพทย์นะครับนี่ก็วันสุดท้ายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่านนะครับ 14:30 นเป็นประธานพิธีชาปนกิจศพพ่อครูดิเรกเวียงอินนะครับที่วัดจอมมณีบ้านขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นนะครับส่วนท่านรองอีกท่านหนึ่งครับที่ยังไม่เกษียณนะท่านรองยุทธนาโพธิวิหกนะครับเวลา 9:30 ร่วมประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนที่ห้องประชุมสำนักงานปภ.จังหวัดขอนแก่นนะครับนี่คือปฏิทินข่าวในวันนี้นะครับมาฟังเพลงกันหน่อยครับ2เพลงช่วงแรกจากรายการเป็นชุดของคุณสนธิสมมาตรครับ

ครับฝนทิสมานะครับ2เพลงต่อกันไปเลยนะครับสำหรับคุณฟังที่แนะนำมาต้นรายการเลยขึ้นละอะไรแล้วก็ลูกทุ่งขนยากนะครับขอบคุณครับโทรศัพท์นะในห้องส่งครับ043-236726นะครับหรือจะดูได้ทาง Facebook สปท.ขอนแก่นกลุ่มประชาสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีแจ้งมาจากท่านผู้ใหญ่บ้านนิทัศน์บุญพร้อมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลพระนับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นบอกว่าในเช้าวันนี้ได้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าที่หอไม้แก่นหอไม้แก่นขามหน้าสิมอีสานวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงนะครับในโอกาสอัญเชิญหลวงพ่อพระขาวมาประดิษฐานที่หอไม้แก่นขามเพื่อให้ชาวบ้านสาธุชนในพื้นที่ได้กราบสักการะก่อนที่จะทำพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพระขาวไปประดิษฐานที่สิมอีสานในวันที่1ตุลาคมพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีถ้าว่าท่านอยู่ในพื้นที่ตำบลพระรับนะครับหรือว่าใกล้ๆอยากจะไปกราบสักการะหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อพระขาวนะที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับของวัดประวัดป่าแสงรุ่นพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก็เชิญได้เลยนะครับในวันนี้นะไปท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับนี่เขาบอกว่าสวนเทพพนาเนี่ยโดยวิสาหกิจชุมชนบ้านเทพพนาเป็นแหล่งปลูกอะโวคาโดพันอะไรเนี่ยพันเฮสเม็กซิโกแบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็คาร์บอนต่ำนะครับที่กลายเป็นทั้งแหล่งผลิตคุณภาพสูงแล้วก็จุดหมายท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจของภาคอีสานนะครับนะที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นนะครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นจากนายวิเชียรพรมทุ่งค้อนะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเทพนานะซึ่งก็เป็นอดีตนักธุรกิจที่ตัดสินใจผันตัวเองมาทำเกษตรอย่างจริงจังเลือกถิ่นฐานที่บ้านเทพนาเมื่อราวปีพ.ศ. 2562ก็ไม่นานวันนี้แล้วนะครับบนพื้นที่เริ่มต้นราว30ไร่ไว้งั้นนะครับโดยเริ่มปลูกอะโวคาโดสายพันธุ์แฮสซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลกทั้งด้านรสชาติเนื้อสัมผัสนับว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีต่อสุขภาพท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์บนเนินเขาเขียวขจีของอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเป็นที่ตั้งของสวนเทพพนาสวนอะโวคาโดผลไม้พื้นเมืองจากทวีปอเมริกาที่เติบโตได้อย่างอุดมสมบูรณ์นะครับนายวิเชียรเลือกเอาแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่ฟื้นฟูดินด้วยไบโอชาคือฐานชีวภาพบางอันนะครับซึ่งผลิตจากการนำชีวมวลเช่นเศษไม้ใบไม้ฟางข้าวหรือวัสดุเหลือใช้ของการเกษตรนี่แหละนะครับไปผ่านกระบวนการเผาด้วยความร้อนนะครับในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนหรือมีออกซิเจนจำกัดพร้อมทั้งพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินพลังงานแสงอาทิตย์และก็หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่นำเศษวัสดุในสวนนี่กลับมาใช้ประโยชน์เกือบทั้งหมดนี่ต้นอะโวคาโดในบ้านเทพพนาเนี่ยจึงเติบโตแบบธรรมชาติคล้ายต้นไม้ในป่ามากกว่าการปลูกเชิงพาณิชย์ทั่วไปว่าอย่างนั้นเลยนะครับต่อมาสวนแห่งนี้เนี่ยขยายตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจบ้านเทพพนามีการชักชวนเกษตรกรในพื้นที่ปลูกอะโวคาโดร่วมกันจนเกิดเครือข่ายผู้ปลูกหลายร้อยถึงพันรายนะครับและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนสูงถึงกว่า60ล้านบาทต่อปีโอ้โหนะครับมีพื้นที่พอปลูกอะโวคาโดนับพันไร่นอกจากนี้ก็ยังได้รับการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์จากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วยนี่นะครับทีนี้ในด้านการท่องเที่ยวนะในด้านการท่องเที่ยวสวนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และก็เกษตรคาร์บอนต่ำแบบครบวงจรนะครับมีอาคารศูนย์เรียนรู้มีคาเฟ่เล็กๆที่นำอะโวคาโดจากสวนนี้มาปรุงเป็นเมนูเครื่องดื่มและอาหารตั้งอยู่บนเนินเขาจุดชมวิวที่มองเห็นแนวเขาเขียวขจีรอบๆได้ไกลสุดหูสุดตาพร้อมอากาศบริสุทธิ์
เรียกว่าสูดได้เต็มปอดว่างั้นโอ้โหน่าไปเลยทีเดียวนะครับนักท่องเที่ยวก็สามารถเดินชมสวนเรียนรู้กระบวนการปลูกและก็ดูแลอะโวคาโดแบบอินทรีย์ทดลองชิมผลผลิตสดหรือนั่งพักผ่อนในบรรยากาศเย็นสบายโดยสวนและคาเฟ่เนี่ยเปิดให้เข้าชมทุกวันนะตั้งแต่เวลาประมาณ8นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งหากใครเดินทางมาในช่วงฤดูฝนกลางปีก็จะอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอื่นๆของจังหวัดเช่นทุ่งดอกกระเจียวนี่อยู่ใกล้ๆกันนะสามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวต่อเนื่องได้เหมาะเลยนะนอกจากนี้ครับสวนเทพนาเนี่ยเพิ่งมีข่าวดีนะครับเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น1ใน15สถานที่ดูดาวแห่งใหม่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยในโครงการ Amazing Dark Sky in Thailand Season 5สำหรับผู้ที่อยากสัมผัสความงดงามสุดอันซีนของฟากฟ้าและก็ธรรมชาติยามราตรีโดยการคัดเลือกจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับใครที่สนใจก็ไปได้เลยนะครับที่จังหวัดชัยภูมินะครับส่วนแห่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมินะครับที่แจ้งข่าวดีนี้มานะเพลงชุดต่อไปกันเลยทีเดียวนะครับเป็นชุดของคุณยอดรักสลักใจนะครับที่ขอไว้มีแฟนหรือยังพี่ไม่มีแฟนเช่นครับ

ครับ9:39 นาทีนะครับนี่คือช่วงเวลาของรายการท่องเที่ยวไปกับเพลงครับคุณฟังอยู่กับกระผมเจริญเป็นมูลครับดำเนินรายการนะครับชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงเก่ามากเก่าน้อยนะครับนะหรือว่ากลางเก่ากลางใหม่แนะนำเข้ามานะครับยินดีที่จะสรรหามาให้ฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ 0432367 26นะครับหมายเลขโทรศัพท์ในห้องส่งของเรานะครับดร.วิวมาแล้วนะครับในฝั่งประจำครับบริษัทดร.วิวโซลาร์เซลล์รับติดตั้งดูแลปรับปรุงระบบโซลาร์เซลล์ทุกประเภทไว้อย่างนั้นแล้วก็มีแหล่งเงินให้กู้ยืมเพื่อติดตั้งด้วยครับบอกมาเลยนะครับอยากจะฟังของสายันสัญญามานะครับคนดีของแม่นะครับเช่นเดียวกับคุณนายช่างสังวรนะครับจากเซนออโต้นะครับศูนย์ดูแลรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรนะครับเซนออโต้หมายเลขโทรศัพท์0637303185 0637303185เนี่ยโทรไปคุยกันได้นะครับเพลงของสายันสัญญาเช่นเดียวกันคนดีของแม่นะครับแล้วก็จากสีบุญเรืองนะครับแฟนประจำนะครับฟังอยู่ในเขตพื้นที่สีบุญเรืองวันนี้อากาศแม่แดดแจ๋เลยว่างั้นนะครับแล้วก็ชัดเจนดีอยากจะฟังของทศพลหิมพานต์นะครับกาข้าพริกนะ2เพลงต่อไปเลยครับ

ครับท่องเที่ยวไปกับเพลงครับกับกระผมเจริญเพ็งบุญครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณฟังที่ให้เกียรติกับรายการนี้ติดตามรับฟังแล้วก็แนะนำเพลงเข้ามาด้วยนะครับเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงของนักร้องฝ่ายหญิงบ้างนะครับคุณฟังแนะนำมาของจินตลาภูลลาภนะครับน้ำตาสาววารินแล้วก็ตามด้วยสายันสัญญาเพลงครับแฟนประจำนะครับถึงพี่จะดำเช่นครับ

มาถึงช่วงท้ายของรายการครับพอดีเลยมีข่าวแจ้งมาด่วนจีเลยครับจากสภ.เมืองขอนแก่นบอกว่าตำรวจเมืองขอนแก่นลุยบุกคนบ้านเป้าหมายบุกรวบหยุนพร้อมคลังแสงยึดปืนลูกซองกระสุนเกือบร้อยนัดระเบิดปิงปอง35ลูกโอ้โหเมื่อวานนี้เองนะครับในช่วงบ่ายนะครับบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมชุดปฏิบัติการชป.4นำกำลังพร้อมหมายค้นจังหวัดขอนแก่นนะครับเข้าทำการตรวจค้นบ้านเลขที่6/3หมู่2บ้านสะอาดตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับหลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าวนี้มีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวนายวัชระหรือว่าหยุนนะพร้อมของกลางรายการสำคัญประกอบไปด้วยอาวุธปืนลูกซองจำนวน1กระบอกเครื่องกระสุนปืนลูกซองจำนวน57นัดเครื่องกระสุนปืนขนาด11มม.จำนวน28นัดวัตถุระเบิดระเบิดปิงปองจำนวน35ลูกอุปกรณ์ยุทโธปกรณ์มีดและก็ซองปืนโอ้โหเยอะเลยนะครับได้เบื้องต้นนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็แจ้งข้อกล่าวหาว่ามีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและก็มีวัตถุระเบิดไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะข่าวอาชญากรรมนะแถมไม่ในวันนี้นะครับเอามาฟังครับชุดสุดท้ายครับคงจะได้เพลงเดียวแล้วนะครับสอนคดีสีประจวบที่แนะนำไว้พอหรือยังส่วนคุณจากพระยืนนะครับต้องขออภัยครับไม่ทันแล้วนะครับของกองเพชรแก่นนครเอาไว้พรุ่งนี้ก็แล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติทุกภาคส่วนต้องบูรณาการกันช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะตัวอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: นายกรัฐมนตรีประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญในการอุดรอยรั่วของปัญหาสนับสนุนภารกิจระหว่างหน่วยงานให้การทำงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญและได้กำชับให้ทุกหน่วยงานรับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากประชาชนด้วยความเข้าใจเพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกำกับดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแต่ละภูมิภาคพร้อมกับขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนอาสาสมัครมูลนิธิและจิตอาสาที่ร่วมมือกันระดมสรรพกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอดช่วงที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
7: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคู และ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงโดยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุพร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพี่บูนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: คุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสิชนอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียวันนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 30.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 73% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนโปรยและลมฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่พยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราดีขีดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมทองมือตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้าก็ตั้งแต่หน้าซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดมาพุ่นเด้อOh.

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กในพื้นที่27จังหวัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเช่นในพื้นที่แฟลตคลองจันลานโดมอเนกประสงค์เคหะชุมชนร่มเกล้าโซน1และโซน4มีนบุรีลานโดมอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านบัวขาววัดหลัก4ลานกีฬาใต้ทางด่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชุมชนซอยพักดีและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครหรือวัดธาตุทองเป็นต้นทั้งนี้สถานบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยโดยตรวจสอบได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำป่าซัดฝายบ้านเมือง2ท่อชำรุดเร่งส่งตรวจค่าโลหะหนักยืนยันผลตรวจน้ำเบื้องต้นอย่างปกติ
8: จากกรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเมืองสองท่อหรือเคมโก้ตำบลแฉลอำเภอทองผาภูมิล่าสุดนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบฝายเก็บน้ำใสที่ตั้งอยู่นอกเขตเหมืองซึ่งถูกน้ำป่าซัดเสียหาย จากการตรวจสอบวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นบริเวณหน้าฝายพบว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินรวม7จุดทั้งบริเวณต้นน้ำหน้าฝายที่ชำรุดลำห้วยชะนีลำคลองงูฝายดักตะกอนโรงแต่งแร่เขตชุมชนและอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อเฝ้าระวังสารโลหะหนักโดยจะเร่งประกาศผลให้ประชาชนทราบตัวเร็วที่สุดกมลวันช่วยชูสวทกาญจนบุรีรายงาน
1: น้องสาวผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้เกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ปฏิเสธข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้อ้างว่าเกิดจากทุ่นระเบิดที่ฝังไว้ของเกาหลีเหนือพร้อมเน้นย้ำว่าข้ออ้างดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและเกาหลีใต้กำลังแต่งเรื่องเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการยั่วยุทางการเมืองและทางทหารต่อเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้เปิดเผยการสอบสวนเบื้องต้นของเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากวัตถุระเบิดของเกาหลีเหนือที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งพร้อมให้คำมั่นว่าเกาหลีเหนือต้องรับผิดชอบโดยเกาหลีใต้จะดำเนินมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตอบโต้อย่างเหมาะสมปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเชียงใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านตรวจพบกลุ่มฝนโปรยฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอขนอมอำเภอปากพนังอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นการเคลื่อนตัวของที่การทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะทักทายทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสดฟังค่ะรายการของทุกท่านค่ะรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะไปกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นจิรพรบางข้างรายงานตัวคุณฟังบนโลกโซเชียลด้วยรวมไปถึงวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญนะคะพี่ปุ้ยจากสำนักงานคอปพ.สวัสดีค่ะพี่ปุ้ยค่ะ
2: สวัสดีครับพี่เปิ้ลครับและผู้ฟังทุกท่านครับ
1: นี่ทักทายคุณฟังสักหน่อยพี่ปุ้ยคะคุณฟังอาจจะเอ๊ะทำไมเดือนละครั้งเจอจะบ้างไม่เจอบ้างจริงๆอยากจะให้มาร่วมจัดด้วยสัมภาระนะคะเดี๋ยวพี่ปุ้ยทักทายคุณชมคุณฟังในช่วงนี้ค่ะ
2: สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับผมปุ้ยนะครับ
3: ชัยพัฒน์
2: จิรวุฒิวงชัยครับจากสำนักงานคปภ.จังหวัดขอนแก่นครับวันนี้มาพบทุกท่านอีกแล้วนะครับเป็นประจำทุกเดือนนะครับซึ่งวันนี้มีหัวข
1: ้
2: อนำเตรียมนำมาเล่าให้พี่เปิ้ลและก็ผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับหลายเรื่องเลยครับพี่เปิ้ลครับ
1: ก่อนหน้านี้ก่อนหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้พี่ปุ้ยบอกว่าโอ้โหสาระดีทั้งนั้นเลยนะคะเน้นที่ใครที่แบบโอ้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วเจอถล่มนะคะบ้านเรือนเสียหายโดยเฉพาะรถของท่านนะหมูหมากาไก่เนี่ยโอ้ไปหมดเลยเหล่านี้เป็นต้นแต่สิ่งสำคัญวันนี้พี่ปุ้ยบอกว่าเป็นสาระเน้นๆ นะคะเกี่ยวกับทางพรบนะทำประกันไว้แล้วหรือยังนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับตัวท่านนั่นแหละพี่ปุ้ยบอกวันนี้จัดเต็มจริงๆกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแน่นอนถ้าเกิดเรามีการทำประกันไว้สิ่งดีๆก็จะคุ้มภัยเราเดี๋ยวให้ปุ้ยไปแนะนำให้คุณฟังได้รับฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์เชิญค่ะ
2: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ล
1: ค่ะ
2: ช่วงนี้ฮอตอิชชูก็คือเรื่องของน้ำท่วมนะครับหลายท่านก็อาจจะเห็นข่าวนะครับสถานการณ์น้ำท่วมในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลนะครับหลายจังหวัดแล้วก็มีผู้ประสบภัยนะครับจากน้ำนะครับทั้งน้ำรอระบายน้ำท่วมหรือทำให้รถยนต์หรือทรัพย์สินเสียหายนะครับต้องขอแสดงความห่วงใยนะครับแล้วก็ไปถึงผู้ที่รับผลกระทบด้วยนะครับรวมทั้งในเขตพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็มีฝนตกรอระบายน้ำรอระบายอยู่หลายจุดนะครับก็จะมีเรื่องของภัยน้ำท่วมรถยนต์เสียหายมอเตอร์ไซค์เสียหายบ้างนะครับหรือถ้าอาจจะเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากภัยของน้ำแต่เมื่อเราเจอภัยน้ำอย่างที่เป็นข่าวนะครับใหญ่อยู่ในสื่อนะครับเราจะมีวิธีการที่จะรับมือยังไงนะครับวันนี้วันปุ้ยก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเรื่องของน้ำท่วมบ้านแล้วก็น้ำท่วมรถยนต์จะถ้าทำประกันภัยไว้แล้วเนี่ยจะเคลมประกันยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยก่อนนะครับว่ารถของท่านนะครับถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์นะครับมีประกันภัยรถยนต์ประเภทหนึ่งหรือเปล่านะครับที่จะให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทอื่นเช่นประเภท2+3+อย่างเงี้ยครับเราจะต้องดูว่าตรวจสอบนะครับว่าได้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมภัยน้ำท่วมหรือเปล่านะครับก็ถ้าได้ซื้อไว้นะครับก็ถ้าเกิดเหตุนะครับรถน้ำท่วมนะครับต้องแนะนำนะครับจริงๆอ่ะเราไม่นำรถไปเสี่ยงนะครับดีกว่านะครับถ้าเกิดมีพื้นที่ท่วมขังอยู่อย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะไม่นำรถเข้าไปจอดไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับรอให้น้ำลงก่อนแต่ถ้าเกิดว่า อยู่ในระหว่างขับขี่นะครับแล้วเกิดภัยน้ำท่วมทันท่วมฝนตกหนักแล้วไม่สามารถออกจากสถานการณ์นั้นได้นะครับก็จะมีข้อแนะนำอยู่นะครับว่าอย่าพึ่งนะครับว่าถ้ารถเกิดมีการดับอย่างเงี้ยครับท่านอย่าพึ่งสตาร์ทรถเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม มากกว่านะครับได้นะครับก็ให้จอดอยู่ในที่สูงก่อนหรือนำรถท่านออกไปในพื้นที่เสี่ยงก่อนนะครับก็จะลดความเสียหายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีความเกิดภัยแล้วอย่างเงี้ยครับเมื่อรถได้รับความเสียหายแล้วครับมีข้อแนะนำอยู่เหมือนกันนะครับพี่เปิ้ลก็คือให้แนะนำว่าให้ถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอรอบรถเอาไว้ไว้เป็นหลักฐานนะครับให้สามารถเห็นทั้งภายนอกภายในนะครับห้องเครื่องหรือน้ำที่ท่วมนะครับห้ามสตาร์ทรถนะครับแต่ถ้าตรงเนี้ยน้ำต้องลดก่อนนะครับท่านฝนตกน้ำท่วมอยู่ท่านอย่าเพิ่งออกไปถ่ายนะครับตรงนั้นอาจจะได้รับอันตรายนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นรถนะครับก็ให้ท่านแจ้งบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันเอาไว้นะครับโดยไม่ชักช้าอาจจะแจ้ง call center นะครับของบริษัทประกันภัยนะครับหรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันนะครับที่บริษัทกำหนดหรือช่องทางอื่นๆที่บริษัทกำหนดเอาไว้นะครับเมื่อแจ้งแล้วนะครับก็เป็นแจ้งขั้นตอนของถ้าทราบเลขกรมธรรม์นะครับหรือทะเบียนรถหรือวันที่และเวลาที่เกิดเหตุนะครับก็ลักษณะความเสียหายตรงนี้ก็สามารถแจ้งไว้เป็นเบื้องต้นได้ครับ
1: ค่ะ
2: ทีนี้ในขั้นตอนที่บริษัทนะครับก็อาจจะมีการนัดหมายเพื่อมาตรวจสอบความเสียหายนะครับแล้วก็ออกเอกสารการตรวจสอบความเสียหายให้เช่นใบติดต่อใบเคลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อที่จะถ้ารถขับเคลื่อนไม่ได้นะครับก็จะมีการยกลากรถนะครับไปที่อู่เพื่อตรวจสอบความเสียหายว่าถึงขนาดไหนอย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลอันนี้เป็นในส่วนของรถนะครับแต่ถ้าเป็นกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยล่ะครับก็มีภัยคุ้มครองน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับหรือภัยธรรมชาติไว้ด้วยก็สามารถตรวจสอบของแต่ละกรมธรรม์นะครับว่ามีความคุ้มครองในส่วนของภัยน้ำท่วมหรือไม
1: ่
2: เพราะว่ามีทั้งมีแล้วก็ไม่มีนะครับ
1: ค่ะ
2: ลักษณะการเก็บหลักฐานก็คล้ายๆกันครับพี่เปิ้ลนะครับก็มีถ่ายภาพนะครับวิดีโอที่เป็นความเสียหายทั้งอาจจะเป็นเฉพาะส่วนแล้วก็เป็นในมุมกว้างว่าเนี่ยมีภัยของน้ำท่วมเข้ามาที่บ้านท่านแล้วอย่างเงี้ยครับ
1: เอาให้ชัดทุกมุมทุกจุดนะคะ
2: ใช่ครับที่เป็นหลักฐานไว้ได้แล้วก็ถ่ายให้เห็นระดับน้ำที่เป็นคราบน้ำหรือน้ำถ้าเกิดว่าน้ำยังท่วมขังอยู
1: ่
2: นะครับก็อาจจะถ่ายภาพที่มีภาพน้ำอยู
1: ่
2: หรือถ้าน้ำลดไปแล้วระบายไปแล้วอย่างเงี้ยครับก็อาจจะถ่ายเป็นภาพคราบน้ำนะครับแล้วก็ภาพตัวทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยน้ำท่วมนะครับ
1: ค่ะนี่เลยนะคะ
2: เอาไว้ติดต่อกับบริษัทประกันภัย
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: จะหาว่าหลอกนะไม่ได้ไปหลอกเอาตังค์ใครนะ
2: คร
1: ับ ด้วยหลักฐานนะต้องยอมจำนนต้องจ่ายนะ
2: คะใช่ครับ
1: ยังไงต่อคะพี่ปุ้ยคะเชิญค่ะ
2: ครับแล้วก็นอกนั้นก็ขอกลับมาเรื่องของภัยน้ำท่วมนะครับ
1: ค่ะ
2: คปภ.ก็มีเรทระดับเช็คความเสียหายนะครับว่ารถยนต์น้ำท่วมนะครับบริษัทประกันภัยจะจ่ายเคลมให้กี่บาทนะครับหลายท่านก็สงสัยนะครับก็คปภ.ก็จะมีเรทนะครับ5ระดับแบ่งเป็น5ระดับนะครับพี่เปิ้ลนะครับเป็นระดับแรกนะครับเป็นระดับ A นะครับระดับ A นี่คือน้ำท่วมถึงระดับพรมพื้นรถยนต
1: ์
2: นะครับค่าซ่อมก็อยู่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทนะครับนี้ระดับแรกนะครับแต่ถ้ายกระดับขึ้นมาเป็นระดับ B นะครับน้ำท่วมถึงเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งรถยนต์เนี่ยนะครับก็ค่าซ่อมอยู่ประมาณ 10,000 บาทถึง 10,000 โทษครับ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทนะครับต่อไปเป็นระดับ C นะครับน้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้ารถนะครับค่าซ่อมก็อยู่ที่เรทประมาณ 25,000 บาทถึง 30,000 บาทนะครับถ้าท่วมหนักขึ้นมาอีกนะครับเป็นระดับ D นะครับน้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้ารถนะครับคือเกือบทั้งคันแล้วครับ
1: ค่
2: าซ่อมก็ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปความเสียหายจะเยอะนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายนะครับเหมือนที่เป็นข่าวครับพี่เปิ้ลรถยนต์จมน้ำทั้งคันเลยครับบริษัทประกันก็จะคืนทุนประกันภัยให้คือให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์นะครับแล้วแต่กรณีคือคืนทุนประกันภัยนะครับอย่างทำประกันภัยพักสมัครใจประเภทหนึ่งไว้นะครับก็จะมีความคุ้มครองภัยจำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งปกติราคารถนะครับยกตัวอย่างนะครับพี่เปิ้ลซื้อรถมา1ล้านบาทนะครับบริษัทประกันภัยจะไม่ได้รับประกันให้ความคุ้มครองจำนวนเงินทุนประกันภัยเนี่ยถึง1ล้านบาทนะครับจะประมาณ8ไม่น้อยกว่า 80% นะครับก็จะอยู่ประมาณ 800,000 กว่าบาทนะครับโดยส่วนมากแล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้ายกตัวอย่างนะครับรถราคา1ล้านซื้อทุนประกันไว้ 820,000 บาทนะครับเวลาน้ำจมท่วมระดับ E นะครับก็คือคืนทุนประกันภัยบริษัทประกันภัยก็จะจ่าย 800,000 จำนวนเงินที่ตกลงกันไว้นะครับ 820,000 บาทให้กับผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์นะครับถ้าผู้รับประโยชน์ไม่ได้ระบุไว้ก็จะจ่ายผู้เอาประกันภัยนะครับเป็นจำนวนเงินที่ตกลงกันไว
1: ้
2: หลายท่าน ท่านผู้ฟังมีสอบถามเข้ามานะครับพี่เปิ้ลว่าถ้าเป็นรถ EV ล่
1: ะ
2: เกิดน้ำท่วมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะทำยังไงจะเคลมได้ไหมอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่ารถ EV นะครับค่าซ่อมก็จะสูงกว่ารถถ้าเปรียบเทียบกับรถสันดาปนะครับพี่เปิ้ลก็จะมีจำนวนเงินที่ค่าซ่อมที่อาจจะสูงกว่าทั้งค่าอะไรค่าแรงนะครับหลายท่านก็เลือกใช้นะครับรถ EV เนี่ยครับก็ตกลงจ่ายตามทุนประกันเช่นเดียวกันอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ท่านหลายท่านกังวลเรื่องแบตเตอรี่ของรถ EV มีความเสี่ยงถ้าเกิดวันเหตุค่าซ่อมสูงนะครับเกิดรถน้ำท่วมอย่างเงี้ยครับค่าซ่อมก็จะสูงเช่นเดียวกันก็สามารถมีข้อแนะนำนะครับก็สามารถผู้ประกันภัยสามารถเจ้าของรถนะครับสามารถเลือกซื้อแอดออนคือความคุ้มครองในส่วนต่างของราคารถได้โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยทุนหลักอยู่ที่ 820,000 บาทเหมือนสักครู่นะครับก็สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมอีก 180,000 บาทเพื่อให้เท่ากับราคารถได้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อไว้แอดออนไว้แล้วเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับน้ำท่วมทั้งคันบริษัทประกันก็จะจ่ายทุนประกัน 820,000 บาทและจ่ายอีก 180,000 บาทเพื่อให้เต็มกว่ามูลค่าทรัพย์สินของเราครับพ
1: ี่
2: เปิ้ลครับ
1: อัน
2: นี้เป็นทางเลือกซึ่งส่วนตัวผมก็ทำนะครับตัวแอดออนนี
1: ้
2: ใช้รถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ค่าเบี้ยตัวแอดออนเนี่ยครับเพิ่มเติมเนี่ยไม่แพงนะครับพี่เปิ้ลไม่แพงก็สามารถเลือกทำได้หรือถ้าทำประกันปีแรกใครออกรถ EV มาใหม่อย่างเงี้ยครับบางค่ายรถยนต์ก็จะมีการแถมตัวประกันแอดออนนี้ให้ฟรีก็มีนะครับ
1: นะ
2: อันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ
1: เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะก็ฟังที่บ้านนะคะระบบ FM 99.50 MHz หรือว่าติดตามบนเพจสระขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์วันนี้แน่นอนพี่ปุ้ยจากสำนักงานคปภ.ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะจริงๆห่วงใยมากเลยแล้วก็นำเรื่องของเกี่ยวกับการทำประกันภัยหรือใครที่ทำแล้วนะรับรองว่าไม่เบี้ยวแน่นอนเนี่ยจ่ายจริงถ้าว่าเจอเกิดเหตุนะคะหรือว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะพี่ปุ้ยคะ
2: ครับพี่เป
1: ิ้ลและก็ต้องอยู่ในคุณสมบัตินะกฎหมายกำหนดนะคะในส่วนที่ทางพรบ.ประกันจะจ่ายก็จ่ายแน่นอนกันเลยทีเดียวดังที่ว่าไปนะอย่าลืมถ่ายภาพไว้เนาะเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเราจะได้ชัดเจนว่าเฮ้ยเสียหายจริงๆเหล่านี้เป็นต้น
2: ใช่ครับอาจจะถ่ายจากสมาร์ทโฟนง่ายๆก็ได้ครับทุกท่านก็จะมีอยู่แล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะอะไรกันแค่ช่วงแรกนะคะเดินเรื่องไกลเลยนะพี่ปุ้ยนะมาถึงนี่คือแบบจัดเลยนะคะ
2: ขอโทษนะครับอาจจะพูดเร็วไปนิดครับพี่เปิ้ลครับ
1: กำลังแซวนะคุณฟังแบบส
2: ยบเตรียมมา
1: แบบฟังคือเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่เข้ากับสถานการณ์เพราะทุกท่านมีรถขับถูกไหมคะ
2: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ามีเหตุจำเป็นมีกรณีฉุกเฉินแบบนี้เราฟังไว้บางท่านนะยังไม่มีประกันเลยนะหรือประกันหลุดประกันขาดเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพี่ปุ้ยจะมาฝากต่อมาเล่าต่อเป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์อย่างมากกันเลยทีเดียวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยคุณผู้ฟังนะคุณประสวรรค์นะคุณประสวรรค์บางแดดเนาะทักทายนะคะวันนี้ก็สำหรับใครที่ติดตามทางโซเชียลนะคะก็สวัสดีทักทายทุกท่านกันแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าพี่ปุ้ยจะมาเล่าต่อนะแต่ตอนนี้ให้พักดื่มน้ำกันสักครู่นะคะ
2: ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ
1: ค่ะ

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มคุ้มเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปนั่นกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าม
4: าติดตามกันต่อในช่วงนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะไปกับทางสทขอนแก่นและก็มีทางสำนักงานคปภ.ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้พี่ปุ้ยค่ะจัดเต็มกันเลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักนะคะเรื่องของการประกันภัยเราต้องมีไว้แล้วแหละนะพี่ปุ้ยคะมาว่ากันต่อเนาะเรื่องความเสียหายจากยุทธยานพาหนะแต่เรามีประกันนี่เขาจะจ่ายอย่างไรนะคะหรือคนที่ไม่มีนี่อยากจะทำจะต้องอย่างไรบ้างเชิญต่อเลยค่ะ
5: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ล
4: ค่ะ
5: เรามาต่อกันเรื่องของภัยน้ำท่วมนะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านก็อาจจะได้ยินนะครับทางหลายๆหน่วยงานอาจจะค่ายรถยนต์นะครับมีมาตรการช่วยเหลือนะครับลดเปอร์เซ็นต์ของค่าซ่อมลดลงนี่ครับค่าแรงลงเพื่อให้การช่วยเหลือทางลูกค้าของสำนักงานคปภ.นะครับก็มีการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูกรณีน้ำท่วมของสำนักงานคปภ.เช่นเดียวกันนะครับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันภัยของสำนักงานคปภ.นะครับจะแบ่งเป็นของประกันชีวิตนะครับบริษัทข้อแรกนะครับบริษัทอาจจะขยายระยะเวลาผ่อนผันนะครับการชำระเบี้ยออกไปนะครับอีก60วันนะครับนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิมนะครับซึ่งปกติครับเดิมระยะเวลาการผ่อนผันชำระเบี้ยจะถูกกำหนดไว้แล้วว่า31วันอย่างเงี้ยครับอันนี้ตัวอย่างนะครับนี่มาตรการแรกนะครับต่อไปมาตรการที่2นะครับกรณีกรมธรรม์สิ้นผลบังคับเนื่องจากการขาดชำระเบี้ยประกันภัยนะครับผู้ประกันหากผู้ประกันภัยจะขอต่ออายุกรมธรรม์นะครับก็บริษัทอาจจะงดการตรวจสุขภาพและยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยให้เป็นเวลาไม่เกิน6เดือนครับพี่เปิ้ลอันนี้เป็นมาตรการที่2ของประกันชีวิตครับต่อไปเป็นมาตรการที่3นะครับกรณีการนำมูลค่าเวรคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติและกรมธรรม์นะครับถูกแปลงนะครับเป็นการขยายเวลาตามเงื่อนไขกรมธรรม์นะครับหรือเป็นการใช้เงินสำเร็จหรือมีการกู้ยืมเงินตามกรมธรรม์ประกันภัยนะครับหากผู้ประกันนะครับจะขอคืนสภาพเดิมของกรมธรรม์ประกันภัยบริษัทอาจจะงดการตรวจสุขภาพและยกเว้นหรือปรับลดดอกเบี้ยนะครับเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับต่อไปนะครับเป็นมาตรการที่4ในกรณีผู้ประกันภัยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระเบี้ยประกันภัยหรือมีการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวดที่น้อยกว่า1ปีโดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงงวดชำระเบี้ยประกันภัยนะครับบริษัทประกันภัยนะครับอาจจะผ่อนผันให้ผู้ประกันภัยชำระเบี้ยในแต่ละงวดได้โดยไม่คิดดอกเบี้ยนะครับเป็นเวลาไม่เกิน6เดือนนะครับอันนี้เป็น4มาตรการของประกันชีวิตนะครับในส่วนของประกันวินาศภัยก็มีมาตรการเช่นเดียวกันครับเป็นมาตรการนะครับประกันภัยรถยนต์นะครับบริษัทอาจจะมีการผ่อนผันการเก็บเบี้ยประกันภัยและรับเบี้ยประกันภัยได้จนถึง180วันนะครับนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยมีผลใช้บังคับนะครับหรือวันที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลความคุ้มครองนะครับสำหรับประกันภัยรถยนต์ทุกประเภทนะครับยกเว้นรถยนต์นั่งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะครับอันนี้เป็นมาตรการช่วยเหลือนะครับของประกันภัยรถยนต์นะครับส่วนมาตรการช่วยเหลือประกันภัยประเภทอื่นก็มีเหมือนกันนะครับบริษัทก็จะขยายระยะเวลาการเก็บเบี้ยให้กับผู้ประกันภัย ตามที่กรมธรรม์กำหนดนะครับออกไปได้ถึง90วันนับแต่วันแรกที่บริษัทต้องเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยนะครับแล้วก็มีของประกันสุขภาพนะครับกรณีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพนะครับกรมธรรม์ประกันภัยโรคร้ายแรงหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองในลักษณะเดียวกันสิ้นผลบังคับเนื่องจากการขาดชำระเบี้ยประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยนะครับจะขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยนั้นมีเงื่อนไขการตรวจสุขภาพนะครับบริษัทอาจจะงดการตรวจสุขภาพในการขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยได้อันนี้ก็เป็นอีกมาตรการที่ทางเลือกนะครับที่อาจจะเป็นการช่วยเหลือนะครับผู้ประกันภัยนะครับของสำนักงานคปภ.ครับพี่เปิ้ล
4: ค่ะและท่านอาจจะสับสนกับเรื่องราวข้อมูลนะคะเอางี้ดีกว่าแต่ละท่านอยากจะเริ่มทำประกันภัยอย่างไรเริ่มจากตัวเราแล้วก็รถไหมนะคะอย่างเงี้ยให้ไปติดต่อเลยเนาะ
5: ใช่ครับที่สำนักงานคปภ.ได้ครับ
4: คปภ.หรือมีที่อื่นไหมคะร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี้ยเราจะไปซื้อประกันภัยอ่ะพี่ปุ้ย
5: จริงๆถ้าพี่เปิ้ลครับถ้าเกิดว่าจะเลือกซื้อประกันภัยก็จะมีข้อแนะนำจากสำนักงานคปภ.นะครับว่าอาจจะเลือกซื้อแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะต่อความเสี่ยงของแต่ละท่านนะครับอย่างยกตัวอย่างเรื่องของถ้าเป็นเด็กนักศึกษาอย่างเงี้ยครับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เจ็บป่วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับพี่เปิ้ลอาจจะมีโอกาสโรคระบาดนะครับโรคโควิดโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยครับสายพันธุ์ต่างๆมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ง่ายก็อาจจะเลือกทำประกันสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นคนวัยทำงานนะครับอาจจะมีการมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเลือกทำประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับก็อาจจะมีจำนวนเงินประกันภัยที่จะมาเยียวยานะครับให้กับครอบครัวอย่างเงี้ยครับเราอาจจะเลือกแบบทำประกันให้เหมาะกับความเสี่ยงภัยของแต่ละรายนะครับถ้ามีข้อมูลหรือสงสัยเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสำนักงานคปภ.นะครับที่จังหวัดนะครับหรือติดต่อสายด่วนคปภ.โทร1186ก็ได้ครับพี่เปิ้ลแล้วก็ถ้าเป็นแหล่งรวบรวมความรู้นะครับต่างในสื่อในเว็บไซต์ตรงนี้ก็จะมีประชาสัมพันธ์สามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปอ่านศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับพี่เพิ่นครับ
4: ค่ะนะคะก็เพื่อเป็นการที่ให้คุณฟังได้สบายใจว่าจากที่ปุ้ยเล่ามาอยากจะทำทันทีเลยว่าอย่างนั้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะพี่ปุ้ย
5: ใช่ครับ
4: ที่เราเห็นนะว่าภัยธรรมชาตินะตอนนี้น้ำท่วมอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยว่าจะเป็นเหล่าเซนและดาราเจอหมดนะทั้งรถทั้ง
5: เห็นในสื่อนะครับมีทั้งน้ำไหลท่วมบ้านนะครับทรัพย์สินเสียหายเยอะหลายรายการนะครับและบางยังน่าจะยังไม่ลงเลยครับบางส่วนบางพื้นที่ก็ลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่ก็อาจจะยังท่วมขังอยู่นะครับก็ขอแสดงความห่วงใยไปถึงทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
4: เช่นเด
5: ีย
4: วก
5: ัน
4: นะคะเพราะฉะนั้นนะคะกับการที่เรามีการทำประกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็รถของเราที่ลุยน้ำทุกวันจำเป็นต้องขับจำเป็นต้องไปนะคะลุยขนาดไหนแต่ก็รู้แหละว่าเสี่ยงนะคะแล้วความปลอดภัยแล้วก็เนี่ยเราจะเอาเงินสตุ้งสตังมาจ่ายไว้หรอถ้าเกิดว่ารถเราสึกหรอต่างๆเหล่านี้ถ้ามีประกันตรงนี้ดังที่พี่ปุ้ยแนะนำเลยนะคะว่าทำประกันไว้เป็นเรื่องที่ดีนะคะซื้อหวยเยอะกว่า
5: ใช่ครับ
4: ประกันเลยนะคะต่อเลยนะพี่ปุ้ยคะช่วงนี้ค่ะ
5: เมื่อสักครู่พี่เปิ้ลว่าช่องทางการทำประกันนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีร้านสะดวกซื้อแถวบ้านผมนี้ก็มีเปิดหลายสาขาเหมือนกันนะครับแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแต่ก็มีสร้างใหม่แล้วก็เปิดตัวขึ้นหลายสาขานะครับในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นตรงนี้ก็สามารถอีกช่องทางนึงที่สามารถเลือกทำประกันภัยได้นะครับก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าในหน้านะครับหรือช่องทางธนาคารก็สามารถเลือกทำได้หรือสามารถทำผ่านเว็บไซต์บริษัทโดยตรงก็ได้นะครับพี่เปิ้ลก็ได้รับส่วนลดเช่นเดียวกันนะครับเว็บไซต์ที่บริษัทประกันภัยของบริษัทประกันภัยต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะทำผ่านออนไลน์อย่างนี้เรามีสมาร์ทโฟนเรามีแท็บเล็ตไอแพดอย่างเงี้ยครับก็สามารถเลือกทำได้ทันทีก็ชำระเบี้ยก็เริ่มคุ้มครองทันทีอย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลทีนี้นอกจากมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือทางผู้ประกันภัยแล้วสำนักงานคปภ.ก็มีมาตรการให้ความช่วยเหลือคนกลางประกันภัยนะครับคนกลางนี่คือตัวแทนในหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตในการเสนอขายประกันภัยนะครับ
4: ค
5: ปภ.ก็มีออกมาตรการให้การช่วยเหลือเหมือนกันนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับพี่เปิ้ลก็มีเรื่องของการผ่อนผันและขยายระยะเวลาการยื่นคำขอต่ออายุ ะครับใบอนุญาตสำหรับตัวแทนและนายหน้าที่ประสบอุทกภัยและมีใบอนุญาตคือใบอนุญาตเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นรายปีนะครับหรืออาจจะมีถ้าทำต่อกันหลายครั้งเนี่ยครับก็จะมีระยะเวลาอยู่5ปีอย่างเงี้ยครับพี่เปิ้ลมันก็จะมีวันคุ้มสิ้นสุดความคุ้มวันสิ้นสุดใบอนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าวันสิ้นสุดใบอนุญาตเนี่ยอยู่ในช่วงที่ตั้งแต่วันที่25กันยายนนี้นะครับถึง31ธันวาคม2569นี้นะครับเพื่อเป็นการบรรเทานะครับผลกระทบนะครับก็เปิดโอกาสให้ทางคนกลางประกันภัยนะครับยื่นขอต่ออนุญาตก็คือขยายระยะเวลานะครับให้สิ้นสุดถึงได้ถึง31ธันวาคม69นะครับ
4: ค่ะ
5: จริงๆอย่างยกตัวอย่างนะครับใบอนุญาตจะหมดสิ้นอายุวันที่เดือนหน้าครับเดือน30ตุลาคมอย่างเงี้ยครับทีนี้เกิดอุทกภัยหลายพื้นที่ก็น้ำท่วมไม่สามารถที่จะเดินทางไปอบรมนะครับความรู้เพื่อจะมาขอต่อใบอนุญาตนะครับได้อย่างเงี้ยครับก็มีการขยายระยะเวลาให้นะครับไปถึงสิ้นปีเลยนะครับพี่เปิ้ล
4: ค่ะก็อุ่นใจไว้ก่อนนะพี่ปุ้ยคะ
5: ครับหรือถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อนะครับสำนักงานคปภ.นะครับเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
4: นี่นะคะอีกก็คือส่วนหนึ่งคุณฟังคะหลายท่านฟังแล้วรู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็สะดวกสบายเราชี้โพรงให้กระรอกเนี่ยไม่ใช่สิชี้ช่องทางนะให้หลายท่านได้ใส่ใจชีวิตตนเองแล้วก็ทรัพย์สินอันมีค่าโดยเฉพาะยวดยานพาหนะรถหรูรถโก้กว่าจะได้มาแต่ละคันนะ
5: คะใช่ครับ
4: หยาดเหงื่อของเราแหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวช่วยในการที่จะช่วยประคองค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะ
5: ถูกต้องเลยครับ
4: อย่างชีวิตนี่คือเสี้ยววินาทีจริงๆถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมีสิ่งที่คุ้มครองเรานั่นเองนะคะ
5: สำคัญเลยครับพี่เป็น
4: สำคัญมากเลยนะพี่ปุ้ยคะ
5: ครับ
4: น้องช่วงนี้คือแบบอย่างภาคกลางที่กรุงเทพมหานครบอกว่าฝนจะมาอีกระลอกนะคะคือเขาต้องเตรียมรับมือแล้วแหละน้ำลดก็ต้องเยียวยาบ้านเรือนรถยนต์บางทีพังทั้งคันเลยเงี้ยก็ต้องเหมือนมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะ
5: ครับทีนี้ก็อาจจะเลือกทางหนึ่งนะครับก็อาจจะเลือกบริหารความเสี่ยงด้วยการทำประกันภัยได้ครับพี่เปิ้ลแต่ถ้าเกิดว่าน้ำท่วมไปแล้วอย่างเงี้ยครับรถเสียหายแล้วไปทำประกันภัยใหม่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่คุ้มครองย้อนหลังนะครับอาจจะต้องเป็นรถที่ไม่ได้รับผลกระทบยังมีสภาพปกติใช้งานปกตินะครับเลือกทำประกันภัยหลังจากนี้ก็ได้ครับในช่วงพ้นวิกฤตนี้ครับก็สามารถเลือกทำประกันภัยเพื่อบริหารความเสี่ยงได้เกิดพี่เปิ้ลว่ามีข่าวว่าทางฝนพายุฝนจะมาอีกระลอกนึงนี่ครับมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงภัยในโอกาสหน้าได้นะครับ
4: เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง5ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือ
5: เตรียมรับมือครับ
4: รับมือนะคะเป็นข่าวที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยค่ะถึงจะไม่มาอีสานมากแต่เราก็ไม่รู้แหละบางครั้งในจุดเล็กๆที่ไม่คิดว่าจะท่วมก็ท่วมได้ยกไว้ที่สูงยกอย่างอื่นได้แต่บางครั้งรถยนต์เรารถมอเตอร์ไซค์เราอาจจะหาที่หลบซ่อนยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ต้องมีประกันภัยแล้วก็อย่าให้ประกันขาดก็แล้วกันเรื่องนี้นะพี่ปุ้ยนะ
5: สำคัญเลยครับ
4: สำคัญมากเลยใช่ไหมคะ
5: ครับอย่างช่วงหน้าอาจจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะครับเรื่องอุบัติเหตุวันนี
4: ้
5: ที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็เจอปัญหารถมอเตอร์ไซค์ประกันขาดเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
4: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะงานเพลงนี้พี่ทิพย์ชิดหน่อยเนี่ยของคุณยุ้ยย่าเยอะพี่ปุ้ยค่ะ FC ทักทายเข้ามาบ้านแทนชัยภูมิพิเศษเลยค่ะสำหรับทุกท่านค่ะ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เอาละค่ะในช่วงนี้นะพี่ปุ้ยคะก็เรียกว่าทั้งงานเพลงสนุกสนานนะคะแล้วก็สวัสดีทักทาย FC หลายท่านคุณอธิราชมายุรวาทนะคะแล้วก็จะมีทางบ้านด้วยนะคุณFC เมื่อสักครู่คุณฟังนะ0432367 26ท่าพระนะคะก็ทักทายงานเพลงเข้ามาพี่แดงธวัชชัยพรหมนัสสวัสดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยค่ะจะเจอกับสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมรวมไปถึงที่สำคัญนะพี่ปุ้ย
3: ครับ
2: ยิ่งกว่าอะไรอีกนะเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยอสลงพื้นที่นะคะเอาชีวิตนี่คือไปช่วยพี่น้องประชาชนบางท่านก็ถึงว่าพลีชีพก็ขอแสดงความเสียใจนะกับทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐบางทีคือแบบไปช่วยเหลือค่ะก็นะเสียชีวิตนะในระหว่างที่ช่วยเหลือในช่วงที่น้ำหลากตอนนี้เป็นต้นนะเ
3: พื่อนขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
2: ทุกท่านต้องระวังด้วยนะต้องรักชีวิตตนเองก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นหรือชุมชนเป็นเรื่องที่ดีเราต้องดูก่อนว่าสภาพเราร่างกายเราพร้อมไหมโอเคไหม
3: ครับ
2: นะคะทีนี้มาว่ากันต่อนะพี่ปุ้ยคะสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะก็ยังคงเชิญชวนเนาะที่ทั้งน้ำท่วมหรือจะเป็นภัยแล้งต่างๆที่จะต้องมีประกันในขณะที่เราเดินทางตัวเราเองแล้วก็ตัวรถเองด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนี่คือให้พี่ปุ้ยว่ากันยาวดีกว่าแนะนำสิ่งดีๆนะคะเผื่อจะได้เจอกับภัยธรรมชาติเชิญค่ะ
3: ครับขอบคุณครับพี่เปิ้ลเม
2: ื
3: ่อก่อนมาจัดรายการนะครับผมมีไก่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับ
2: เรื่อง
3: อุบัติเหตุนะครับที่เป็นช่วงกลางคืนนะครับประมาณ 3:00 นะครับรถบรรทุกนะครับวิ่งอยู่บนถนนนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับขับมาชนท้ายเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับทีนี้ตัวรถยนต์รถบรรทุกอะครับมีประกันภัยพ.ร.บ.แล้วก็ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับแต่ในส่วนของมอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์เนี่ยพ.ร.บ.ไม่ได้ทำพ.ร.บ.ขาดนะครับทีนี้ผลคดีคือในเบื้องต้นนะครับในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับผู้ขับขี่รถยนต์บรรทุกนะครับให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดนะครับทีนี้มันเลยต้องมีการพิสูจน์นะครับว่าจากการที่เฉี่ยวชนนะครับเป็นความรับผิดของฝ่ายใดนะครับเกิดจากความผิดของความประมาทของทางผู้ขับขี่รถยนต์หรือไม่อย่างเงี้ยครับพนักงานสอบสวนก็จะ เป็นผู้สอบสวนคดีแล้วก็ส่งฟ้องศาลนะครับเบื้องต้นนะครับในชั้นศาลผู้ขับขี่ก็ยังให้การปฏิเสธนะครับพี่เปิ้ลและระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงนะครับวันนี้นะครับเป็นระยะเวลามาปีกว่าแล้วครับพี่เปิ้ลเกือบจะ2ปีแล้ว
2: มาโอ้โหเกือบ2ปี
3: ใช่ครับแล้วก็มารับสารภาพผิดในชั้นศาลซ
2: ึ
3: ่งกว่าจะรับใช่ครับกว่าทางผู้ขับขี่จะรับสารภาพผิดในชั้นศาลนะครับมันก็กินเวลาไปร่วมปีแล้วครับปีกว่าแล้วครับม
2: ัน
3: ทำให้ทางผู้ประสบภัยนะครับที่เสียชีวิตไปเนี่ยครับทายาทก็จะไม่ได้รับค่าเงินเยียวยาเบื้องต้นนะครับเขาเรียกค่าเสียหายเบื้องต้นครับคือถ้าเกิดเหตุจากรถที่มีประกันภัยนะครับ อุบัติเหตุที่เกิดอย่างเงี้ยครับเสียเป็นเหตุให้เสียชีวิตก็สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลก่อนเสียชีวิตนะครับได้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเสียชีวิตนะครับก็จะเป็นค่าลงศพนะครับและค่าจัดการงานศพจำนวน 35,000 บาทต่อคนนะครับตรงนี้พอรถที่เกิดเหตุนี่ครับไม่มีประกันภัยมอเตอร์ไซค์พ.ร.บ.ขาดก
2: ็
3: จะไม่สามารถไปเบิกกับบริษัทประกันภัยได้นะครับแต่ก็จะสามารถเบิกกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้นะครับแต่เงินของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยเนี่ยครับไม่ใช่เงินช่วยเหลือไม่ใช่เงินสงเคราะห์ครับพี่เปิ้ล
2: ค
3: ือกองทุนก็จะแจ้งทางเจ้าของรถนะครับที่ฝ่าฝืนไม่ทำประกันภัยให้รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นก่อนนะครับถ้ากองทุนถ้าเจ้าของรถเนี่ยนะครับไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ครบจำนวนนะครับกองทุนถึงจะจ่ายให้แล้วก็จะไปไล่เบี้ยเรียกคืนนะครับพร้อมกับเงินเพิ่มอีกร้อยละ20ครับจากเจ้าของรถ
2: อัน
3: นี้เป็นบทลงโทษของกฎหมายนะครับซ
2: ึ่
3: งเจ้าของรถเพิกเฉยนะครับมันจะมีโทษปรับนะครับอีกนะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับเป็นบทลงโทษของกฎหมายนะคร
2: ับ
3: แต่ตรงนี้กองทุนก็ทางผู้ประสบภัยจะยื่นขอรับ จากกองทุนหรือไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเป็นรถที่เป็นของญาติอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่อยากใช้สิทธิ์ของกองทุนเพื่อจะมาไล่เบี้ยเรียกคืนจากญาติที่เป็นเจ้าของรถนะครับตรงนี้กว่าจะได้รับเงินเยียวยานะครับก็ใช้เวลานานนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีข้อแนะนำนะครับให้ทางเจ้าของรถที่มีรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์นะครับมีรถไว้ใช้งานแล้วเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่เกิดเหตุนะครับต้องทำประกันภัยไว้ก่อนก่อนที่จะนำรถมาใช้นะครับต้องทำประกันไว
2: ้คือทุกท่านก็คิดว่าไม่เกิดเพราะฉันขับรถแบบชำนาญเก่งเสือเกินคืออย่าคิดแบบนั้นฟังถ้าพลาดมาคือตัวเรานะเริ่มต้นนะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของกรณีที่เขาปฏิเสธเนี่ยนะคะพี่ปุ้ยเสียเวลามามากเลยนะถ
3: ้
2: าเกิดว่าหมดอายุความนี่คือจบเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: จะไม่มีอะไรได้แบบโอ้โห
3: นะอย่างอายุความสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัยก็ไม่เกิน2ปีนับจากวันเกิดวินาศภัยอันนี้ก็คดีนี้ยังไม่เกิน2ปีนะครับทีนี้ของคปภ.ก็มีงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะครับบริษัทก็รับเอกสารหลักฐานไปนะครับแล้วก็จะไปพิจารณานะครับแล้วก็จะแจ้งผลกลับอีกภายใน7วันนะครับโดยประมาณนะครับถ้าหลักฐานเอกสารครบถ้วนนะครับผู้ขับขี่ยอมรับผิดนะครับพรบ.นะครับบริษัทที่รับประกันภัยพรบ.ก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับทายาทของผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจำนวน 500,000 บาทครับ
2: ค่ะ
3: ในส่วนของกรมธรรม์ภาคสมัครใจของรายนี้นะครับก็ทำไว้ความครองไว้นะครับกรณีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเสียชีวิตอยู่ 500,000 บาทต่อท่านต่อ1คนนะครับทีนี้แต่ทางเคสนี้นะครับจากที่มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่รับฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะครับผู้ทายาทผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตนะครับเขายังติดใจที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดอยู่ผู้ขับขี่คันนี้อยู
2: ่
3: นะครับก็อาจจะมีขั้นตอนการใช้สิทธิ์ทางศาลเพื่อฟ้องคดีต่อผู้กระทำละเมิดแล้วก็อาจจะเป็นนายจ้างนะครับลูกจ้างที่คันนี้ต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงนะครับว่าทำคนขับอะครับทำไปในการทางที่จ้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องจากนายจ้างอีกทางหนึ่งได้นะครับเรื่องของค่าสินไหมทดแทน
2: นะ
3: คร
2: ับถ้าไม่ละเมิดก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทีนี้ขับไปว่าให้ไปส่งของแต่ไม่ให้ไปชนใครทั้งนั้นเนี่ยนะ
3: ค
2: ะขายละเมิดแล้วชนเขาเสียหายเนี่ยเราก็ต้องมีสิทธิ์นะฟ้องกลับได้เช่นเดียวกันดังนั้นการขับขี่ของรถนะต้องตั้งสตินะคุณฟังการเรื่องอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าทุกเสี้ยววินาทีเลยนะคะคือถ้าไม่เริ่มจากเราก็มาจากคันอื่นหรือไม่ก็เราพักผ่อนไม่เพียงพอไหมหลับไม่เพียงพอหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นหรือไม่ก็สภาพรถนะสภาพรถพลอยทำให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยต้องเรียกว่าไปตรวจเช็คสภาพรถนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมพรบต่อพรบเลื่อนล้อต่อภาษี
3: แล้วก็สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคร
2: ับ ใช่หมวกกันน็อกหมวกนิรภ
3: ั
2: ย
3: สำคัญครับ
2: เกินสอนเดี๋ยวพี่ปุ้ยค่ะแล้วก็นี่มีกรณีนี้ด้วยนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวฝากเดี๋ยวนี้ดีกว่าเรามาฝากตรงนี้นะว่าคนที่ทำทะเบียนหล่นหายอย่าลืมไปติดต่อไปแจ้งนะกับงานทะเบียนโดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นก็ได้หรือว่าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่นะคะกรณีที่ทะเบียนหล่นหายเหล่านี้จะมีผลต่อการที่เราทำประกันไว้ไหมเหล่านี้เป็นต้นนะพี่ปุ้ยเดี๋ยวลองชี้แจงตรงนี้กันสักนิดนึงนะคะถ้าคุณทำประกันไว้แต่ว่าทะเบียนหล่นหายจากการที่แบบฝ่าน้ำฝนก็กลัวว่าอุ๊ยจะเกี่ยวกันไหมกลัวจะไม่ได้ประกันครบหรืออะไรถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินเหล่านี้ค่ะ
3: ครับส่วนเรื่องทะเบียนอาจจะต้องมีการติดแผ่นป้ายทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายก่อนใช้รถนะครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างนั้นนะครับมีหล่นหายไปแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะครับบริษัทประกันก็ไปตรวจสอบนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุจากรถคันที่บริษัทได้รับประกันภัยไว
2: ้
3: ก็ไม่เป็นเหตุที่จะปฏิเสธการจ่ายได้ครับพี่เปิ้ลก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยครับแต่ยังไงก็อาจจะต้องมีการติดตามหรือแจ้งนะครับเรื่องหมายเลขทะเบียน
2: อ
3: ันนี้ก็สำคัญนะครับอย่าให้ว่ามีแบบไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วไปใช้รถอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเกิดเจอตอนนี้ที่ตำรวจนะครับก็อาจจะต้องถูกโทษระวังโทษปรับได้
2: คือใช่ถ้าเจอด่านตรวจนะคะพี่ตำรวจคะนี่คือต้องเอาก่อนแล้วปรับก่อนนะ
3: คะ
2: ดังนั้นสบายใจได้นะคุณฟังทางบ้านก็เรียกว่ามีคอมเมนต์น่ารักมานะที่ถามไปเมื่อสักครู่นะคะคุณทำประกันไว้แต่ว่าทะเบียนหล่นหายจากการที่แบบขับรถนะคะลุยน้ำเงี้ยทะเบียนหล่นหายแต่ว่าเจ้าที่ก็จะไปคลิกขีดข้อมูลให้นะคะก็ถ้าประกันไม่ขาดก็เหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินนะพี่ปุ้ยคะ
3: ครับ
2: นะเพราะฉะนั้นอย่าให้ขาดเรื่องของภาษีรถต่างๆนานาแล้วก็อีกอันนึงถ้า

0: และเป็นฝ่ายประมาทอันนี้ครับบริษัทอาจจะยกเหตุนะครับข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยเรื่องผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตหรือไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่นะครับมาขับขี่รถและเป็นฝ่ายประมาทนะครับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงภัยมันสูงมากครับพี่เปิ้ลตรงนี้จึงเป็นข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยกรณีที่ผู้ขับขี่เป็นฝ่ายประมาทนะครับอย่างเช่นเราไปออกรถมาใหม่นะครับแล้วก็ทำประกันภัยชั้นหนึ่งแต่ไม่มีเรื่องขับขี่เราขับรถอันนี้เป็นเหตุการณ์จริงเลยนะครับขับรถไปชนกำแพงโรงเรียนรถพังได้รับความเสียหายครับตัวกำแพงรั้วโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันนะครับบริษัทไปประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าทางผู้ขี่ครับเจ้าของรถไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่มาก่อนและเป็นฝ่ายประมาทนะครับตรงนี้บริษัทก็จะปฏิเสธการซ่อมรถยนต์คันประกันภัยนะครับตรงนี้เป็นข้อยกเว้นกรมธรรม์ประกันภัยนะครับแต่บริษัทประกันภัยนะครับไม่สามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดรั้วของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายได้ก็คือต้องชดใช้คือซ่อมจ่ายเป็นเงินหรือเป็นจ่ายเป็นค่าซ่อมรั้วกำแพงนะครับทีนี้อีกกรณีนึงนะครับพี่เปิ้ลกรณีถ้าไม่มีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่นะครับจอดรถอาจจะติดสัญญาณไฟจราจรสีแดงอยู่นะครับจอดรอไฟเขียวอยู่นะครับจอดอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็โดนรถคันอื่นมาชนท้ายอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เป็นความผิดของรถคันที่จอดอยู่นะครับผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่และไม่ได้เป็นฝ่ายประมาทอย่างเงี้ยครับบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับก็ไม่สามารถปฏิเสธการซ่อมรถได้ครับก็คือต้องจัดซ่อมให้ถึงแม้ผู้ขับขี่จะไม่มีใบอนุญาตขับขี่ก็ตามครับ
1: นะคะ
0: ก็สังเกตที่ฝากไว้ครับ
1: เป็นเรื่องที่ได้ประโยชน์สาระดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดิฉันอ่านจากคอมเมนต์แล้วก็ข้อคำถามที่คุณฟังนำมาฝากมิสเตอร์ด้วยว่าวันนี้คุณจรพรรู้สึกว่าจะก้มดูแต่โทรศัพท์นะจริงๆอย่าน้อยใจนะแฟนคลับคะดูอยู่นะคะนี่คือข้อคำถามนะพี่ปุ้ยที่ถามพี่ปุ้ยมาเป็นเรื่องราวที่ดีมากวันนี้หมดเวลาแล้วคุณฟังคะอยากจะให้พี่ปุ้ยมาทุกวันจริงๆวันนี้เดี๋ยวเราทักทายแล้วก็ขอบคุณทุกท่านดีกว่าที่เข้ามาติดตามมาคอมเมนต์คุณจันจิรางามนุรักษ์นะคะบก.ฝ่ายข่าวเนี่ยเขาก็อย่างอุตส่าห์เข้ามาติดตามให้กำลังใจนะคะแล้วก็คุณที่ไหนมีลักที่นั่นมีทุกนะน่ารักมากเลยนะคะ
0: แล้วก
1: ็ค่ะแล้วก็คุณแดงโคตรทองทิพย์นะคุณพี่อธิราชมายุรวาสนะคะก็ขอบพระคุณกันจริงๆเดี๋ยวเราจะส่งท้ายเนาะงานเพลงที่ทักทายกันเข้ามาดีกว่าวันนี้พี่ปุ้ยนะคะจากสำนักงานคปภ.พื้นที่จังหวัดขอนแก่นนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทำประกันภัยความหมายที่ดีประโยชน์ที่ดีจากการที่เราทำประกันเนี่ยนะคะรับรองว่าครอบคลุมจริงๆอยากให้ทุกท่านทำและที่ฉันจะรับผ่อนข้างๆค่ะต้องลาทุกท่านไปแล้วหมดเวลาแล้วเดี๋ยวงานเพลงที่ทักทายเข้ามานะคะถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่พอเนาะเวลาไม่พอพี่ปุ้ยเดี๋ยวเรามาส่งต่อในวันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดกรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้ผู้นำสหรัฐและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำลงนามข้อตกลงกำกับดูแลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กุลวุฒิวิทิสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอลลุ่มเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีรวมถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้ทันท่วงทีสิ่งสำคัญในขณะนี้คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าช่วงนี้ก็เพื่อที่จะรับทราบความเป็นไปแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันทีกรณีน้ำท่วมน้ำหลากนี่ก็เช่นกันนะครับทางยังไงทางกรมป้องกันภัยเนี่ยภายใต้กฎหมายภัยพิบัตินะครับบรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องเป็นหน่วยงานเจ้าภาพที่จะประสานงานกับทุกหน่วยงานอยู่แล้ว
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้แก่ประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากถุงยังชีพที่เตรียมไปแจกจ่ายหมดจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ให้โดยเร็วที่สุดรังชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะนี้ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขารวมถึงการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขา ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมตลิ่งพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ที่กรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
5: กองบังคับการตำรวจจราจรรายงานสถานการณ์ภาพรวมการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตยังสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและต่อเนื่องปริมาณรถไม่มากและยังไม่พบจุดรถสะสมที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่บริเวณทางออกหน้าฐานทัพอากาศทูปะเตมีระดับน้ำประมาณ20เซนติเมตรและลดลงจากเดิมแล้วรถยนต์ยังสามารถผ่านได้แต่รถจักรยานยนต์ควรหลีกเลี่ยงการฝ่าน้ำและใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส่วนบริเวณสโมสรตำรวจถึงแยกลาดพร้าวการจราจรโดยรวมคล่องตัวยังไม่พบปัญหาจากน้ำท่วมเพิ่มเติมและยังไม่พบรถเสียหรือรถกีดขวางบริเวณยาคูและ5แยกลาดพร้าวถึงสามเหลี่ยมดินแดงการจราจรคล่องตัวปริมาณรถน้อยและยังไม่พบผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งตำรวจจราจรยังคงประจำจุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตรวจสอบระดับน้ำและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้วยขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จุฬามารักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านขสมกมีความพร้อมในการบริการประชาชนวันเปิดทำงานเต็มรูปแบบนายกิตติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ตรวจเช็คสภาพรถโดยสารอย่างเข้มงวดทั้งระบบเบรกช่วงล่างยางปัดน้ำฝนและระบบไฟฟ้าพร้อมเตรียมรถโดยสารชานสูงหรือรถธรรมดาลงพื้นที่วิ่งทดแทนรถปรับอากาศชานต่ำในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังสูงนอกจากนี้ยังกำชับพนักงานขับรถเพิ่มความระมัดระวังใช้ความเร็วต่ำเมื่อผ่านจุดน้ำท่วมเพื่อป้องกันคลื่นน้ำกระทบผู้ใช้รถใช้ถนนและบ้านเรือนประชาชนหากเส้นทางใดระดับน้ำสูงจนผ่านไม่ได้จะเร่งปรับเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวและแจ้งผู้โดยสารทันทีขสมกแนะประชาชนเผื่อเวลาเดินทางและตรวจสอบสถานะรถโดยสารหรือเส้นทางเลี่ยงได้ที่ LINE SIBMTAสายด่วน1348หรือเพจ Facebook ขสมกพร้อมบวกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะส่งอาหารและถุงยังชีพสู่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วม
6: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่การเคหะร่มเกล้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยพม.นำเรือลงพื้นที่เข้าไปตามอาคารที่พักอาศัยซึ่งบางจุดเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและประชาชนบางส่วนยังไม่รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเจ้าหน้าที่จึงนำอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปส่งมอบถึงบริเวณอาคารเพื่อให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยตรงนอกจากการลงพื้นที่แล้วกระทรวงพม.ยังเร่งจัดระบบการช่วยเหลือผ่านครัวกลางเพื่อผลิตอาหารปรุงสุกและกระจายไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยคอ.ช.ร่วมกับกระทรวงพม.และสภาองค์กรชุมชนเขตวังทองหลางจัดตั้งครัวกลางเฉพาะกิจขึ้นที่วิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยซอยรังคำแหง39กรุงเทพมหานครเพื่อระดมกำลังจัดเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารและบรรจุอาหารใส่กล่องนำไปส่งต่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ประชาชนกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอรับความช่วยเหลือจากกระทรวงพม.ได้ที่ศูนย์เร่งจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส. ผ่านสายด่วนพม.โทร1300ให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดศูนย์ดูแลชั่วคราวช่วยสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเดินหน้าช่วยเหลือสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องทั้งสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตลอดช่วงสถานการณ์โดยศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศรับสัตว์เข้าพักดูแลชั่วคราวพร้อมตรวจสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครเปิดรับฝากสุนัขและแมวเป็นการชั่วคราวในพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยโดยสัตว์ต้องมีเจ้าของหรือเป็นสัตว์จรจัดที่มีผู้ดูแลและสามารถยืนยันตัวตนเพื่อนำส่งคืนสถานที่เดิมได้ศูนย์จะรับฝากจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะลดลงหรือสัตว์สามารถกลับไปอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศหมายเลขโทรศัพท์02-328-7460ฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตในพื้นที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555หรือทราฟฟี่ฟองดูจังหวัดอุบลราชธานียังคงเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำมูลหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือทุกด้านและฟื้นฟูเยียวยาให้เร็วที่สุด
7: ร้อยตรีสรมงคลมงคลศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย2ครั้งซึ่งครั้งแรกได้รับผลกระทบ11อำเภอและครั้งที่2จำนวน6อำเภอประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยจำนวน13อำเภอโดยขณะนี้ได้เตรียมรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูลหากมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นและคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีอำเภอเมืองอุบลราชธานี5ชุมชนเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบอำเภอวารินชำราบ4ชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมทุกด้านในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนการช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลเรื่องอาหารของประชาชนให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและถูกสุขอนามัยโดยให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงตลอดจนจัดที่พักพิงและสิ่งของจำเป็นให้ได้มาตรฐานพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบให้เร็วที่สุดกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำเขื่อนลำเซบายหลังระดับน้ำใกล้เต็มความจุ 100% พร้อมแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนเฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งในช่วงนี้
8: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ 97.09 โดยระดับน้ำหน้าเขื่อนวัดได้บวก 120.40 เมตรระดับทะเลปานกลางต่ำกว่าระดับผนังเพียง 2.60 เมตรเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่ลำห้วยสาขาต่างๆและอ่างเก็บน้ำที่ไหลลงลำเซบายยังคงมีปริมาณน้ำสูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของเขื่อนโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ 17.2 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทั้งนี้การระบายน้ำดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำด้านท้ายเขื่อนโดยเฉพาะริมลำน้ำเซบายเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องโครงการชลประทานอำนาจเจริญยังคงติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมมาตรการรับมือฝนที่ตกหนักในช่วงนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเร่งช่วยเหลือประชาชนบ้านธงชัยหลังน้ำท่วมสะพานขาดไม่สามารถสัญจรออกได้
9: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นหมู่บ้านตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าบนแนวเทือกเขาถนนธงชัยส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเข้าออกได้ตามปกติเบื้องต้นได้นำถุงยังชีพจำนวน150ชุดน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจก กจ่ายแก่ประชาชนในส่วนของการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมานำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งกีดขวางและซ่อมแซมสะพานที่ได้รับความเสียหายจำนวน2แห่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ15วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศทั้งนี้อำเภอแม่สอดจะติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนระวังโรคไข้ฉี่หนูช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมย้ำแม้ไม่มีบาดแผลหากแช่น้ำเป็นเวลานานเสี่ยงติดเชื้อได้พร้อมแนะนำหากมีอาการไม่ควรซื้อยารับประทานเองควรรีบพบแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าโรคไข้ฉี่หนูเป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคสำคัญเชื้อสามารถแพร่ผ่านปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อและปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือดินได้นานหลายเดือนโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและน้ำท่วมสำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูในปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบผู้ป่วยในระดับใกล้เคียงกันแต่ยังสูงกว่าค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีที่มีฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมมากรวมทั้งยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้เกือบทุกเดือนจึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำประชาชนที่จำเป็นต้องเดินลุยน้ำท่วมขังเป็นเวลานานแม้ไม่มีบาดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้เพราะการแช่น้ำเป็นเวลานานจะทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่มและเปื่อยซึ่งอาจเป็นช่องทางให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้จึงควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำหรือแช่น้ำเป็นเวลานานส่วนอาการของโรคไข้ฉี่หนูมักมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกล้ามเนื้อน่องหรือหลังและมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองหรือพบค่าไตผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงไม่ควรซื้อยารับประทานเองแต่ควรรีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการลุยน้ำหรือสัมผัสน้ำให้แพทย์ทราบเพื่อช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที
10: อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเวลาที่เขาปัสสาวะออกมาโดยรับเกิดฝนตกน้ำก็จะพาเชื้อไหลลงสู่แอ่งน้ำต่างๆซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเวลาไปเดินลุยน้ำแน่นอนทางเข้าที่เป็นหลักเลยก็คือเข้าทางบาดแผลแต่กรณีเราไม่มีบาดแผลแต่ถ้าเราต้องแช่น้ำเป็นเวลานานๆอาจจะทำให้ผิวหนังค่อนข้างที่จะอ่อนนุ่มแล้วก็เปื่อยก็จะสามารถเป็นทางเข้าของเชื้อด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นแนะนำว่าควรจะหลีกเลี่ยงการที่ต้องลุยน้ำหรือแช่น้ำนานๆขอให้ประชาชนนะคะถ้ามีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดน่องไปลุยน้ำมาในช่วงประมาณสักสองสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รีบพบแพทย์แล้วก็แจ้งประวัติดังกล่าวเพื่อแพทย์จะได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็ให้การรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและทันท่วงที
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ามารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กร ระทรวงการคลังเผยมาตรการคัดกรองเข้มข้นทำให้มีกลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มกว่า 2.6 ล้านราย
12: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการคัดกรองผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้มข้นขึ้นทำให้กลุ่มเปราะบางได้รับสิทธิเพิ่มกว่า 2.6 ล้านรายรวมผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 11.25 ล้านรายคิดเป็นร้อยละ 59.63 ของผู้ลงทะเบียนโดยขณะนี้ยังมีผู้ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกว่า3ล้านรายซึ่งหากไม่ดำเนินการภายในเดือนตุลาคมนี้จะเสียสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มเติม700บาทสำหรับกลุ่มที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ 3.2 ล้านรายหรือเกือบร้อยละ40จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสรองรับซึ่งสามารถรับสิทธิ์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ทันทีในวันพรุ่งนี้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
13: เน้นนะครับว่ามีทั้งคนที่มีบัตรอยู่เดิมและไม่มีบัตรอยู่เดิมเกือบครึ่งหนึ่งท่านมีสวัสดิการอื่นอยู่นะครับดูแลอยู่และที่ไม่มีช่วงแรกนะครับก็มีการเติมท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะครับในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40ทันทีกลไกที่เราต้องมุ่งเน้นเข้าไปคือวันนี้เราจะจัดการอย่างไรกับกลุ่มที่อยู่ในวัยทำงานทำอย่างไรที่จะพาท่านเหล่านี้ขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งวันนี้มีโครงการต่างๆเตรียมรอนะครับได้พูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวงแรงงานนะครับที่จะดูแลฝึกอาชีพต่างๆนะครับ
12: นายวินิจกล่าวด้วยว่าจากกระบวนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์พบประเด็นสำคัญคือมีประชาชนถูกแอบอ้างนำชื่อไปในลักษณะต่างๆรวมกว่า 8,000 รายเช่นการแอบอ้างเป็นเจ้าของรถยนต์แอบอ้างเป็นกรรมการบริษัทหรือมีชื่อเป็นลูกจ้างที่มีรายได้ทั้งที่ไม่เคยทำงานในบริษัทนั้นๆรวมถึงกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่ถูกแอบอ้างชื่อเป็นหนี้กยศ.โดยขณะนี้ได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีและสอบสวนเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องถึงที่สุดเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างจริงจังนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14มุ่งพลิกโฉมประเทศยกระดับรายได้และเร่งปฏิรูปภาครัฐ
14: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14โดยยอมรับว่าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฉบับที่13ที่กำลังจะสิ้นสุดลงยังคงมีผลงานและค่าเป้าหมายภาพรวมที่ห่างจากเป้าหมายค่อนข้างมากเนื่องจากประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบหลังวิกฤตโควิด-19 สงครามรัสเซียยูเครนราคาพลังงานเงินเฟ้อสงครามการค้ารวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลให้รายได้ประชาชาติต่อหัวของคนไทยในปี2568อยู่ที่ประมาณ 8,300 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งยังห่างจากเป้าหมายในปี2570ที่ตั้งไว้ 9,300 ดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้อัตราการขยายตัวของผลิตภาพในปี2568เติบโตเพียงร้อยละ 1.2 ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวได้ตามศักยภาพสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่14สสช.มุ่งหวังให้เป็นแผนที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงไม่ใช่เพียงเอกสารวิชาการโดยตั้งเป้าหมายดันอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเข้าสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2572
15: ประเทศไทยต้องเปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนนะครับต้องร่วมกันเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำที่อยู่ในฐานเศรษฐกิจเดิมให้สามารถที่จะเพิ่มมูลค่ามากขึ้นเป็นเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูงขึ้นสร้างงานที่ดีหรือว่ากู๊ดจ็อบสำหรับคนไทยได้มากขึ้นเราต้องเปลี่ยนภาครัฐที่มีขนาดใหญ่โตให้มีขนาดกระทัดรัดมากขึ้นสมรรถนะสูงขึ้นโปร่งใสแล้วก็ไร้ทุจริตเราต้องเปลี่ยนกำลังคนของเราที่ลดลงให้มีผลิตภาพสูงขึ้นให้มีสมรรถนะมากขึ้นเพื่อที่จะรองรับและสนับสนุนการเติบโตของประเทศในอนาคตและเราต้องเปลี่ยนการบริโภคของเราที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเกลือนไปสู่การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
14: อย่างไรก็ตามสสช.ได้กำหนดประเด็นปฏิรูปสำคัญเพื่อพลิกโฉมประเทศอาทิการยกระดับเกษตรกรรมการท่องเที่ยวเดิมให้มีมูลค่าสูงขึ้นการสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่เช่นยานยนต์แห่งอนาคตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและธุรกิจสุขภาพรวมถึงการปฏิรูปภาครัฐให้มีขนาดกระชับสมรรถนะสูงโปร่งใสไร้ทุจริต และการปฏิรูปการเงินการคลังเพื่อกระจายทุนไปยังภาคส่วนที่มีผลิตภาพสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมย้ำเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่ไม่พบชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้
16: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมแต่ไม่พบรายชื่อหรือสถานที่เลือกตั้งสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.thหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหากพบปัญหาสามารถยื่นเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SSO ไทยหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่และจังหวัดทั่วประเทศสอบถามผ่านหมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ในวันและเวลาราชการหรือสายด่วน1506กด9ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงและอินบ็อกช่องทาง LINE @SSO ไทยการยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อและถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่28ถึง30กันยายนซึ่งเป็นไปตามระเบียบการเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ไม่เคยแจ้งความประสงค์เลือกสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสำนักงานประกันสังคมจะกำหนดที่เลือกตั้งให้ตามข้อมูลที่มีอยู่โดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และนายจ้างจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการขณะที่ผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมรักษาสิทธิ์ของตนเองในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ตลอดปีงบประมาณ2569กองทุนยุติธรรมได้ช่วยประชาชนด้อยโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วกว่า 2,400 รายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าตลอด11ปีที่ผ่านมากองทุนยุติธรรมช่วยเหลือประชาชนไปแล้วกว่า 32,000 รายวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2569นี้ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือไปแล้ว 2,435 รายรวมเป็นเงินกว่า296ล้านบาทด้วยแบ่งเป็น4ด้านหลักคือการช่วยเหลือในการต่อสู้คดีการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์กว่า 40,000 รายสำหรับก้าวต่อไปกระทรวงยุติธรรมเตรียมปฏิรูปการบริการให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพรบการอำนวยความสะดวกที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม2570โดยตั้งเป้าลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอช่วยเหลือจากเดิมที่ใช้เวลากว่า70วันให้เหลือเพียง18วันเท่านั้นพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมกระทรวงเกษตรมอบผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT ไทยเดนมาร์กให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจำนวน 360,000 กล่องเพื่อสนับสนุนส่งต่อความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าพบนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อบริจาคนมกล่องชนิด UHT จากองค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทยหรือนมวัวแดงไทยเดนมาร์กรวม 10,000 ลังหรือประมาณ 360,000 กล่องให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบหรือประสบอุทกภัยทั่วประเทศเพื่อเป็นเสบียงและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากพร้อมสนับสนุนเรือตรวจการของกรมประมงจำนวน4ลำเพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในห้วงที่เกิดอุทกภัยในระยะนี้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแนะสมาชิกวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงในอนาคตกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะนำสมาชิกให้วางแผนการเงินเพื่อการเกษียณโดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ซึ่งความผันผวนของตลาดในระยะสั้นหรือการปรับตัวลดลงของมูลค่าการลงทุนในบางช่วงเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวตามภาวะตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวในระยะถัดไปโดยสินทรัพย์ที่กบข.คัดเลือกลงทุนมีศักยภาพสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวดังนั้นสมาชิกจึงไม่ควรปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนบ่อยครั้งหรือในระยะเวลาสั้นเกินไปอาจทำให้พลาดโอกาสจังหวะการฟื้นตัวของตลาดทั้งนี้กบข.แนะนำให้สมาชิกเลือกแผนลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและช่วงอายุของตนเองพร้อมยึดหลักการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินและมีเงินใช้เพียงพอในวัยเกษียณโดยสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @gpfcommunity หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับ
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประชุมร่วมกับผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ชั้นนำอาทิ Open AI Anthropic Meta Google X และ NVIDIA ที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI พร้อมกับลงนามข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางศีลธรรมเพื่อจัดทำมาตรการป้องกันที่เหมาะสมสำหรับเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยภายหลังการประชุมดังกล่าวโดยระบุว่าบรรดาผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยี AI ลงนามข้อตกลงที่ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรถึงความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลตนเองซึ่งจะเป็นข้อตกลงที่ผูกพันทางศีลธรรมแต่ไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อเรียกจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็น Super Intelligence หรือปัญญาชั้นยอดนายมาเจดอัลอันซารีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์เปิดเผยว่ากาตาร์กำลังทำหน้าที่แลกเปลี่ยนข้อความไปมาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านและกำลังพยายามหาจุดร่วมเพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่จะช่วยให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทั้งนี้กาตาร์กลับมาทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยอีกครั้งเพื่อหาทางให้สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อเข้าสู่เดือนที่8แล้วขณะที่ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปฏิเสธรายงานข่าวที่อ้างว่าพร้อมผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรและปล่อยเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้เพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์พร้อมเน้นย้ำว่าท้ายที่สุดแล้วอิหร่านจะเป็นฝ่ายยอมแพ้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางออกซาน่าเฟรนชุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของยูเครนที่ระบุว่ายูเครนตั้งเป้าเพิ่มการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงโดยจะนำความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางทหารมาต่อยอดในภาคพลเรือนและนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้พร้อมหารือกับสหรัฐและนานาชาติเพื่อร่วมพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดประสบการณ์ของยูเครนในการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องแม้ยูเครนอยู่ในภาวะสงครามก็ตามขณะเดียวกันยูเครนกำลังย้ายศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลลงใต้ดินโดยยูเครนกระจายระบบสำรองข้อมูลในหลายพื้นที่และใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากหลายบริษัทเพื่อช่วยให้ภาครัฐยังให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องหลังรัสเซียเพิ่มระดับการโจมตีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีของแคนาดากล่าวแสดงความยินดีต่อการลงทุนของบริษัท LNG แคนาดา ที่ขยายโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวเข้าสู่ระยะที่2เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบริษัทจะเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น2เท่าหรือปีละ28ล้านตันเพื่อรองรับการส่งออกไปยังตลาดเอเชียมากขึ้นซึ่งจะทำให้มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวสูงเป็นอันดับ2ของโลกพร้อมระบุว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจและส่งเสริมบทบาทของแคนาดาในฐานะมหาอำนาจด้านพลังงานทั้งนี้โครงการดังกล่าวเข้าสู่ระยะที่2ต่อเนื่องมาจากความสำเร็จของโครงการระยะแรกซึ่งเริ่มส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวที่ผลิตด้วยกระบวนการปล่อยคาร์บอนต่ำเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไฮจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเฮียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกม21-12และ21-16คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลคนแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จหลังจบเกมวิวกุลวุฒิกล่าวว่ารู้สึกดีใจจนพูดไม่ออกเนื่องจากฟอร์มการเล่นช่วงก่อนแข่งเอเชียนเกมทำได้ไม่ค่อยดีนักประกอบกับคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แข็งแกร่งมาก
20: มันเป็นอะไรที่ผมพูดไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าก่อนมานี้ผมมองว่าฟอร์มก็ไม่ได้ดีมากครับแล้วก็คู่แข่งทุกคนที่มาแข่งในมหกรรมที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยทุกคนก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจมากๆจนบางทีมันเหมือนแบบเราฝันไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกดีใจครับผมก็ต้องมอบให้คนไทยครับที่วันนี้ยังเจออุทกภัยอยู่ครับก็ผมมองว่าทุกคนที่ณตอนนี้อยู่ประเทศไทยเนี่ยก็เขาต่อสู้มากกว่าผมอีกผมมีหน้าที่แค่ต่อสู้ในสนามแต่ว่าบางคนก็ต้องเดินน้ำท่วมไปซื้อของอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าคนไทยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็ลำบากกว่าผมอีกเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมอยากมอบเหรียญนี้ให้กับคนไทยทุกคน
19: ด้านการแข่งขันวิ่งผลัดผสม4x100เมตรทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและจิรพัฒน์ขานอ่อนตาช่วยกันวิ่งส่งไม้ได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้สำเร็จด้านวิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยสราวุธนวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์อดิศักดิ์พรสมโพธิ์และจอชชัวโรเบิร์ตแอตกินสันปรากฏว่า3ไม้แรกของไทยตามคู่แข่งค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจอชชัวจะพยายามเร่งแต่แซงคู่แข่งไม่สำเร็จวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่4ด้วยเวลา3นาที1.99วินาทีพลาดคว้าเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายแต่สถิติดังกล่าวทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้3นาที3.07วินาทีทำให้เอเชียนเกมครั้งนี้ทัพกรีฑาไทยคว้ามาได้3เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงขณะที่เซปักตะกร้อประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะคู่ปรับตลอดการมาเลเซียขาดลอย2-0เซต15-9และ15-8คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและนับเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยนอกจากนี้ทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากับการแข่งขันประเภททีม4คนหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยนัดแรกจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 15:00 น. e-sport ประเภทเกม PUBG Mobile ทีมชาติไทยประกอบด้วยณัฐวุฒิหมื่นสาสาธิตถนอมจิตภูมิระพีวันเลิศสกุลสุภชัยสิงแก้วและปวริศวงทองหัสชัยช่วยกันทำผลงานตลอดการแข่งขัน2วันรวม12รอบเก็บคะแนนได้128คะแนนและคว้าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐประชาชนจีนและเหรียญทองแดงเป็นของปากีสถานส่งผลให้ทีมอีสปอร์ตไทยคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้แล้ว3เหรียญประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงมวยสากลรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางพลิกแซงชนะซูคินินามิกินักชกเจ้าภาพไปอย่างสนุก3-2เสียงผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับนักชกจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมนี้ สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง9เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ทัพช้างศึกทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อ0จากการทำประตูของสหรัฐอยู่เย็นในนาทีที่10และชัยพลอดทนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก3เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง2นัดมี6แต้มเต็มผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดก็ตามสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมนี้เวลา 16:00 นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีก A กลุ่ม3ทีมชาติอังกฤษบุกไปเอาชนะทีมชาติเช็ก2ประตูต่อ0ทำให้ทัพทรีไลออนมี3คะแนนจาก2นัดรั้งอันดับ2ของกลุ่ม A 3ส่วนเช็กแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มรั้งอันดับบ๊วยส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันสเปนแชมป์โลกปีล่าสุดยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมถล่มโครเอเชีย4ประตูต่อ1มี6แต้มเต็มจาก2นัดรั้งจากฝูงกลุ่มส่วนทีมตราหมากรุกมี3แต้มรั้งอันดับ3ส่วนผลคู่อื่นลีก B สกอตแลนด์แพ้สวิตเซอร์แลนด์0ประตูต่อ3สโลวีเนียชนะมาซิโดเนียเหนือ2ประตูต่อ0ลีก C ฟินแลนด์เสมอเบลารุส0ประตูต่อ0โมโดวาเสมอหมู่เกาะแฟโร1ประตูต่อ1บัลแกเรียเสมอเอสโตเนีย0ประตูต่อ0ลักเซมเบิร์กแพ้ไอซ์แลนด์0ประตูต่อ3ซานมาริโนแพ้แอลเบเนีย0ประตูต่อ3และสโลวาเกียชนะคาซัคสถาน2ประตูต่อ1พรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันผลการพิจารณาคดีว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความผิดตามข้อกล่าวหาละเมิดกฎการเงิน114จากทั้งหมด115กระทงในช่วงฤดูกาล 2009-2010 ถึง 2017-2018 โดยคณะกรรมการพิจารณาคดีอิสระระบุว่าสโมสรมีการจัดทำสัญญาและข้อตกลงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเพื่อปรับตัวเลขทางบัญชีให้รายได้สูงขึ้นและลดค่าใช้จ่ายรวมมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ส่วนข้อกล่าวหาอีก1กระทงซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนคณะกรรมการวินิจฉัยว่าแมนซิตี้ไม่มีความผิดสำหรับบทลงโทษจะมีการพิจารณาแยกต่างหากและยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจะยื่นอุทธรณ์โดยมีกำหนดเส้นตายในวันที่2ตุลาคมนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจิมรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น.ต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี 11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2ตุลาคม2569กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิดThe Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12พฤศจิกายน2569ดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์026602052หรือสายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ขีด72วงกลมวัดสหธรรมารามถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง3เก็บป้องกัน3โรคป้องกันพาหะยุงตัวร้ายอันตรายถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับยุงหลายชนิดมักเป็นพาหะนำโรคที่ส่งผลกระทบอันตรายต่อชีวิตโดยงานทางด้านสาธารณสุขได้แนะนำให้ใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคทั้งโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโดยในบทความนี้จะกล่าวถึงโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะนั่นเองครับข้อมูลจากกรมควบคุมโรคระบุว่าโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายเป็นพาหะมีโอกาสเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โรคนี้ระบาดได้ทั้งปีเน้นย้ำประชาชนสังเกตอาการตนเองและคนในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังหากพบมีอาการไข้สูงลอยเกิน 38.5 องศาเซลเซียสประมาณ 2-7 วันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกระบอกตาหน้าแดงกระหายน้ำมีจุดเลือดใต้ผิวหนังบริเวณแขนขาและลำตัวให้สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกควรรีบพบแพทย์โดยด่วนเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องครับนอกจากนี้เน้นย้ำว่าไม่ควรซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดเช่นแอสไพรินไอบูโปรเฟนไดโคฟีแนกรวมถึงยาชุดซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงสำหรับร้านขายยาและคลินิกหากผู้ป่วยมีอาการเข้าข่ายให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโรคไข้เลือดออกไม่ควรจ่ายยาต้านอักเสบในกลุ่มเอนเซดและแนะนำให้ผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีโรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายซึ่งชอบวางไข่ในภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังโดยเฉพาะภาชนะใส่น้ำใช้ภาชนะที่ไม่ใช้แล้วอ่างบัวและยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้วซึ่งภาชนะเหล่านี้จะมีการกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในชุมชนหรือในบ้านสามารถกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โดยร่วมกันตรวจภาชนะที่มีน้ำขังและเก็บกวาดภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว กำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายแบบง่ายๆตามมาตรการ3เก็บคือ1เก็บขยะ

0: ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: ไอบอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: ดูนะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เคยสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจากนั้นมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่าน

0: ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมึงตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซากถ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

0: ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
2: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: ขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระเกินไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
5: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสุขกายสบายใจ

0: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ
1: ครับผมก็ ขออภัยนะครับ กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราก็กลับมาพบกับรายการ Be Healthy Be Happy กับคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยทีมงานเข้มแข็งนั่นเองนะครับลืมนิดหน่อยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับเสียงที่ท่านได้ยินนะครับอยู่นะครับที่กำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ยังคงเป็นเสียงของผมคนเดิมนะครับกับนักเทคนิคการแพทย์ก้องพบภารกิจกันนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังก็เสียงนะครับท่านผู้ฟังจากครั้งที่แล้วนะครับที่ได้พูดไปนะครับก็อาจจะยังคงมีเสียงเป็นเหมือนเป็ดสักเล็กน้อยนะครับก็ยังขออภัยนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ในส่วนของสภาพอากาศนะครับของขอนแก่นบ้านเรานะครับในช่วงนี้ก็โอ้พันผวนใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักก็หนาวนะครับอากาศเย็นสบายนะครับพอกลางวันก็ร้อนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าพอเกิดอาการผันพอสภาพแวดล้อมหรืออากาศเนี่ยมันมีการผันผวนหรือว่ามีการแปรปรวนบ่อยนะครับสำหรับคนไหนที่อาจจะทำงานหนักพักผ่อนน้อยนะครับก็อาจจะไม่สบายตัวได้นะครับซึ่งหลักๆนะครับที่จะเกิดขึ้นได้นะครับก็มักจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อไวรัสส่วนมากนะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มไวรัสที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจของเรานี่แหละนะครับก็เป็นไข้หวัดนะครับถ้าให้เรียกง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คอยดูอาการตัวเองกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการนะครับที่บ่งบอกนะครับว่าตัวเองเป็นไข้หวัดอย่างเช่นมีอาการไอมีน้ำมูกนะครับปวดวิงเวียนศีรษะนะครับก็อย่าลืมรักษาตามอาการนะครับปวดหัวนะครับปวดตัวนะครับก็กินแก้ยาพารานะครับหรือว่าถ้าเรามีอาการตัวร้อนเราก็เช็ดตัวนะครับแต่ว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะครับและแย่ลงกว่าเดิมนะครับก็อย่าลืมรีบไปพบแพทย์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของวัคซีนนะครับถ้ามีมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาประชาสัมพันธ์นะครับก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกๆท่านนะครับก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันด้วยนะครับ ก็สำหรับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังในส่วนของผมนะครับผมเองก็ได้พูดในเรื่องของหัวข้อนึงใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่เกี่ยวข้องกับพยาธิชนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีข่าวในที่ได้บอกไปนะครับว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวมาจาก BBC Health นะครับเขาได้ระบุว่าความน่ากลัวเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มให้ความสนใจนะครับในแวดวงของทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะครับก็คือในเรื่องของการข้ามสายพันธุ์กันไปมาของกลุ่มปรสิตตัวนึงนะครับถือได้ว่าเป็นทำให้เกิดโรคในมนุษย์ได้นะครับนั่นก็คือตัวของปรสิตที่เกี่ยวข้องกับพยาธินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพยาธิใบไม้ในเลือดหรือว่าบลัดฟลุกนั่นเองนะครับก็ได้พูดไปในระดับนึงนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นโรคนะครับหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างนะครับบนโลกนี้ของเรานะครับแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะก็มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมครับโดยอันดับแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังคนจะติดกันเยอะที่สุดอย่างที่ผมบอกไปครับคือไวรัสนะครับนั่นก็คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไวรัสที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับเพราะว่าเขาติดต่อกันค่อนข้างง่ายถูกไหมครับนึกสภาพเหมือนโควิดที่มันอยู่ในอากาศถูกไหมครับแล้วก็เราจะได้รับมาได้นะครับถ้าสมมติว่ามีการเรื่องของการจามหรือว่าการไอเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันดับที่สองลงมาเลยก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียอันนี้ก็เคยได้พูดไปหลากหลายชนิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียที่เกี่ยวข้องกับท้องร่วงจำได้ไหมครับ VBO นะครับหรือเรื่องของโรคบิดเหล่านี้นะครับหรือแม้กระทั่งโอ้แบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากไวรัสกับแบคทีเรียแล้วนะครับมันก็จะมีตัวอื่นๆอย่างเช่นเชื้อรานะครับก็ได้ติดเชื้อราได้นะครับส่วนมากเชื้อราเนี่ยจะพบในกลุ่มของคนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าในผู้สูงอายุที่อาจจะมีในเรื่องของภูมิคุ้มกันเนี่ยที่เขาอ่อนลงนะครับเมื่อเทียบกับคนปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เกิดขึ้นได้ก็อย่างเช่นตัวของพยาธินี่แหละครับพวกสายปรสิตต่างๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะน้อยมากนะครับปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีแล้วก็คือพวกของไพออนนะครับอันนี้ถือว่าแทบจะน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับในเรื่องของการติดนะครับ ราะฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในส่วนของพยาธินะครับซึ่งเราก็จะมาเน้นย้ำในกลุ่มของกลุ่มพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับถามว่าทำไมถึงมาเน้นย้ำในกลุ่มของพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับเพราะเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเขาเลยอย่างที่บอกไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังเขาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนึงก็คือเขาแยกเพศกันนะครับการแยกเพศกันเนี่ยสำคัญนะครับท่านผู้ฟังเหมือนกับไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองก็ดีหรือจะเป็นตัวของสัตว์ต่างๆเนี่ยที่เขามีการแยกเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมนะครับท่านผู้ฟังเหมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่ของเราเนี่ยเขาก็จะส่งอย่างละครึ่งนะครับที่จะเป็นอัตลักษณ์ของเขาบุคลิกเขาเรียกว่าลักษณะของเขาเนี่ยส่งมาให้เราอย่างละครึ่งอย่างละครึ่งถูกไหมครับที่เราจะบอกว่าหน้าตาเหมือนแม่แต่จมูกเหมือนพ่อจังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เกิดความหลากหลายถูกไหมครับพอมันเกิดความหลากหลายมันจะเป็นอีกตัวนึงที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นในฐานะมนุษย์ก็คือสามารถดำรงต่อไปได้นะครับเหมือนกันครับหลักการเดียวกันสัตว์ชนิดไหนที่เขามีการแยกเพศมันก็จะเกิดการผสมกันและทำให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของทางพันธุกรรมนะครับแม้กระทั่งตัวของสายพยาธิหรือว่าพวกปรสิตต่างๆที่มีบางชนิดนะครับท่านผู้ฟังเขาแยกเพศกันบางชนิดเนี่ยคือเขารวมตัวกันไปเลยเขาก็จะเหมือนคล้ายๆกับพยาธิไส้เดือนขออภัยครับเหมือนกับไส้เดือนดินนะครับท่านผู้ฟังที่เขาจะมี2เพศถูกไหมครับถ้าเราเคยได้ยินนะครับจากสมัยประถมเนี่ยเขาก็จะชอบบอกว่าสัตว์ที่เป็นเหมือนกระเทยนะครับอันนี้คือย้ำนะครับว่าไม่ได้กล่าวหาอะไรนะครับเพียงแค่บอกว่าเป็นสมัยก่อนนะครับที่เวลาเขาเรียนกันนะครับที่จะมี2เพศในตัวเดียวกันเนี่ยนั่นก็คือตัวของไส้เดือนดินนะครับเรามักจะชอบได้ยินตัวนี้ถูกไหมครับว่าหัวด้านหนึ่งของเขาเป็นสายเพศผู้อีกด้านหนึ่งเขาก็จะเป็นเพศเมียนะครับแต่บางชนิดก็อย่างที่บอกไปครับอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยเขาก็จะแยกกันพอมันมีการแยกกันมันมีการผสมมันบางทีมันอาจจะเกิดเรื่องของความหลากหลายเกิดขึ้นพอมันเกิดความหลากหลายเกิดขึ้นมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าวิวัฒนาการนะครับท่านผู้ฟังเกิดการวิวัฒนาการทำให้สามารถที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อให้เขาสามารถดำรงแล้วก็มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ซึ่งไอการที่เกิดการวิวัฒนาการเนี่ยมันในทางของวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากังวลถูกไหมครับเพราะนั่นหมายความว่าพอมันแกร่งขึ้นเราก็จะต้องหาวิธีรับมือที่มันยากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คืออย่างที่เคยบอกไปไวรัส HIV หรือที่ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในคนเนี่ยที่ในปัจจุบันนะครับการทำยารักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปครับมันเกิดจากการที่ตัวของเขามันเข้าไปแทรกอยู่ในรหัสพันธุกรรมของมนุษย์แล้วมันก็จะดึงรหัสพันธุกรรมของมนุษย์บางส่วนมาสร้างเป็นตัวมันนั่นหมายความว่ามนุษย์เราเองก็มีความหลากหลายถูกไหมครับพอมีความหลากหลายในเรื่องของทั้งพันธุกรรมเกิดขึ้นแล้วพยาขอโทษนะครับแล้วตัวไวรัสเนี่ยก็ยังเอารหัสพันธุกรรมที่มีความหลากหลายของมนุษย์เนี่ยเข้าไปรวมกับตัวของมันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนพันธุ์เร็วมากครับสำหรับตัวของ HIV ที่เขาบอกว่าไม่สามารถผลิตยาได้สักทีนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าผลิตไม่ได้นะครับผลิตได้ครับท่านผู้ฟังแต่ท้ายที่สุดแล้วมันมีวัฒนาการตัวเองให้มันอยู่รอดมันเปลี่ยนทำให้ยาที่ผลิตออกมาเนี่ยรักษามันไม่ได้ครับท่านผู้ฟังอันนี้แหละคือความยากของเขาอันนี้แหละคือความต้องการดำรงอยู่ของมันนะครับโอเคครับพูดมาซะยาวนะครับก็กลับมาตัวของพยาธิใบไม้ในเลือดกันต่อนะครับท่านผู้ฟังอย่างที่บอกไปนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็ได้เกริ่นไปถูกไหมครับว่าพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยเขาจะมีลักษณะอย่างนึงที่แตกต่างเหมือนไม่ค่อยเหมือนกับพยาธิบางหลายๆตัวนะครับอย่างเช่นหนึ่งก็คือการแยกเพศกันก็คือมีตัวผู้กับตัวเมียนะครับไข่ของเขานะครับจะเป็นลักษณะไข่ที่ไม่มีฝานะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ระยะติดต่อนะครับเราจะเรียกระยะเขาว่าเป็นสคาเลียนะครับสำหรับในกลุ่มของพยาธิใบไม้เนี่ยมันจะมีระยะติดต่อที่เราจะชอบเรียกกันนะครับก็คือสคาเลียนะครับแล้วก็ตัวของระยะเมตาสคาเลียเนี่ยจะไม่มีนะครับในพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับแล้วก็พยาธิในกลุ่มนี้นะครับหลักๆที่ก่อโรคในคนเลยเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งสิ้นก็คือ4ชนิดนะครับชนิดแรกครับเราจะเรียกว่าชิสโซสโตมานะครับอันนี้จะเป็นคำขึ้นต้นของพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นสปีชีส์ของเขานะครับฮีมาโตเบียมนะครับตัวนี้จะพบได้บ่อยในแถวแอฟริกาโมร็อกโกทางเหนือแอลจีเรียลิเบียตูนิเซียอียิปต์แอฟริกาตะวันตกแอฟริกากลางตะวันออกกลางเอเดนซาอุดีอาระเบียอินเดียเรียกง่ายๆก็คือไม่ได้อยู่ในแถบบ้านเราเลยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับอันถัดมานะครับก็จะเป็นชิสโซสโตมาแมนซูไนนะครับแมนซูไนอันนี้ก็จะพบเหมือนกันครับแอฟริกาอียิปต์ตอนกลางบราซิลนะครับอันนี้จะโผล่ไปที่อเมริกา ใต้นิดหนึ่งนะครับเอธิโอเปียเคนยาอูกันดาทันซาเนียโมซัมบิกมาลากาซีโรดีเซียแซมเบียทรานสวานคองโกตะวันออกกลางในอเมริกาใต้ซูดานตอนใต้เวเนซุเอลาซูรินามและหมู่เกาะในทะเลแคริบเบียนอันนี้ก็เช่นกันครับไม่ได้พบในบ้านเรานะครับอันถัดมานะครับก็เป็นชิโซสโตมาจาโปนิกัมนี่หลายๆคนอาจจะนึกว่ามันคล้ายๆเจแปนหรือเปล่านะครับซึ่งตัวนี้จะพบในจีนนะครับกระจายทั่วไปตามลุ่มแม่น้ำเหลืองญี่ปุ่นนะครับเกาะฮอนชูและคิวชูนะครับแล้วก็เวียดนามลาวเขมรเรียกง่ายๆก็คือจะเป็นโซนที่ติดกับบ้านเราละนะครับใกล้กับบ้านเราแล้วนะครับอันถัดมานะครับก็คือชิสโซสโตมาแม่โขงแม่โขงคุ้นเลยถูกไหมครับพบในลุ่มแม่น้ำโขงชายแดนลาวลักษณะจะคล้ายกับจาโปนิกัมมากเห็นไหมครับมันได้รับอธิพลมาเดียวกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูประวัติของเขากันนะครับโดยลักษณะของรูปร่างลักษณะนะครับก็คือแยกออกจากกันนะครับอย่างที่ชัดเจนเลยก็คือตัวผู้กับตัวเมียแยกกันนะครับแล้วก็ทุกสปีชีส์เนี่ยจะมีรูปร่างเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือรูปร่างคล้ายกับเรือนะครับรูปร่างของตัวเต็มวัยของเขานะครับคล้ายกับเรือนะครับแล้วก็จะมีร่องสำหรับรัดตัวเมียเวลาผสมพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็พยาธิตัวเมียนะครับก็จะมีลักษณะที่ยาวกว่าพยาธิตัวผู้แต่มีความบางกว่าตัวผู้นะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีสิ่งที่แยกกันละนะครับอย่างเช่นถ้าตัวผู้เขาก็จะมีอัณฑะถูกไหมครับมีอัณฑะในขณะเดียวกันถ้าเป็นตัวเมียนะครับเขาก็จะมีตัวของพวกรังไข่ที่เอาไว้สำหรับการผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารของเขานะครับของไอ้เจ้าตัวพยาธิใบไม้ในเลือดเนี่ยไม่มีคอหอยไม่มีหลอดอาหารเหมือนเรานะครับก็คือแยกเป็น2แขนงแล้วก็รวมกันเลยนะครับง่ายเป็นระบบทางเดินอาหารที่ง่ายมากนะครับแล้วก็การแยกนะครับก็คืออย่างที่บอกไปครับว่ามันก็จะมีถ้าเป็นเพศเมียเขาก็จะเริ่มมีโอเวอรี่มีพวกเรื่องของยูเทอรัสมีจำนวนไข่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของตัวเทสติสก็คือเล็กพวกอวัยวะนะครับแล้วก็โดยขนาดของไข่นะครับขนาดของไข่เนี่ยแต่ละชนิดนะครับจะไม่เท่ากันด้วยนะครับถ้าเป็นตัวของเจโปนิกัมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ90x65ไมครอนนะครับเล็กนะครับไม่ได้ใหญ่มากอะไรนะครับแม่โขงนะครับจะอยู่ที่45x40ไมครอนนะครับถ้าเป็นแมนโซไนและก็ฮีมาโตเบียมเนี่ยจะเท่ากันเลยครับก็คือ150x60ไมครอนนั่นเองนะครับสำหรับตำแหน่งนะครับเวลาเขาอยู่ตัวเต็มวัยนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดเพราะฉะนั้นจะอาศัยหลักๆเลยก็คืออยู่ในหลอดเลือดของเรานะครับโดยถ้าเป็นตัวของเจโปนิคัมนะครับเจโปนิคัมเนี่ยก็คือส่วนมากเขาจะอยู่ในหลอดเลือดที่เราชื่อว่า superior mesenteric vein นะครับโดยกลุ่มนี้นะครับจะอยู่ในแถวลำไส้เล็กของเรานะครับก็คือจะเป็นเส้นเลือดที่อยู่ในบริเวณลำไส้เล็กนะครับส่วนแม่โขงนะครับก็จะอยู่ในโซเดียมกันเลยครับก็คือเป็น superior mesenteric vein เหมือนกันนะครับและอาจจะโจในกลุ่มของ portal vein อันนี้อาจจะอยู่ในแถวตับได้นะครับแล้วก็ส่วนแมนโซไนนะครับแมนโซไนเนี่ยจะอยู่ใน inferior mesenteric vein อันนี้ก็เช่นกันครับอยู่ในแถวลำไส้เหมือนกันนะครับแต่จะมีตัวพิเศษครับก็คือตัวนึงที่ชื่อว่าฮีมาโตเบียมนะครับฮีมาโตเบียมเนี่ยจะอยู่ในวีนัสของ pelvic region ถ้าเป็น pelvic region เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของ vesicle and hemorrhoidal vein นะครับเส้นเลือดเหล่านี้จะพบในกลุ่มที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็หรือไส้ตรงนะครับเพราะฉะนั้นฮีมาโตเบียมจะเป็นอีกตัวนึงที่จะเรียกได้ว่าอยู่ไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับเมื่อเทียบกับอีก3ตัวนะครับโดยวงจรชีวิตของเขานะครับท่านผู้ฟังก็คือทั้ง4ชนิดเลยนะครับทั้งเจโปนิกัมแม่โขงนะครับแมนโซไนฮีมาโตเบียมนะครับทั้ง4ชนิดเนี่ยมีวงจรชีวิตเหมือนกันเลยนะครับจะเริ่มตั้งแต่อันดับแรกเลยก็คือตัวเมียจะออกไข่นะครับในบริเวณที่ของมันอยู่นะครับก็คือเจโปนิกัมแม่โขงแล้วก็แมนโซไนจะอยู่ในไหนครับท่านผู้ฟังจะอยู่ในหลอดเลือดแถวลำไส้ถูกไหมครับพอมันอยู่ในแถวลำไส้ไอ้ไข่เหล่านี้มันก็จะเขาเรียกว่าผ่านตัวของผนังลำไส้นะครับแล้วมาปนกับอะไรครับท่านผู้ฟังอุจจาระถูกไหมครับเพราะว่าอุจจาระก็จะเริ่มมาจากลำไส้ถูกไหมครับเป็นลำไส้ใหญ่ก็คือระบบทางเดินย่อยอาหารนะครับถูกไหมครับผ่านกระเพาะผ่านลำไส้เล็กมาดูดซึมและหลังจากนั้นไอ้สิ่งไหนที่มันไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่จะเป็นตัวที่ดูดซึมพวกน้ำเกลือแร่สิ่งที่มันยังอาจจะต้องการอยู่ดูดไปส่วนนึงแต่สิ่งไหนที่มันเป็นของเสียหรือว่าเหลือมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นอุจจาระถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพอไข่เหล่านี้เนี่ยไอพยาธิเหล่านี้เนี่ยที่เขาอาศัยอยู่แถวหลอดเลือดที่อยู่ในบริเวณลำไส้นะครับเมื่อเขามีการออกไข่เกิดขึ้นไข่เหล่านี้มันก็จะแทรกตัวไปผ่าน ผนังตัวของลำไส้นะครับและมันก็จะส่งผลทำให้ไอ้ไข่แล้วเนี่ยไปปนในอุจจาระนะครับแต่มันจะมีตัวนึงนะครับก็คือตัวของฮีมาโตเบียมนะครับฮีมาโตเบียมอย่างที่บอกไปครับว่าเขาอยู่แถวไหนครับท่านผู้ฟังเขาจะอยู่แถวเรกตัมนะครับหรืออาจจะเป็นไปได้เลยก็คือตัวของปัสสาวะก็คือกระเพาะปัสสาวะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไปอยู่แถวกระเพาะปัสสาวะหมายความว่าบางทีไข่ก็จะออกมาในปัสสาวะได้นะครับเพราะฉะนั้นจะสามารถพบไข่ของพยาธิในกลุ่มนี้เนี่ยได้2ที่หลักๆเลยนะครับก็คือทางอุจจาระหรือทางปัสสาวะซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและตำแหน่งบริเวณที่ตัวของพยาธิเนี่ยไปเติบโตแล้วกันนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างจากพยาธิหลายๆชนิดนะครับอย่างเช่นพยาธิตัวตื่นพยาธิตัวตื่นเนี่ยอย่างที่บอกเลยเขาอยู่ตามลำไส้แน่นอนพอเขาอยู่ตามลำไส้เนี่ยไข่เราจะพบออกมาได้ก็คือในอุจจาระเท่านั้นนะครับหรือพวกฮุกเวิร์มอย่างเนี้ยเราก็จะพบได้หรือพยาธิไส้เดือนนะครับซึ่งมันก็อาจจะพบได้ออกมาในอุจจาระนะครับแต่ก็จะมีบางพยาธิบางชนิดนะครับที่ไม่ได้แสดงออกมาเป็นแค่ไข่นะครับจะแสดงออกมาเป็นตัวเลยครับซึ่งการออกมาเป็นตัวเนี่ยก็สามารถพบเป็นตัวได้ทั้งในอุจจาระหรือในกลุ่มของสปูตุมก็ได้เพราะวงจรชีวิตของเขาบางทีจะไปวนเวียนอยู่ในปอดด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวของสตองจีลอยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยถ้าท่านผู้ฟังอยากฟังนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าแจ้งมาได้ว่าอยากฟังต่อนะครับในส่วนของพยาธิตัวอื่นบ้างนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าเริ่มตั้งแต่เลยนะครับวงจรชีวิตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวเมียเนี่ยออกไข่ในบริเวณที่ที่มันอยู่นะครับไข่ในไข่เนี่ยจะมีตัวอ่อนที่เราเรียกว่าไมราซิเดียมที่เจริญเต็มที่เนี่ยอยู่ภายในนะครับโดยไข่นะครับจะออกมากับอุจจาระหรือปัสสาวะอย่างที่บอกไปลงไปในน้ำนะครับที่มีอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นนะครับหลังจากนั้นตัวอ่อนนะครับเขาก็จะทำการฟักตัวทันทีนะครับพอฟักตัวเสร็จแล้วปุ๊บไอ้เจ้าตัวไมราซิเดียมที่มันอยู่ในไข่ของพยาธิเนี่ยมันจะออกมาจากไข่ครับแล้วก็จะใช้เข้ากับหอยน้ำจืดนะครับท่านผู้ฟังอย่างที่บอกไว้ครับว่าพยาธิหลายๆชนิดจะต้องอาศัยเขาเรียกว่าเป็นอินเตอร์มีเดียตโฮสต์ก็คือเป็นโฮสต์กึ่งกลางความหมายเลยก็คือถ้าสมมติว่าไอ้เจ้าตัวไมราซิเดียมที่มันหลุดออกจากไข่เลยเนี่ยมันหลุดแล้วนะครับมันถ้ามันไปติดคนเนี่ยคนจะไม่เป็นพยาธินั้นเข้าใจความหมายไหมครับท่านผู้ฟังหมายความว่าสมมตินะครับว่าไข่มันออกมาถูกไหมครับไข่มันหลุดออกมาลงไปในกระแสน้ำปุ๊บแล้วไอ้เจ้าตัวไมราซิเดียมกำลังว่ายน้ำอยู่นะครับปรากฏว่าวันดีคือดีอาจจะมีคนคนหนึ่งเนี่ยไปเล่นน้ำนะครับแล้วเผลอเขาเรียกว่ารับไอ้ตัวไมราซิเดียมเนี่ยเข้าไปนะครับไมราซิเดียมเนี้ยถ้ามันไม่ผ่านตัวของหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางมาก่อนเนี่ยมันก็จะไม่ก่อให้เกิดเป็นพยาธิตัวเต็มไวในร่างกายของเราได้หรือมันจะอาจจะอาศัยอยู่ไม่ได้ก็ได้ท่านผู้ฟังมันอาจจะแค่ไปอย่างมากก็คือสร้างความรำคาญอย่างเช่นถ้ามันอาศัยการช้อนเข้าผิวหนังถูกไหมครับเข้าไปแป๊บนึงเนี่ยมันก็จะตายครับท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะทำให้เกิดเป็นตุ่มเป็นเหมือนกับบริเวณที่เราคันหรือเราได้รับอะไรกัดอย่างเนี้ยนะครับท่านผู้ฟังเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันจะไม่พาเราไปจนถึงเราจะติดเป็นพยาธิใบไม้ในเลือดได้นะครับเพราะมันต้องอาศัยโฮสต์กึ่งกลางก่อนนะครับซึ่งอันเนี้ยยกตัวอย่างเลยอย่างเช่นท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินข่าวถูกไหมครับว่าอาจจะพบตัวพยาธิเนี่ยที่อยู่ในแซลมอนในเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยที่เราเรียกพยาธิอานิสกิเนี่ยอย่างนี้เช่นกันครับมันเป็นพยาธิที่ไม่ได้เขาเรียกว่าติดกับคนเหมือนกันถ้าหากคนได้รับอย่างมากก็คือสร้างความรำคาญและสุดท้ายมันก็จะออกมามันจะไม่โตเต็มใบแล้วก็ไปแพร่พันธุ์ให้กับเรานะครับอันนี้นะครับเหมือนกันครับก็คือตัวของไมราซิเดียมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้เข้าไปในหอยน้ำจืดก่อนที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางด้วยหอยน้ำจืดส่วนมากนะครับลักษณะเลยก็คือจะเป็นหอยฝาเดียวนะครับหอยฝาเดียวยกตัวอย่างหอยฝาเดียวก็ได้อย่างเช่นหอยจุ๊บแจงนะครับหรือไม่ก็พวกหอยที่มีเขาเรียกว่ามีรูครับท่านผู้ฟังมีรูของหอยเนี่ยมันอยู่แค่จุดตำแหน่งเดียวมันจะแตกต่างจากหอยสองฝาถูกไหมครับอย่างเช่นหอยแคลงหอยแมลงภู่นะครับหรือว่าหอยตลับนะครับหอยฝาเดียวเนี่ยถ้าให้นึกเลยก็คืออย่างเช่นคล้ายๆปูเสฉวนที่มันชอบไปอยู่ในหอยนั้นนะครับหอยสังนะครับหรือหอยจุ๊บแจงนะครับอย่างที่บอกไปครับที่มันจะเป็นหอยฝาเดียวนะครับมันจะมีรูทางเข้าออกแค่เดียวมักจะเป็นโฮสต์กึ่งกลางของไอ้เจ้าตัวไมราซิเดียมตัวนี้นะครับซึ่งเขาบอกนะครับว่าถ้าไม่พบหอยนะครับหมายถึงว่าไอ้เจ้าตัวไมราซิเดียมเนี่ยถ้ามันไปว่ายน้ำแล้วมันไม่เจอหอยที่เป็นกลุ่มหอยฝาเดียวเนี่ยมันจะตายภายใน16ถึง24ชั่วโมงครับเห็นไหมครับมันอ่อนไหวมากนะครับ ถ้าเป็นนะครับในกลุ่มของเจโปนิกัมเนี่ยเขาก็จะใช้เข้าหอยในกลุ่มที่เราเรียกว่าออนโคมิลาเนียนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกฝั่งให้เข้าใจง่ายเลยก็คือไอ้พยาธิไม้ในเลือดเนี่ยไอ้เจ้าตัวอ่อนที่มันหลุดออกมาจากไข่เนี่ยส่วนมากเลยจะเข้าไปในกลุ่มของหอยฝาเดียวไปเลยนะครับง่ายๆนะครับโดยหน้าตาของหอยที่จะพบได้ก็คืออย่างเช่นหอยจุ๊บแจงนะครับหรือหอยที่อยู่หอยน้ำจืดตามแม่น้ำครับบางทีถ้าเราไปเก็บหอยในแม่น้ำโขงเราก็จะเจอกลุ่มหอยกลุ่มเหล่านี้ที่มันจะหน้าตาคล้ายๆกับพวกหอยจุ๊บแจงอย่างเงี้ยครับไอ้พวกนั้นแหละครับหอยพวกนั้นที่มีสิทธิ์นะครับที่อาจจะเจอตัวของมาราซิเดียมได้นั่นเองนะครับโดยถ้าสมมตินะครับไอ้เจ้าตัวมาราซิเดียมตัวเนี้ยมันเข้าหอยได้นะครับตัวอ่อนนะครับมันก็จะเจริญต่อนะครับก็คือจะมีการเติบโตต่อไปนะครับไปเป็นสปอโรซิสนะครับหรือว่ามาเทอร์สปอโรซิสดอเทอร์สปอโรซิสได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเป็นเซอร์คาเลียนะครับอันนี้คือใช้ระยะเวลาอยู่ในหอยหมดเลยนะครับก็คือจากมาราซิเดียมกลายไปเป็นสปอโรซิสไปเป็นเซอร์คาเลียเนี่ยคืออยู่ในหอยนะครับซึ่งเป็นระยะพอเป็นเซอร์คาเลียเนี่ยจะถือว่าเป็นระยะติดต่อละนะครับของมนุษย์นะครับก็คือถ้ามนุษย์ได้รับระยะนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะไปโตเต็มวัยอยู่ในร่างกายของเรานะครับพยาธิไปไหมในตับก็เช่นกันครับพยาธิไปไหมในตับก็เกิดขึ้นลักษณะแบบนี้ก็คือจะต้องไปผ่านปลาน้ำจืดก่อนถูกไหมครับก็คือเป็นเมตาเซอร์คาเลียนะครับผมก็คือจะต้องไปผ่านก่อนสมมติไข่มันออกมาปุ๊บเนี่ยมันแตกตัวของเซอร์คาเลียมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะไปติดต่อคนทันทีเลยไม่ได้ถูกไหมครับมันจะต้องไปผ่านโฮสต์กึ่งกลางซึ่งโฮสต์กึ่งกลางของสายพยาธิไปไหมในตับก็คือเช่นปลาน้ำจืดนะครับที่มีเกล็ดด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าพอเรารับประทานเข้าไปถูกไหมครับเราก็ติดนะฮะอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือถ้าเรารับประทานหอยฝาเดียวที่มีระยะเซอร์คาเลียอยู่นะครับเราก็ติดนะครับแบบเขาเรียกว่ารับประทานแบบไม่สุกอะครับผมไม่ผ่านความร้อนนะครับซึ่งในระยะเวลาของการเปลี่ยนไปนะครับระหว่างตัวไมราเซอร์คาเดียไปจนถึงระยะติดต่อคือเซอร์คาเลียเนี่ยจะใช้เวลากินเวลาอยู่ในหอยเนี่ยประมาณ 1-2 เดือนเลยนะครับหลังจากนั้นเซอร์คาเลียนะครับก็จะออกจากหอยว่ายน้ำไปคอยเข้าโฮสต์ต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของพยาธิใบไม้ในเลือดก็คือถ้ามันเป็นเซอร์คาเลียเต็มที่แล้วบางทีมันอาจจะออกจากหอยเลยครับท่านผู้ฟังแล้วมันก็จะหลุดในน้ำนี่แหละครับวันนี้คืนดีนะครับถ้าเราลงไปเล่นน้ำนะครับหรือเราไปเผลอกินน้ำแล้วรับมันเข้าไปเนี่ยเราก็ติดนั่นเองนะครับโดยคนที่เป็นโฮสต์จำเพาะนะครับหรือ definitive host เนี่ยเมื่อลงไปในน้ำที่มีเซอร์คาเลียอยู่นะครับเซอร์คาเลียจะใช้เข้าผิวหนังของโฮสต์โดยตรงนะครับผ่านเส้นโลหิตฝอยนะครับมันเล็กมากนะครับท่านผู้ฟังผ่านเส้นโลหิตฝอยก็คือเส้นเลือดฝอยของเราเนี่ยเข้าสู่กระแสโลหิตนะครับผ่านหัวใจนะครับห้องขวาเข้าสู่ปอดนะครับหลังจากนั้นจะติดอยู่ที่ปอดเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็จะกลับเข้าหัวใจห้องซ้ายนะครับแล้วก็จะถูกขับเข้าสู่ระบบการไหลเวียนของกระแสเลือดโลหิตผ่านพอร์ทัลเวนเข้าสู่ตับนะครับจะเจริญเติบโตแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเจริญเลยครับตัวฝั่งจะเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยแล้วจับคู่กันนะครับระหว่างเพศเมียกับเพศผู้ออกจากตับนะครับมาอยู่ที่ตำแหน่งเลือดตำแหน่งต่างๆอย่างที่บอกไปนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธินะครับโดยประมาณหลังจาก 4-5 สัปดาห์นะครับหลังจากที่เราได้รับตัวระยะติดเชื้อไปเนี่ยนะครับหรือไอ้เจ้าตัวเซอร์คาเลียเนี่ยจะตรวจพบไข่ในอุจจาระนะครับพยาธิตัวเต็มวัยในคนจะมีอายุยืนนะครับอยู่กับเราเนี่ยไปเลยครับ30ปีครับท่านผู้ฟังอายุยืนนะครับอายุเขายืนนะครับสรุปนะครับก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับท่านผู้ฟังก็คือในส่วนของระยะติดต่อที่เราเรียกว่าเซอร์คาเลียนะครับพอมันเข้าไปสู่ในคนถูกไหมครับมันจะใช้เข้าผิวหนังไปโดยตรงนะครับโดยหลังจากที่ใช้เข้าผิวหนังเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะเข้าไปเลยครับผ่านเส้นกระแสโลหิตฝอยหรือคือเส้นเลือดฝอยของเราไปเลยนะครับหลังจากนั้นผ่านหัวใจห้องขวาถูกไหมครับเข้าสู่ปอดนะครับและหลังจากนั้นจะติดอยู่ที่ปอดเนี่ยประมาณ 2-3 วันนะครับหลังจากนั้นพอติดอยู่ที่ปอดเสร็จปุ๊บกลับเข้าสู่หัวใจห้องซ้ายถูกไหมครับซ้ายคืออะไรจำได้ไหมครับทุกฝั่งซ้ายก็คือเป็นหลอดเลือดที่จะคอยสูบฉีดเลือดที่มันผ่านการฟอกจากปอดมาแล้วถูกไหมครับให้มันไปสู่ในบริเวณต่างๆทั่วร่างกายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพยาธิเขาก็ฉลาดเห็นไหมครับเขาก็อาศัยว่า เหมือนกับถ้าเป็นผู้ชายเนาะเราก็จะเหมือนกับกันดั้มนะครับท่านผู้ฟังนึกออกไหมครับที่เขาจะเตรียมออกเครื่องที่ตัวของตัวกันดั้มหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังจะวิ่งออกไปโดยอาศัยแรงดีดในการที่จะบินขึ้นไปได้ครับท่านผู้ฟังเหมือนกันเลยครับ พยาธินะครับพอมันไปอยู่ในปอดถูกไหมครับท่านผู้ฟังและหลังจากที่มันไปติดอยู่ในปอด2ถึง3วันปุ๊บมันก็จะเข้าสู่หัวใจห้องด้านซ้ายหมายถึงการเตรียมตัวที่กำลังจะวิ่งเข้าไปสู่ในบริเวณหลอดเลือดที่มันอาศัยอยู่นะครับโดยมันจะไปอยู่ในบริเวณหลอดเลือดของตับก่อนนะครับหลังจากที่มันโตเต็มที่มันก็ค่อยถึงมีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ถูกไหมครับแต่มันจะไปฝังตัวอันดับแรกเลยก็คืออยู่ที่บริเวณหลอดเลือดแถวตับเหมือนกับคันดั้มที่กำลังเซตตัวและหลังจากนั้นที่เขาจะเริ่มนับ3 2 1แล้วก็ดีดตัวปึ้งแล้วคันดั้มก็บินไปเหมือนกันเลยครับมันไปฝังอยู่ที่หัวใจห้องด้านซ้ายนะครับสักพักนึงพอหัวใจบีบปุ๊บไข่ไอระยะที่มันติดมาเนี่ยมันก็จะวิ่งไปเลยครับวิ่งตามแรงของความดันโลหิตเลือดเนี่ยไปติดอยู่บริเวณที่ปอดเพื่อให้เจริญเติบโตเต็มที่พอมันเต็มที่ปุ๊บมันมีเพศผู้เพศเมียเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะจับคู่กันครับนี่เหมือนเรากำลังมีแอปหาคู่แล้วเราก็เจอกันเลยครับเราสปาร์กกันเลยพอเราจับคู่แล้วเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะไปแล้วครับทีนี้ก็จะไปอยู่ที่ตำแหน่งหลอดเลือดต่างๆถ้าเป็นอย่างที่บอกไปครับเจโพติกัมแมนโซไนแล้วก็แม่โขงนะครับจะไปอยู่แถวลำไส้นะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นฮีมาโตเบียมนะครับเขาก็จะไปอยู่แถวกระเพาะปัสสาวะหรือไส้ตรงหรือก็คือเล็กตับแดนเองนะครับซึ่งหลังจากที่เริ่มติดไปแล้วนะครับหลังจากเป็นตัวเต็มใบแล้วเนี่ยประมาณ 4-5 สัปดาห์เนี่ยเราจะได้เริ่มตรวจพบไข่ในอุจจาระแล้วนะครับก็คือเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าโอเคคนนี้น่าจะติดพยาธิไปไหนเรื่องนะครับซึ่งความอยู่กับเรานะครับไอ้เจ้าตัวพยาธิเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ30ปีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับท่านผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับแต่ละชนิดและรวมถึงประวัติให้อีกนิดนึงนะครับว่ามันพบมานานหรือยังไอ้เจ้าตัวพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับ

0: ขอเสนอข้อมูลที่น่าสนใจและมีประโยชน์เกี่ยวกับสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดที่พร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพการรักษาทางกายภาพบำบัดบริการนวดแผนไทยและศาสตร์ของแพทย์แผนจีนทั้งหมดนี้จบครบในที่เดียวสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดเพื่อให้ท่านได้รับบริการที่สะดวกสบายที่นี่เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่ให้บริการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการคัดกรองโรคบริการเจาะเลือดนอกสถานที่เราพร้อมที่จะดูแลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยที่ครอบคลุมทุกรูปแบบการรักษาด้วยทีมนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่นวดไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการบรรเทาความเจ็บปวดการฟื้นฟูการเคลื่อนไหวหรือการผ่อนคลายจากความตึงเครียดในชีวิตประจำวันและเรายังมีคลินิกแพทย์แผนจีนที่รักษาตามศาสตร์แพทย์แผนจีนโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สูงท่านจะได้รับการให้คำปรึกษาและรักษาที่ผ่อนคลายในบรรยากาศที่สงบสุขเรายินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านที่นี่สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและทันสมัยที่สุดขอขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจและหวังว่าเราจะได้พบกันเร็วๆนี
1: ้ครับผมก็กลับมาพบกับช่วงที่2ของเรากันต่อเลยนะครับสำหรับช่วงนี้ของเรากันต่อเลยนะครับเราก็จะมาต่อเนื้อหากันต่อกันเลยนะครับท่านผู้ฟังสำหรับตัวที่ผมอาจจะลงรายละเอียดเล็กน้อยนะครับก็คือจะประกอบไปด้วย2ตัวแล้วกันนะครับที่พบว่ามีการระบาดในบ้านเราซะส่วนมากนะครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือตัวของไม่ใช่ว่าระบาดในบ้านเราหรอกครับเราเรียกว่าอยู่ใกล้กับเราดีกว่านะครับแล้วก็สามารถมีโอกาสที่เราเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสในการติดมันมาได้นะครับนั่นก็คือในตัวของจะชิสโซสโตมาจิบโบนิคัมกับชิสโซสโตมาแม่โขงนั่นเองนะครับก็คือถ้าเป็นโรคพยาธิเริ่มจากตัวของจิบโบนิคัมก่อนนะครับก็คือจัดได้ว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็รวมถึงเรื้อรังนะครับท่านผู้ฟังระบาดจะเป็นหย่อมๆในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือแถวบ้านเรานี่แหละนะครับอาเซียนของเรานี่แหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกไกลนะครับหลักๆเลยก็คือจะทำให้เกิดอาการทางกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้นะครับแล้วก็มีอาการถ่ายอุจจาระเนี่ยอาจจะเป็นมูกเลือดอยู่นานนะครับคล้ายกับคนที่เป็นโรคบิดนะครับแล้วก็ในที่สุดนะครับถ้าปล่อยไว้นะครับก็อาจจะมีเรื่องของอาการตับโตม้ามโตแล้วก็จะกลายเป็นตับแข็งได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับท่านผู้ฟังที่สามารถทำให้เกิดเขาเรียกว่าโรคในเรื่องของทางตับได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือหนึ่งในสาเหตุของไอ้เจ้าตัวนี้แหละก็คือพยาธิไปในเลือดนะครับนอกจากนี้นะครับก็อาจจะมีในเรื่องของโรคกระเพาะแล้วก็เรื่องของโรคลำไส้ได้นะครับในอุจจาระเดียวกันนะครับก็จะในขณะเดียวกันเรื่องของการถ่ายอุจจาระนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นมูกเลือดนะครับโดยวงจรชีวิตนะครับเหมือนกันครับเหมือนกับที่บอกไปเลยนะครับตัวเต็มวัยของเขาจะอาศัยอยู่ในหลอดเลือดนะครับเข้าสู่ตับและในหลอดเลือดดำนะครับโดยตัวผู้นะครับเขาก็จะโอบอุ้มตัวเมียนะครับอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อผสมพันธุ์แล้วนะครับทั้งคู่จะเคลื่อนตัวไปยังหลอดเลือดดำที่ออกมาจากขั้วของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นะครับโดยตัวเมียนะครับจะวางไข่นะครับซึ่งมีเจ้าตัวของแมลาซิเดียมที่ผมบอกไปเนี่ยอยู่ภายในนะครับตัวเมีย1ตัวจะวางไข่อยู่ที่วันละนะครับย้ำว่าวันละนะครับ30ถึง500ใบนะครับและอาจวางไข่ได้นานถึง20ถึง30ปีอย่างที่บอกไปนะครับโดยไข่พยาธินะครับจะผ่านผนังลำไส้เล็กแล้วก็ลำไส้ใหญ่ออกมาล็อกนอกร่างกายพร้อมกับตัวของอุจจาระนะครับโดยเมื่อไข่ลงไปอยู่ในน้ํานะครับจะฟักตัวแล้วก็ปล่อยเมลาซิเดียมออกมาโดยเร็วเมลาซิเดียมก็จะไปเข้าสู่หอยที่เป็นกลุ่มหอยฝาเดียวถูกมั้ยครับภายในเวลา 1-2 วันก็คือถ้ามันไม่เจอภายในช่วงนี้มันก็จะตายนะครับโดยเมลาซิเดียมถ้ามันเจอหอยที่เป็นกลุ่มหอยฝาเดียวนะครับเค้าก็จะไปเจริญเติบโตไปเป็นสปอโรซิสไปเป็นเซอร์คาเลียเป็นแบบหางแฉกนะครับโดยจะใช้เวลาทั้งสิ้นก็คือ5-7สัปดาห์นะครับที่อยู่ในหอยนะครับหลังจากนั้นเซอร์คาเลียที่เป็นตัวอ่อนระยะติดต่อนะครับเขาก็จะหลุดออกมาจากหอยแล้วก็จะเตรียมเข้าสู่คนหรือว่าสัตว์ที่จะเป็นโฮสต์ต่อไปนั่นเองนะครับอย่างที่บอกพอคนลงไปว่ายน้ำปุ๊บหรือไปอาบน้ำหรือดื่มน้ำที่มีเซอร์คาเลียอยู่นะครับเซอร์คาเลียก็จะใช้ทะลุผ่านตัวของผิวหนังหรือเยื่อบุ ผนังปากของคนนะครับภายใน5นาทีโดยจะทิ้งห่างไว้ข้างนอกนะครับโดยบริเวณที่เซอร์เคเลียชัยทะลุเข้าไปจะเกิดอาการอักเสบแล้วก็คันนะครับเราจะเรียกว่าเซอร์เคเลียเดอร์มาไตติสนะครับโดยหลังจากนั้นภายใน1วันหรือ24ชั่วโมงนะครับพยาธิตัวอ่อนจะเข้าสู่หลอดเลือดดำในบริเวณนั้นนะครับแล้วเข้าไปในกระแสโลหิตผ่านหัวใจปอดแล้วก็กลับมาสู่หัวใจอีกนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านเข้ากระแสโลหิตไปถึงหลอดเลือดเข้าสู่ตับนะครับโดยตัวผู้ก็อย่างที่บอกไปครับจะโอบอุ้มตัวเมียอยู่ในร่องของเขานะครับและเคลื่อนย้ายตัวมายังหลอดเลือดดำบริเวณลำไส้ mesenteric ซึ่งตัวเมียก็จะวางไข่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตของเขานะครับโดยเขาบอกว่าระยะเวลาตั้งแต่เซอร์เคเลียหรือคือระยะติดต่อเนี่ยผ่านผิวหนังของคนจนกระทั่งพยาธิโตเต็มที่เนี่ยและวางไข่เนี่ยจะอยู่ที่เวลาใช้ประมาณ 25-28 วันนะครับโดยพยาธิวิทยาและลักษณะทางคลินิกนะครับพยาธิสภาพนะครับแบ่งออกได้เป็น3ระยะก็คือระยะฟักตัวนะครับระยะพยาธิวางไข่และไข่ออกจากหลอดเลือดดำเข้าไปอยู่ในลำไส้แล้วก็ระยะซ่อมแซมถ้าเกิดมีแผลเป็นนะครับระยะฟักตัวก็อย่างที่บอกไปครับเริ่มตั้งแต่เซอร์เคเลียเนี่ยเริ่มชัยเข้าสู่ผิวหนังถูกไหมครับหัวของมันเนี่ยจะมีการขับน้ำย่อยจากต่อมเข้าช่วยจากต่อมเข้าช่วยให้หัวเนี่ยเข้าไปได้สะดวกก็คือมันจะมีตัวของคล้ายๆเอนไซม์ที่เป็นน้ำย่อยเนี่ยก่อนที่มันจะคือร่างกายของเราก็จะมีความหนาในระดับนึงถูกไหมครับมีเรื่องของผิวหนังไอ้ตัวมอลสิตเหล่านี้มันก็มีความสามารถเช่นกันครับท่านผู้ฟังก็คือมันก็จะมีตัวของเอนไซม์เอาไปย่อยทำให้เวลามันชัยเข้าเนี่ยมันชัยเข้าได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเขาก็จะทิ้งห่างไว้ข้างนอกนะครับหัวที่จะกลายเป็นตัวอ่อนเนี่ยภายใน 24-36 ชั่วโมงนะครับผิวหนังบริเวณนั้นจะเกิดการอักเสบเกิดขึ้นนะครับมีผื่นคันเกิดขึ้นนะครับประมาณ 2-3 วันผื่นนี้ก็จะทุเลาแล้วก็จะหายไปเองนะครับหลังจากนั้นเราไอ้เจ้าตัวอ่อนนะครับมันก็จะเดินทางผ่านผิวหนังเนี่ยเข้าสู่เส้นโลหิตดำและไปยังปอดนะครับมันจะพักอยู่ที่ปอดประมาณ 2-3 วันทำให้เนื้อปอดเนี่ยมีเลือดออกนะครับในระยะนี้ก็คือระยะฟักตัวเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการไอนะครับมีไข้มีอาการอักเสบของปอดและหลอดลมหนาวสั่นปวดศีรษะต่อมน้ำเหลืองตามตัวนะครับตับและม้ามก็อาจจะมีอาการโตได้อาจมีลมพิษเกิดขึ้นทั้งตัวหน้าและตาบวมได้นะครับหลังจากนั้นเจ้าตัวอ่อนก็จะเดินทางต่อไปครับไปยังตับนะครับและก็เจริญเติบโตอยู่ในหลอดเลือดพอร์ทัลเวย์นะครับเนื่องจากตัวของมันเนี่ยปล่อยของเสียออกมาด้วยนะครับคือเนื่องจากว่ามันเป็นปรสิตมันมีระบบย่อยอาหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูดซึมสารอาหารพอมาดูดซึมมันก็ต้องขับออกเหมือนเราเลยนะครับเรากินข้าวเรากินอาหารเข้าไปของไหนที่มันเป็นของเสียเราก็ต้องขับมันออกถูกไหมครับทำให้เกิดพอมันมีการปล่อยของเสียออกมาปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบนะครับของตับขึ้นและที่ผนังของลำไส้เล็กก็จะมีเลือดเกิดขึ้นได้นะครับอันถัดมาก็คือระยะวางไข่และไข่เข้าไปในลำไส้นะครับตัวของเจปอริกัมเนี่ยตัวเมียเนี่ยเขาจะบอกว่าจะวางไข่มากกว่าแมนโซไนนะครับถึง10เท่าเลยนะครับทำให้ไข่พยาธิเนี่ยคั่งนะครับการเป็นแถวยาวภายในเส้นเลือดดำก็คือเรียกง่ายๆคือถ้ามันมีไข่เยอะมันก็จะเป็นเหมือนอุดตันนะครับท่านผู้ฟังอุดตันเส้นเลือดไม่ให้เลือดผ่านไปได้นะครับทำให้ลำไส้บริเวณนี้เนี่ยจะเคลื่อนไหวอย่างแรงพร้อมกันที่ไมลาซิเลียมเนี่ยจะขับน้ำเมือกผ่านเปลือกไข่ออกมาทำให้ไข่ที่อยู่ในหลอดเลือดนะครับผ่านทะลุผนังออกมาอยู่ในเนื้อเยื่อรอบๆหลอดเลือดและบางไข่ก็ทะลุเข้าไปในลูเมนของลำไส้ปนออกมากับอุจจาระนะครับโดยไข่พยาธิที่อยู่ในหลอดเลือดผ่านทะลุผนังออกมาอยู่ในเนื้อเยื่อรอบๆนะครับของลำไส้เนี่ยมันจะมีเซลล์มาล้อมซึ่งเป็นพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวครับที่เกี่ยวข้องกับพยาธิอย่างเช่นตัวของอีโอซิโนฟิลเนี่ยจะทำให้เกิดเป็นฝีเล็กๆขึ้นนะครับก็คือเป็นสูโดแอบเซสนะครับและเมื่อตุ่มฝีนี้แตกจะเกิดเป็นแผลค่อนข้างใหญ่นะครับโดยพยาธิตัวเต็มวัยเหล่านี้นะครับเขาจะชอบเคลื่อนตัวหาหลอดเลือดอันใหม่อยู่เสมอนะครับไข่พยาธิที่ได้วางไว้ก็จะถูกกระแสโลหิตพัดไปนะครับพาไปสู่เส้นเลือดพอร์ทัลเวนภายในตับแล้วถ้าผ่านทะลุเส้นเลือดออกมาอยู่ในตับรอบๆเส้นเลือดทำให้เกิดตุ่มคล้ายฝีเล็กๆมากมายภายในตับจะมีลักษณะเช่นเดียวกับลำไส้นะครับง่ายๆนะครับก็คือจากที่พูดมานะครับก็คือถ้าในกรณีไข่มันมีถูกไหมครับบางครั้งเวลามันออกไข่เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดการคั่งมันจะเหมือนกับเรียกง่ายๆคือเป็นการเพิ่มความดันของหลอดเลือดในบริเวณที่มันอยู่ถูกไหมครับพอมันเพิ่มความดันมันเหมือนเป็นแรงส่งให้ไข่เนี่ยเกิดขึ้นได้หลากหลายเวที่หนึ่งเลยก็คือมันเพิ่มความดันทำให้ไข่เราเนี่ยมันหลุดเข้ามา ในผนังภายในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ของเราแล้วมันก็มาปนกับอุจจาระของเราได้หรือในกรณีที่บางครั้งมันมีแรงดันสูงมากมันอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกในบริเวณนั้นนะครับพอหลอดเลือดแตกปุ๊บไข่ที่มันอาจจะไม่ได้เข้าไปสู่ในบริเวณลำไส้เนี่ยมันก็จะอยู่รอบๆนั่นถูกไหมครับรอบๆใกล้เคียงในบริเวณที่มันแตกครับหลอดเลือดมันแตกมันก็จะมีเซลล์ร่างกายของเรานะครับที่เห็นว่านี่คือสิ่งแปลกปลอมถูกไหมครับอย่างเช่นตัวอีโอซิโนฟิลเนี่ยเขาก็จะมาจัดการพอมาจัดการปุ๊บมันก็จะเกิดฝีมันก็จะเกิดตุ่มเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นในรอบลำไส้มันก็จะมีฝีเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นในบริเวณรอบตับมันก็จะมีฝีเกิดขึ้นในบริเวณตับเกิดขึ้นนะครับซึ่งสมมติบริเวณนั้นหลอดเลือดมันแตกถูกไหมครับมันอยู่ไม่ได้ละมันก็จะเคลื่อนตัวไปอีกที่อื่นที่มันสามารถอยู่ได้แล้วมันก็ทำแบบนี้เดียวกันไปเรื่อยๆตลอดนะครับโดยผู้ป่วยในระยะนี้นะครับก็คือระยะที่มันมีการวางไข่แล้วเนี่ยจะมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นมูกเลือดนะครับถ่ายบ่อยนะครับผมปวดท้องมีไข้มีลมพิษเกิดขึ้นเบื่ออาหารผอมลงนะครับตับโตและกดเจ็บนะครับถ้ามีการอุดตันของหลอดเลือดพอท่อม้ามนะครับมันก็จะโตด้วยนะครับเวลาเราตรวจเลือดอีโอซิโนฟิลนะครับนักเทคนิคการแพทย์เวลาตรวจนะครับเราจะเจอแล้วว่าจะสูงขึ้นมากประมาณ 60-80% นะครับซึ่งถือว่าผิดปกตินะครับเพราะว่าปกติแล้วในเลือดคนเราเนี่ยอีโอซิโนฟิลจะเจออยู่ที่ประมาณ0ถึง1หรือ1ถึง2นี่คืออย่างมากแล้วนะครับไม่ค่อยจะเจอนะครับถ้าไม่มีเรื่องของการติดปรสิตหรือโดยเฉพาะนี่คือพยาธินะครับตัวดูอุจจาระนะครับก็จะเริ่มพบไข่พยาธิที่เป็นตัวของเจฟโฟนิกัมได้ง่ายอาการต่างๆเหล่านี้จะอยู่ได้นานนะครับก็คือ3ถึง10สัปดาห์ไข้และอาการต่างๆก็จะลดลงและหายไปในที่สุดอาการจะเกิดขึ้นใหม่เมื่อพยาธิวางไข่ใหม่อีกชุดนึงนะครับง่ายๆก็คือถ้ามีการวางไข่ก็จะเกิดอาการเหล่านี้เกิดขึ้นทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเป็นหายๆเกิดเป็นอาการอะไรครับเรื้อรังถูกมั้ยครับตับก็จะโตมากขึ้นจนกว่าผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตนั่นเองนะครับโดยอย่างที่บอกไปครับว่าพยาธิบางครั้งนะครับอาจจะเคลื่อนไปอยู่ที่หลอดเลือดที่เราเรียกว่า inferior vena cava ได้นะครับแล้ววางไข่ไข่มีสิทธิ์นะครับที่จะถูกพัดไปโดยกระแสโลหิตเนี่ยสู่สมองปอดเรียกหุ้มสมองเกิดเป็นฝีหรือเป็นตุ่มขึ้นเนี่ยที่เป็นซูโดแอบเซสเกิดขึ้นในบริเวณเหล่านั้นได้เช่นกันนะครับทำให้เกิดอาการทางปอดทางสมองได้เช่นอาการชักอัมพาตหรือเสียชีวิตนะครับอันถัดมาก็คือเป็นระยะซ่อมแซมและเกิดมีแผลเป็นนะครับระยะนี้จะเป็นระยะที่อย่างที่บอกไปครับว่าร่างกายมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นเวลาเกิดอะไรความผิดปกติกับร่างกายเรานะครับไม่ว่าเราจะติดเชื้อเราจะเป็นแผลร่างกายเรามักจะมีการซ่อมแซมตัวเองถูกไหมครับเราเป็นแผลสักพักนึงแต่แผลเราก็จะสมานเองถูกไหมครับเมื่อการดำเนินของระยะที่2นะครับก็คือระยะวางไข่เนี่ยมันสิ้นสุดลงนะครับแต่เนื่องจากผู้ป่วยครับอย่างที่บอกไปได้รับเชื้อพยาธิเข้ามาใหม่และเชื้อเดิมเกิดวางไข่ออกมาอีกอันนี้คือได้อีก2กรณีนะครับกรณีแรกก็คือปรากฏว่าพอหลังจากสูญพยาธิมันจะตายไปแล้วเรารักษาไปเรียบร้อยปรากฏว่าไปรับมาใหม่หรืออาจจะเป็นหายๆถูกไหมครับพยาธิมันหยุดวางไข่ไปช่วงนึงแล้วมันกลับมาวางไข่อีกครั้งนะครับทำให้ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพทั้งระยะที่2แล้วก็3เนี่ยปนกันไปเรื่อยๆนะครับลำไส้ในระยะนี้เมื่อหายมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าพังผืดนะครับหรือไฟโบซิตขึ้นแทนที่อีพิธีเลียมนะครับลำไส้มันจะหนาขึ้นนะครับท่านผู้ฟังไอตัวของเมสเซนเทริกมันจะหนาหลอดเลือดเมสเซนเทริกและพอทอเวนมีสิทธิ์ที่จะถูกอุดตันได้นะครับโดยเซลล์ในเนื้อตับที่ถูกทำลายนะครับมันจะเกิดแทนที่โดยเป็นพังผืดเนี่ยมาแทนที่ถ้ามันมีไฟโบซิตเกิดขึ้นในที่ตับเยอะๆนะครับหรือไอพังผืดเหล่านี้เยอะๆมันจะทำให้เกิดสภาวะตับแข็งนะครับผู้ป่วยจะมีการท้องป่องทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับโดยผู้ป่วยในระยะนี้นะครับจะเริ่มมีอาการแล้วครับพอเป็นตับแข็งตัวเหลืองตาเหลืองซีดนะครับอ่อนเพลียเบื่ออาหารท้องอืดท้องเฟ้ออยู่เสมอนะครับผอมลงมากนะครับอาจจะมีน้ำในช่องท้องเกิดขึ้นนะครับและอาจที่จะเลวร้ายสุดก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของมะเร็งในลำไส้หรือในตับร่วมกันได้นั่นเองนะครับโดยสำหรับการวินิจฉัยนะครับของโรคเจ้าตัวของพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับวินิจฉัยได้โดยการหนึ่งเลยก็คือตรวจหาอุจจาระหาไข่พยาธินะครับ และอีกวิธีนึงก็คือวิธีฟักไข่และตรวจหาไมลาซิเดียมที่ว่ายอยู่ในน้ำนั้นนะครับอันนี้เป็นวิธีนึงนะครับก็คือถ้าเราสงสัยเราอาจจะเอาอุจจาระเนี่ยมาเพาะเชื้อแล้วเราก็จะมาดูครับว่ามันมีตัวอ่อนเนี่ยมันออกมาไหมนะครับหรืออีกอันนึงก็คือการทำ rectal biopsy ก็คือการตัดเนื้อเยื่อบริเวณจาก rectum หรือก็คือตัวของไส้ตรงนะครับตรวจหาคัพยาธิด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือทำ section ด้วยกล้องจุลทรรศน์อันนี้จะเป็นหน้าที่ของแพทย์กับนักที่มีการแพทย์โคการกันแล้วนะครับหรืออีกอันนึงคือการตรวจหาทางน้ำเหลืองวิทยาก็ได้นะครับเช่นintradermal test โดยใช้แอนติเจนก็คือเป็นหลักการที่จะเป็นคล้ายๆเหมือนกับตรวจโดยการเจาะเลือดหรือดูเรื่องของน้ำเหลืองเป็นต้นนะครับการรักษานะครับหลักๆเลยก็คือให้ยาที่มีความเฉพาะต่อการฆ่ามันนะครับอย่างเช่นพลาซิลควอนเทลควอเทลนะครับหรือโซเดียมแอนติโมนีตาเทรดนะครับผมอันนี้เหล่านี้เป็นต้นนะครับการป้องกันนะครับก็คือจะต้องให้การรักษาผู้ป่วยทุกคนนะครับแนะนำเรื่องของการถ่ายอุจจาระปัสสาวะลงในส้วมอย่าถ่ายลงน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแล้วก็สองเลยคืออันถัดมาเลยคือทำลายหอยที่เป็นโฮสต์กึ่งกลางก็คือไอ้พวกหอยฝาเดียวเนี่ยที่ผมบอกไปเนี่ยทำลายให้หมดนะครับหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำท่องน้ำอาบน้ำในบริเวณที่อาจจะสงสัยนะครับว่ามีเรื่องของการพยาธิตัวอ่อนในระยะนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเฉพาะเจโปริกัมอันนั้นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนะครับท่านผู้ฟังจะเป็นน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายละของในเรื่องของหมวดพยาธิใบไม้ในเลือดนะครับเราจะมาคุยกันต่อว่าไอ้แล้วแม่โขงเนี่ยที่มันอยู่ในแถบรูปแม่น้ำโขงเนี่ยมันเป็นยังไงมันคล้ายๆกับตัวของเจโปริกัมไหมนะครับและเราก็จะเสริมให้อีกนิดนึงนะครับก่อนที่มันจะหมดซีรีส์นี้นะครับเราก็จะเสริมประวัติให้แล้วกันนะครับว่ามันมีมานานหรือยังนะครับว่าหลักฐานต่างๆเนี่ยมันมีการพบมากี่ปีแล้วนะครับแล้วก็รวมไปถึงในไทยบ้านเราเนี่ยเคยมีการระบาดบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเก็บไว้เป็นในครั้งถัดไปนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็โอ้โหถือได้ว่าได้รับเป็นองค์ความรู้ไปกันน่าจะมากไปพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าการเป็นโรคของมนุษย์ของคนคนหนึ่งเนี่ยมันมีหลากหลายปัจจัยถูกไหมครับในบางครั้งคนที่มีอาการเป็นตับโตหรือว่าเป็นตับแข็งบางทีเราอาจจะคิดว่าเขาเกิดขึ้นจากเฉพาะการดื่มเหล้าหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์อย่างเดียวหรือเปล่าอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่นะครับบางครั้งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะมาจากทั้งอาหารถูกไหมครับเพราะว่าคนที่เป็นไขมันพอกตับแล้วไม่มีการดูแลต่อไปเนี่ยหรือว่าไม่มีการควบคุมเรื่องของอาหารก็ดีนะครับหรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆดื่มแอลกอฮอล์จัดๆนะครับมันก็ทำลายตับถูกไหมครับพอมันเกิดการพอตับมันถูกทำลายเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออย่างที่บอกไปครับมันจะเกิดเป็นพังผืดเกิดขึ้นนะครับซึ่ง ถ้าไอ้พังผืดเหล่านี้มันยิ่งมีเยอะมากขึ้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะส่งผลทำให้เซลล์ที่มันควรจะมีของมันนะครับมันไม่เกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนกับเซลล์ตายถ้าให้นึกสภาพนะครับก็คือยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นสมมตินะครับว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันมีการซ่อมแซมแบบในลักษณะที่มันไม่ใช่ผิวหนังมันเป็นลักษณะเหมือนกับผืดมันเป็นพังผืดหรือมันเป็นเนื้อแข็งๆที่มันมาเกิดขึ้นซึ่งถ้าสมมติมันมีเยอะถูกไหมครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันจะทำให้เซลล์เหล่านั้นเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้ครับท่านผู้ฟังพอมันอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะเริ่มตายพอมันตายกันไปปุ๊บระบบมันก็จะเริ่มรวนพอมันรวนมันก็จะส่งผลให้เกิดพยาธิต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าถ้ามันเกิดในตับบ่อยๆนะครับ ขออภัยนะครับสาเหตุหลักๆเลยที่คนเป็นตับแข็งกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับว่าคือตัวของแอลกอฮอล์มันก็ไปทำลายถูกไหมครับมันไปทำลายเซลล์ตับนะครับมันทำให้ตับทำงานหนักพอเซลล์มันตายเซลล์มันมีการซ่อมแซมมันก็เกิดการซ่อมเป็นพังผืดเกิดขึ้นพอเป็นพังผืดเกิดขึ้นเซลล์ที่มันดีๆเซลล์ที่มันควรจะมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการทำให้ตับของเรามันทำงานไปได้มันก็จะเริ่มน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับก็ทำท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของตับแข็งเป็นเรื่องของมะเร็งตับตามมานั่นเองนะครับซึ่งนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นอาหารการกินแล้วการดื่มแอลกอฮอล์แล้วนะครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถส่งผลได้ทั้งตับทั้งลำไส้นะครับที่คนกำลังเป็นกันเยอะนั่นก็คือหนึ่งในเรื่องของการติดเชื้อพยาธิเหล่านี้เป็นต้นก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับสำหรับในวันนี้นะครับตัวของผมนะครับนักเทคนิคการแพทย์กองพบพันธกิจนะครับก็ขออนุญาตลาท่านฟังไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
0: ขอเสนอข้อมูลเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชุมชนสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรามีห้องปฏิบัติการชุมชนที่พร้อมให้บริการทุกท่านโดยเฉพาะการตรวจสุขภาพประจำปีและการวัดปริมาณมวลกล้ามเนื้อและไขมันด้วยเครื่องบอดี้สแกนที่ทันสมัยและทำให้ท่านได้รับข้อมูลสุขภาพอย่างครบถ้วนพร้อมทีมนักเทคนิคการแพทย์ที่จะแปลผลการตรวจให้ท่านได้เข้าใจและยังมีบริการออกหน่วยตรวจสุขภาพนอกสถานที่ซึ่งมีประโยชน์ต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในสังกัดของท่านช่วยให้บุคลากรได้ตรวจสุขภาพอย่างครบถ้วนโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเราได้ที่089-421-4384มาร่วมดูแลสุขภาพของคุณไปพร้อมกันกับเรา
2: พบกับช่วง Be Healthy Be Happy กับเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยขอนแก่นในรายการเสียงชุมชนคนอีสานทางสวท.ขอนแก่นFM 99.50 MHz AM 621 KHz ทุกวันพุธเวลา 13-14 นาฬิกาพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพและสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประ

0: ชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
5: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า1ล้าน4หมื่นครัวเรือนทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกอาทิจังหวัดสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วและชลบุรีระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวปภ.จึงได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ชุมชนและถนนหลายจุดในกรุงเทพมหานครยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้า
6: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยพบว่าขณะนี้ยังมีชุมชนและซอยที่น้ำท่วมสูงได้แก่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าซอยรามคำแหง60ที่ระดับน้ำยังสูงถึง 50-70 ซมซอยคูบอน27หมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มช่วงทางออกกลางซอยและท้ายซอยนอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงซอยเสรีไทย41และ43ที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้รวมถึงซอยสุวินทวงศ์96หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองชุมชนหลวงแพ่งซอยรามอินทรา117มีนบุรีและหมู่บ้านพฤกษาวิว 50/1 ถนนราชพัฒนาส่วนถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงเช่นถนนลาดพร้าวจากซอยลาดพร้าว113ถึงแยกบางกะปิที่ระดับน้ำสูงถึงประมาณ30เซนติเมตรถนนบุรพาทั้งเส้นระดับน้ำสูง30-40เซนติเมตรขอให้งดสัญจรผ่านถนนนวมินทร์ช่วงซอย38ถึงแยกบางกะปิระดับน้ำสูง20-30เซนติเมตรและช่วงตัดคลองจระเข้น้อยถึงตัดคลองการหลงระดับน้ำสูง10-40เซนติเมตรเป็นต้นจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนประชาชนเกี่ยวกับพายุโซนร้อนซูริแกที่เตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุในวันนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นหรือ JMA รายงานว่าพายุโซนร้อนซูริแกซึ่งมีความเร็วแรงลมใกล้ศูนย์กลางพายุอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมกระโชกแรงสูงถึง108กิโลเมตรต่อชั่วโมงเตรียมพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของหมู่เกาะอิสุตั้งแต่ช่วงเย็นของวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่าคลื่นทะเลในมหาสมุทรอาจสูงถึง5เมตรขณะที่พื้นที่ทางตอนเหนือของหมู่เกาะอิสุและจังหวัดชิบะ อาจมีคลื่นสูง3เมตร JMA ยังขอให้ประชาชนในจังหวัดชิบะและจังหวัดคานากาวะเฝ้าระวังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและดินโคลนถล่มรวมถึงระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและพายุทอร์นาโดที่อาจเกิดขึ้นได้พร้อมเน้นย้ำประชาชนติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศล่าสุดอย่างใกล้ชิด1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น
7: แล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: FM 99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วคร
11: ับ เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: มีการคาดการณ์ว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีสิสร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่รื้อของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากอ้าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะและแน่นอนค่ะรับชมทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังคะทางเพจFacebook นะคะสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าท่านไหนนะคะสะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะคะสอบถามข่าวสารหรือว่าจะโทรโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงได้นะเป็นในช่วงหลังไมค์พักเบรกแล้วกันนะคุณผู้ฟังติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0432367 26ค่ะพบกันวันนี้นะคุณผู้ฟังวันพุธที่30 กันยายน 2569นะคะเวลาเดิมค่ะเวลาดีๆของเรานะคะมีนัดกันนะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์นะคะแล้วก็ดีเจอายนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังอำนวยการผลิตนะคะโดยผอ. อชิรยามังคณีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรียกได้ว่าสุดท้ายของหลายๆอย่างเลยนะคะ30 กันยายนหลายๆท่านเกษียณปีนี้แล้วนะคะวันสุดท้ายของการทำงานหลังจากนี้จะได้พักผ่อนกายาแล้วหลังจากที่ทำงานมาเป็นเวลานานนะจนถึงอายุ60 ปีนะคะใครที่เกษียณวันนี้นะคะก็ยินดีด้วยได้พักผ่อนแล้วนะคะแล้วก็ทักทายทางออนไลน์ก่อนดีกว่านะคะกับน้องเอิร์ธนะคะเนตินาถนะคะสวัสดีครับฟังอยู่แพร่ฝนไม่ตกครับวันนี้แดดดีมากอ้อที่แพร่แดดดีเลยใช่ไหมคะสวัสดีน้องเอิร์ธด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีจ้าปูเป้สวัสดียามบ่ายค่ะพรุ่งนี้เริ่มไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะพรุ่งนี้เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกด้วยใช่แล้วพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะต้องเข้าไปกดยืนยันด้วยใช่ไหมสำหรับเดือนตุลากับพฤศจิกานะใช้รวมกัน 1,000 บาทนะคะเพราะฉะนั้นของเดิมของใครที่ยังเหลืออยู่นะในเดือนกันยายนนี้วันนี้วันสุดท้ายนะคะต่อให้เหลือ50บาทไม่มีการทบไปเดือนถัดไปแน่นอนค่ะต้องใช้ให้หมดภายในวันนี้แล้วนะคะเปิดดูในแอปเป๋าตังกันด่วนๆเลยค่ะทุกคนคะหมดหรือยัง 1,000 บาทของเดือนนี้ก็หมดกันหรือยังถ้ายังไม่หมดใช้ให้หมดวันนี้นะคะก็ใช้ให้เต็มสิทธิ์นะครบสิทธิ์เลยนะคะสำหรับอายก็คือ DJ นี่ไม่ต้องห่วงค่ะใช้หมดแล้วเรียบร้อยเกลี้ยงเหลือ 0.00 บาทเลยค่ะสตางค์หนึ่งก็ไม่เหลือค่ะใช้คลุ้มมากเลยทีเดียวนะคะน้องเอิร์ธขอเพลงฉันดีใจที่มีเธอครับได้เลยค่ะเดี๋ยวในช่วงแรกนะพักเบรกช่วงแรกเดี๋ยว DJ จะเปิดให้กับน้องเอิร์ธเลยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาดูในช่วงแรกแน่นอนต้องมาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนนะคะแน่นอนเลยมาดูพยากรณ์อากาศของเรามาดู24ชั่วโมงข้างหน้ากันก่อนนะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะยังคงที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมินะคะส่วนลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมนะคะตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างส่วนพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเราในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าปลอดโปร่งพอสมควรแต่ก็ไม่รู้จะไปตกที่ไหนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังของขอนแก่นของเรานะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่มีลมผิวพื้นนะคะเป็นลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะคะอยู่ที่34 องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่23 องศาเซลเซียสในช่วงนี้คุณผู้ฟังเนี่ยอายก็เลยเหมือนจะไม่สบายแล้วในช่วงนี้เนาะอากาศแบบพอมันมีฝนมาหนักๆปรับเปลี่ยนมาเป็นแดดออกเดี๋ยวก็คลึ้มๆเดี๋ยวก็ปล่อยๆอยู่เงี้ยดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงนี้นะน้องเอิร์ธบอกว่าผมเหลือสิทธิ์1บาทครับโอ้โหน้องเอิร์ธทำไมไม่ใช้ให้หมดเหลือบาทนึงอ่ะเนาะเสียดายเพราะอาจพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะเข้าไปแอปเป๋าตังค์อีกรอบนึงนะคะให้กดยืนยันสิทธิ์ที่จะรับอีกรอบหนึ่งนะสำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะใช้ได้ในระยะเวลา2เดือนแต่ว่าได้ 1,000 บาทเท่านั้นนะคะพรุ่งนี้อย่าลืมนะลองเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์กันนะคะคุณฟังมาดูต่อมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางฝั่ง
จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะอย่างที่ไอบอกไปเนาะในรายการของก่อนหน้านี้แล้วก็วันก่อนว่าทางปภ.เขต6ขอนแก่นของเรานะคะได้มีการสนับสนุนนะทั้งทางเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะต่างๆเลยอุปกรณ์ต่างๆเลยนะคะไปลงพื้นที่ทางภาคตะวันออกทางที่ปราจีนบุรีนะทางแถบที่มีเรื่องของอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ฟังเรียกได้ว่าเขาบอกว่าน่าเป็นห่วงมากๆนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเรียกได้ว่าตอนนี้ก็ยังหลายจุดกันอยู่นะคะยังมีอีกหลายพื้นที่เหลือเกินที่ยังต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ฟังทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะนะคะผู้อำนวยการศูนย์ได้สั่งการด่วนนะคะมีการระดมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลรถกู้ภัยแล้วก็อุปกรณ์ทางน้ำตรงไปที่พื้นที่ที่จะเข้าไปช่วยเหลือแบบเต็มที่เลยนะคะโดยรอบนี้เนี่ยเขาบอกว่าแบ่งกำลังออกเป็น2ทีมปฏิบัติการหลักๆด้วยกันนะคะที่จะเข้าถึงจุดวิกฤตทันทีนะคะโดยทีมแรกคุณผู้ฟังมีการนำรถยนต์บรรทุกทรงสูงลุยน้ำท่วมขังนะคะในซอยเจ้าพระยา1ที่ตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งจุดนี้ค่ะเขาบอกว่าระดับน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยนะคะทำให้รถเล็กเนี่ยรถคันเล็กๆเนี่ยผ่านไม่ได้ทางทีมงานนะคะจึงเข้าไปลำเลียงชาวบ้านที่ติดค้างพร้อมสิ่งของจำเป็นออกมาอย่างพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะส่วนทีมที่สองค่ะมีการนำเรือท้องแบนนะคะติดเครื่องยนต์ลุยเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะบริเวณซอยด้านหลังอบจ.ปราจีนบุรีเพื่อที่จะอพยพนะคะทั้งผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยออกจากบ้านเรือนนะคะที่ถูกน้ำท่วมขังนำส่งจุดพักพิงชั่วคราวอย่างปลอดภัยค่ะทางท่านผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นนะคะคุณผู้ฟังได้เน้นย้ำนะให้กับทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยนะคะว่าความปลอดภัยและความรวดเร็วต้องมาเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงทั้งเด็กผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะต้องได้รับการดูแลก่อนเขาเรียกได้ว่าบางทีเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือเนี่ยจะต้องมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่เปราะบางที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละค่ะคอยดูแลประชาชนอื่นๆนะคะต่อมานะคะเพื่อที่จะช่วยออกมาจากที่ที่มันเป็นวิกฤตจริงๆนะคะออกมาจากพื้นที่วิกฤตเนาะแถมยังมีการจัดตั้งทีมเฝ้าระวังระดับน้ำเนี่ยตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยนะคะพร้อมที่จะเสริมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องสูบน้ำทันทีหากมีการร้องขอเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสำหรับแฟนๆรายการที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยปลอดภัยไว้ก่อนเลยนะคุณฟังใครที่เราฟังรายการไออยู่นะคะก็เนี่ยแหละค่ะแจ้งเตือนไปยังพ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนที่รู้จักที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยขอให้มาเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะส่วนจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะเดี๋ยวอาจจะรีบนำมารายงานให้ทุกท่านเนี่ยรับฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะคะไม่ต้องห่วงนะยังติดตามอย่างแน่นอนเลยนะคะเอามาดูอีกเรื่องนึงวันนี้ก็ยังมีอีกนะคุณฟังนอกเหนือจากเรื่องของน้ำท่วมแล้วนะคะก็ยังมีข่าวสารอีกหลายอย่างเลยให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะวันนี้เรียกได้ว่ามีข่าวดีมีกิจกรรมนะคะที่มันโดนใจเลยแหละโดนใจเลยสำหรับสายรักสุขภาพนะคะสายช็อปต่างๆหรือว่าคนที่ชอบอุดหนุนของดีบ้านเรานะคะมาฝากกับทุกท่านเลยนะคะใครที่อาจจะกำลังมองหาพวกผักสดต่างๆหรือว่าสินค้าเกษตรคุณภาพดีนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดงานนี้เด็ดขาดเลยนะคะทุกท่านคะเพราะว่าทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณผู้ฟังอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยเขาฝากอายนะมาเชิญชวนแฟนๆรายการทุกท่านเลยนะคะที่จะมาร่วมอุดหนุนแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะซึ่งก็จะมีการจัดงานค่ะทุกวันศุกร์นั่นแหละแล้ววันศุกร์นี้เขาก็ฝากเชิญชวนมาเพราะว่ามีสินค้าให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเลือกใช้เลือกซื้อเลือกช็อปกันอย่างเต็มที่เลยนะคะปักหมุดไว้เลยคุณผู้ฟังเอามาจดเวลากันไว้ให้ดีเลยนะคะจัดงานวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569นี้นะคะตั้งแต่เวลา10โมงเช้ายาวไปจนถึง5โมงเย็นเลยค่ะ
สำหรับสถานที่ก็คือตลาดอย่างโฮมช็อปนะคะหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะคะเดินทางก็สะดวกมากๆด้วยนะคะแล้วก็แอบบอกนะคุณผู้ฟังคะไฮไลท์เด็ดภายในงานนะเขาบอกว่ามีทั้งของกินพืชผักต่างๆที่แบบว่าสดสะอาดปลอดภัยแล้วก็ราคาดีด้วยเขาบอกว่าแค่ไปเดินช็อปเนี่ยก็ฟินแล้วนะใครอยากฟินนะไปดูกับแบบใครชอบทานสินค้าแบบว่าที่เป็นพวกผักอะไรเงี้ยนะสายเฮลตี้แล้วก็อยากได้ผักที่มันปลอดสารพิษจริงๆอย่างเงี้ยก็ไปได้เลยนะคะเขาบอกว่าผักปลอดภัยสดใหม่จากสวนด้วยขนมากันทั้งหมดเลยส่งตรงจากมือเกษตรกรถึงมือพวกเราทุกคนเลยนะคะแน่นอนไม่ได้มีแค่ผักแค่นั้นมีสินค้าแปรรูปที่มีคุณภาพด้วยมีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปหลากหลายรายการเลยค่ะคุณผู้ฟังจะซื้อไว้ทานเองก็อร่อยหรือจะซื้อเป็นของฝากก็ถูกใจผู้รับแน่นอนนะคะซ้อเขาบอกว่าที่สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังการที่เราไปร่วมช็อปครั้งนี้เนี่ยเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้มันหมุนเวียนเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่แล้วก็ชุมชนท้องถิ่นของเราด้วยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังศุกร์ที่2ตุลาคมนี้นะคะอย่าลืมแวะไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีแล้วก็ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ของเรากันเยอะๆนะคะเขาบอกว่ารับรองได้เลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนได้ของมาของดีนะติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ไปได้เลยนะคุณผู้ฟังทักทายทางออนไลน์นะคะกับพี่แมวนะคะเสียงชัดเจนครับขอเพลงท้องไม่รับของดังพันกอดได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะเอาเนื้อหาเพลงแรกก่อนหาเพลงแรกให้กับน้องเอิร์ธก่อนนะน้องเอิร์ธขอเพลงฉันดีใจที่มีเธอได้เลยนานๆทีแบบว่าน้องเอิร์ธอาจจะเพิ่งเคยเข้ามารับชมรับฟังหรือเปล่ายินดีต้อนรับนะคะอยากให้น้องเอิร์ธมารับฟังรายการตลอดเลยได้นะเพราะว่านอกจากมีข่าวสารดีๆให้ได้ติดตามกันแล้วเนี่ยมีสิทธิประโยชน์หรือว่าเป็นข่าวสารจากทางภายในจังหวัดขอนแก่นเองหรือว่าทั่วประเทศหรือว่าจะเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยนโยบายต่างๆโครงการดีๆจากทางรัฐบาลอย่างนี้นะคะดีเจก็จะนำมาให้ทุกท่านได้ติดตามก่อนอื่นก่อนใครเลยแล้วก็มาอธิบายให้ทุกท่านเนี่ยได้รับรู้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะยินดีต้อนรับทุกท่านที่อาจจะเพิ่งเคยเข้ามารับชมรับฟังก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะ

แต่ว่าถ้าจะดีก็ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆทุกคนนะได้ร่วมรับชมรับฟังรายการฟังสบายใบสองนี้ไปด้วยกันนะคะเอาแหละเดี๋ยวหาเพลงให้น้องเอิร์ธได้แล้วเดี๋ยวจะเปิดเพลงก่อนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่คุณผู้ฟังก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่สองแน่นอนค่ะว่ายังมีข่าวสารดีๆนะให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

จัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณฟังคะกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะยังอยู่กับ DJ RI นะคะในช่วงที่2แน่นอนว่ายังมีข่าวสารมาให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามรับชมรับฟังกันเช่นเคยนะคะทักทายทางออนไลน์ก่อนเลยนะคะน้องเอิร์ธพี่ไอเปิดเพลงให้เรานะคะแล้วก็รวมถึงพี่แมวด้วยเปิดเพลงให้ครบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีการแนะนำผลงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีกับน้องดาวเสาด้วยนะจ๊ะคิดถึงพี่ไอจังเลยฮะขอเพลงรักสามเศร้าของพลิกไทยได้เลยค่ะเดี๋ยวเบรกที่2นะคะพี่ไอเปิดให้เลยนะคะกับเพลงรักสามเศร้าเนาะแล้วก็สวัสดีแม่มนด้วยนะคะรับฟังจากทางกรุงเทพใช่ไหมคะกรุงเทพคุณแม่มีแดดบ้างหรือยังคะมีแดดให้เราเห็นได้ชื่นใจบ้างหรือยังคะหรือว่ายังครึ้มๆอยู่คะตอนนี้ที่ขอนแก่นเนี่ยมีแดดแล้วนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีต่อไปอีกหรือเปล่านะต้องรอดูกันนะคะว่าปลายฝนต้นหนาวนี่แหละจะมีมาอีกระลอกหนึ่งหรือเปล่านะคะยังคงที่จะต้องติดตามข่าวสารในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคุณผู้ฟังมาดูกันในช่วงที่2ค่ะวันนี้มีข่าวดีมีข่าวดีนะคะส่งตรงจากครม.เลยค่ะมาฝากพี่น้องเกษตรกรไทยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะครม.นะคะอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่าอีก 1,500 ล้านบาทค่ะที่จะเดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 68/69 เพิ่มเติมนะคะคราวนี้สำคัญมากสำหรับครอบครัวชาวนาที่ยังคงตกค้างกันอยู่หรือเพิ่งผ่านการตรวจสอบสิทธิ์มานะคะรวมแล้วกว่า 233,000 ครัวเรือนด้วยกันโดยทางธกส.ค่ะคุณผู้ฟังจะเป็นผู้สำรองจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีของพี่น้องชาวนาโดยเร็วที่สุดเลยนะคะเงื่อนไขและรายละเอียดการจ่ายเงินเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาลองดูกันซิรอบนี้เงื่อนไขเดิมค่ะคุณผู้ฟังอัตราเงินช่วยเหลือนะคะยังอยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทโควต้านะคะต่อครัวเรือนไม่เกิน10ไร่เพราะฉะนั้นรับสูงสุดต่อครัวเรือนนะ 10,000 บาทต่อครัวเรือนเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ครม.นะคะยังได้ขยายเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือเนี่ยออกไปถึงวันที่31ธันวาคมนี้เลยนะคะยาวๆไปเลยเพื่อที่จะมั่นใจนะคะว่าพี่น้องชาวนาทุกคนที่มีสิทธิ์เนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือแบบครบถ้วนอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมอย่างแน่นอนด้วยนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็ทางรัฐบาลบอกว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องนะคะให้กับทุกครอบครัวเนี่ยมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะใครที่กำลังรอเงินก้อนนี้อยู่นะคะก็เตรียมเช็คบัญชีธกส.ของตัวเองไว้ได้เลยนะคะหรือถ้ายังไม่แน่ใจว่าเอกสารครบไหมหรือทำถูกต้องหรือยังไปที่ธกส.นะคะไปติดต่อไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองไปสอบถามนะคุณฟังอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่มีสิทธิ์เนี่ยได้รับสิทธิ์กันครบทุกคนนะคะเพราะว่ารอบนี้มันมีการขยายเวลาในการจ่ายเงินด้วยไงคะให้ยาวไปถึงธันวาคมเลยเพราะฉะนั้นมีเวลาแต่มีเวลาแล้วไม่ใช่ว่าชะล่าใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพอแป๊บๆนะ31ธันวาคมอีกแป๊บเดียวเองนะคะประมาณ3เดือนเนาะมันแป๊บเดียวค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่แน่ใจใครที่เป็นผู้ตกหล่นหลายแหล่ไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันด้วยนะคะมาต่อคุณผู้ฟังยังมีเรื่องดีๆนะยังมีข่าวสารสำคัญนะคะที่อยากจะมาย้ำอย่างที่คุณผู้ฟังอะไรนะปูเป้ได้แนะนำมาเนาะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีไทยช่วยไทย plus ได้รับนะคะอีก 1,000 บาทพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นแอปเป่าตังเตรียมไว้ให้พร้อมนะคะใช้ต่อเนื่องกันไปเลยนะวันนี้วันสุดท้ายสำหรับใครที่ยังใช้ไม่หมดรีบใช้นะจ๊ะแล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มของทุกคนด้วยนะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนตุลาคมได้รับ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะคะขยายให้ 1,000 บาทเหมือนของไทยช่วยไทย plus เลยนะคะเรียกได้ว่าทางกระทรวงการคลังค่ะคุณผู้ฟังออกจะเพิ่งออกมาย้ำเตือนกันแหละค่ะสำหรับใครเนาะที่ผ่านเกณฑ์แล้วต้องรีบไปยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะดูดีๆนะคุณผู้ฟังใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะย้ำตรงนี้เลยนะคะว่าต้องยืนยันตัวตนให้สมบูรณ์เท่านั้นถึงจะใช้สิทธิ์ได้และที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังไม่มีการทบสิทธิ์ย้อนหลังให้นะคะคุณผู้ฟังคะขอเป็นในช่วงพักเบรกแล้วกันเนาะ
เดี๋ยวโทรมาในช่วงพักเบรกเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ขอข่าวแบบยาวๆให้ทุกท่านได้ติดตามกันก่อนขอเพลงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขอเป็นหลังไมค์เนาะคุณผู้ฟังเอามาดูกันต่อถึงไหนแล้วนะเอางี้ให้ทุกท่านนะคะเข้าไปยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์นะสำหรับใครนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่แน่ใจว่าสิทธิ์ของเราได้ครบถ้วนกันหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้านะคะสำหรับช่องทางและระยะเวลาการยืนยันตัวตนก็มีดังนี้เลยคุณผู้ฟังช่องทางแรกนะคะสำหรับใครที่สะดวกไปที่ธนาคารนะคะทั้งที่ออมสินธกส.ธอส.และก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสามารถจะไปยืนยันตัวตนได้ในเวลาทำการจนถึงวันที่14ตุลาคม2569นี้เท่านั้นนะคะอันนี้สำหรับธนาคารนะแล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะสำหรับคนที่สะดวกทำผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะสามารถทำได้เลยตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง5ทุ่มหรือจะไปที่ธนาคารกรุงไทยก็ทำได้นะคะแต่ว่าทางแอปพลิเคชันจะทำได้จนถึงวันที่12มกราคมปี70เลยนะคะและสำหรับใครที่เดินทางไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารเนาะไอแนะนำแบบนี้คุณผู้ฟังให้รอตรวจสอบผลเนี่ยกับทางเจ้าหน้าที่สาขาให้เรียบร้อยก่อนตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านจะได้ชัวร์เพราะบางทีเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเสร็จแล้วมันเรียบร้อยแล้วแต่บางทีระบบมันอาจจะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นยืนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่อยู่ไหนๆก็เดินทางไปถึงธนาคารแล้วทำให้มันสำเร็จให้ในแอปพลิเคชันมันขึ้นเลยว่าได้รับเรียบร้อยแน่นอนยืนยันตัวตนเรียบร้อยแน่นอนครบถ้วนได้สิทธิ์แน่นอนอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ฟังเรามันจะเสียเวลาเนาะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเมืองหรือไม่ได้อยู่ตรงใกล้ๆกับธนาคารนะคะก็เนี่ยแหละพอไปก็เช็คให้ดีก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะคะว่าชัวร์แล้วข้อมูลเราถูกต้องแน่นอนนะคะก็เนี่ยแหละคุณฟังหรือใครอยากที่จะโทรศัพท์เข้าไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็โทรได้เลยนะคะที่เบอร์021092345อีกรอบหนึ่งเนาะ021092345นั่นเองนะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดสิทธิ์กันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจก็ไปถึงที่ธนาคารได้เลยหรือว่านี่แหละติดต่อไปเบอร์เมื่อสักครู่ที่ไอได้แจ้งไปด้วยนะคะเอามาดูสำหรับเรื่องรายละเอียดกันบ้างดีกว่าในเดือนตุลาคมนี้ทำไมนะไอถึงอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ในเดือนนี้นะคะมาดูกันนะเขาบอกว่าในรอบแรกนะคะในวันที่1ตุลาคมนี้ย้ำนะคุณผู้ฟังจะไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้นะคะถอนไม่ได้นะแล้วก็ไม่สะสมไปเดือนถัดไปด้วยจะมีวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจัดเต็มให้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมนี้เท่านั้นคุณผู้ฟังรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมไอถึงแบบว่าแนะนำว่าขอให้เป็นเดือนตุลาคมนี้เถอะถ้ายังไม่ได้ทำรีบเข้าไปทำเพราะว่าหลังจากนี้อาจจะกลับไปที่300บาทเหมือนเดิมเฉพาะเดือนตุลาคมนะคะยังได้ 1,000 บาทอยู่นะแล้วก็มีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มนะคะ80บาทต่อคนใช้ยาวๆได้3เดือนเลยตั้งแต่ตุลาคมจนถึงธันวาคมแล้วก็วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งนะคะ750บาทต่อคนต่อเดือนที่จะครอบคลุมนะทั้งรถเมล์ขสมกรถไฟฟ้าบขสรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเรือโดยสารที่เขาร่วมโครงการนะคะก็ครอบคลุมให้หมดเลยและรอบ2ค่ะคุณผู้ฟังในวันที่20ตุลาคมนะคะก็จะมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะคะหรือว่ามีบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองก็จะได้รับเบี้ยความพิการเนี่ย800บาทอยู่แล้วใช่ไหมโดยเงินส่วนนี้จะเข้าบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์ที่เราได้ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักไว้เพราะฉะนั้นตุลาคมนี้คุณผู้ฟังคะ 1,000 บาทนะเพราะว่าเดือนต่อไปพฤศจิกายนธันวาคมอาจจะกลับมา300บาทเหมือนเดิมหรือว่าคนพิการก็จะเหลือ800บาทเท่าเดิมเพราะฉะนั้นใครวันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละรีบเลยนะคะถ้าอยากใช้ในของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะก็เป็นข่าวสารเนาะมาย้ำเตือนให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะไหนๆโครงการของทางรัฐบาลก็ออกมาให้เราแล้วนะคะก็ให้ทุกท่านได้รับสิทธิ์ไว้เนาะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ข่าวหอมปากหอมคอพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนะกับพี่น้องดาวเสานะคะได้แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะคะกับเพลงรักสามเศร้าของพลิกไทยด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการพักกันสักครู่ค่ะ

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับอีกหนึ่งผลงานเพลงนะที่ทางน้องดาวเสานะคะได้แนะนำเข้ามานะคะกับรักสามเศร้าของพลิกไทยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ในช่วงสุดท้ายนี้แล้วนะคะเมื่อสักครู่มีคุณฟังจากทางบ้านนะแนะนำผลงานเพลงเข้ามานะคะเชือกวิเศษนะคะของบ่าวภูเวียงเลยนะคะมอบให้กลับทุกเสียงทุกสายนะแล้วก็รวมถึงดีเจด้วยได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้เลยนะคะจัดให้เลยตามคำขอนะคะในช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะแต่ในช่วงนี้คุณฟังยังมีอีกหนึ่งข่าวสำคัญแน่นอนค่ะช่วงท้ายรายการของเราจะต้องมาเตือนภัยใกล้ตัวเนาะไม่อยากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังของอายทุกคนเลยนะคะจะต้องเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์หรือว่าพวกนี้แหละที่จะมาฉวยโอกาสของเราเนาะเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมาเตือนภัยกันสักหน่อยเตือนภัยไซเบอร์กันนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอายมีเรื่องที่สำคัญมากฟังจากเสียงสำคัญมากจริงๆนะสำคัญมากค่ะที่อยากจะมาเตือนทุกๆคนเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าปู่ย่าตายายหรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยที่ชอบเล่นโทรศัพท์อยู่ที่บ้านเดี๋ยวนี้นะผู้สูงอายุกับโทรศัพท์เนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าแยกไม่ได้ด้วยนะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ของอายอาจจะแบบว่าไม่ได้สูงอายุขนาดนั้นแต่ก็เล่นทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาฟังทางนี้คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทางตำรวจไซเบอร์นะคะเขาออกมาเตือนเกี่ยวกับมุกใหม่จริงๆก็ไม่ใหม่มากนะคุณผู้ฟังแต่ว่ามาในคราบที่ดูดีกว่าเดิมค่ะนั่นก็คืองานดูโฆษณาได้เงินนั่นเองหรือว่าดูคลิปแค่วันละไม่กี่นาทีก็ได้เงินแล้วฟังดูแบบงานสบายจังเลยเนาะสบายเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเช็คกันนิดนึงนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยโอนเงินจ่ายค่าสมัครหรือว่าวางเงินประกันก่อนหรือเปล่าใครคุ้นๆหรือว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยเพจบางเพจที่เขาติดต่อมาเนี่ยเขามีคนติดตามเป็นล้านเลยนะมีการจัดงานใหญ่โตแจกทั้งรถมอบรางวัลมีถ่ายรูปกับคนดังมีเกียรติบัตรด้วยจะหลอกได้ยังไงไอ้ขอบอกตรงนี้เลยนะคุณฟังขาทุกท่านเลยนะคะภาพลักษณ์บนโซเชียลเนี่ยสร้างกันได้ค่ะแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยจะต้องดูที่ข้อเท็จจริงนะคะบางทีเนาะคุณผู้ฟังตามสื่อโซเชียลต่างๆอ่ะเชื่อถือได้ไม่ 100% นะเพราะว่าเราจะโพสต์อะไรก็ได้ที่มันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตจริงที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเราโพสต์ได้หมดค่ะเพราะว่าไม่มีใครที่บางทีมันคนที่ไม่รู้จักเราจริงๆไม่ได้เห็นกับตัวเราจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ค่ะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเนาะบางทีเราก็ต้องเนี่ยแหละคุณผู้ฟังต้องเอไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดบนโลกออนไลน์นะเขาบอกว่าแค่เหมือนแบบว่าสร้างภาพให้มันดูแบบว่าน่าเชื่อถือแต่ความน่าเชื่อถือที่ไอ้บอกไปมันต้องดูที่ข้อเท็จจริงด้วยบางทียอดไลค์เป็นหลักล้านมีสาขาหลายที่หรือว่าจัดงานใหญ่โตไม่ได้แปลว่าธุรกิจนั้นจะถูกกฎหมายเสมอไปนะคะเขาบอกว่ามิจฉาชีพยุคนี้เขาลงทุนสูงคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูกันว่าเขาจะล่อซื้อเรายังไงใช่ไหมเขาบอกว่าช่วงแรกๆนะคะเขาจะยอมให้เราเนี่ยถอนเงินได้จริงค่ะเพื่อให้เราตายใจคิดว่าเอาหน้าได้จริงนี่นาโอนไปแล้วได้จริงนี่นาได้คืนมาคุ้มนี่นาเราเนี่ยก็จะยอมทุ่มเงินก้อนใหญ่หรือว่าไปชวนลูกหลานชวนเพื่อนสนิทชวนใครก็แล้วแต่มาสมัครเพิ่มแต่พอเงินมันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆคราวนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังคะเงื่อนไขจากที่ไม่ค่อยมีเนี่ยก็จะมีมาเพียบเลยอาจจะเป็นแบบต้องเติมเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนนะต้องอัปเกรดระดับสมาชิกก่อนนะต้องชวนคนให้ครบตามจำนวนถึงจะถอนได้มาเป็นลูกโซ่เลยคุณผู้ฟังถ้าเจอแบบนี้เมื่อไหร่นะคะให้รู้ทันทีเลยนะคะว่าเรากำลังโดนเขาแล้วแหละอย่าเพิ่งโอนไปเพิ่มเด็ดขาดเลยนะคะเพื่อความชัวร์นะไออยากให้ทุกคนเนี่ยท่องจำ3ข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะคะถ้าเจอ3ข้อนี้เมื่อไหร่หยุดไว้ก่อนเลยนะแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนทันทีเลยนะคะอันดับแรกเขาบอกว่าถ้าต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะมีสิทธิ์ทำงานหรือว่าหารายได้อันนี้ให้เราเอะไว้ก่อนเลยว่าเอ๊ะมันต้องมีเงื่อนไขแบบจ่ายไปก่อนหรอหรือยังไงก่อนอย่างนี้นะคะสองก็คือยิ่งวางเงินมากยิ่งอ้างว่าจะได้ผลตอบแทนเยอะเป็นการเอาแบบว่าผลลัพธ์มาหลอกล่อเราและสุดท้ายนะคะก็คือได้โบนัสเพิ่มเมื่อไปชวนคนอื่นมาสมัครต่อเป็นทอดๆเป็นแชร์เป็นลูกโซ่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะโอนเงินให้ใครคุณผู้ฟังคะตรวจสอบชื่อบริษัทบัญชีธนาคารว่าเป็นชื่อบุคคลหรือว่านิติบุคคลแล้วก็ดูว่า
รายได้จริงๆเนี่ยมาจากการขายสินค้าหรือมาจากการหาคนใหม่กันแน่ถ้าอ้างว่ารัฐบาลสนับสนุนนะคะก็ให้เราเนี่ยโทรเช็คเลยค่ะโทรเช็คเลยกับหน่วยงานรัฐโดยตรงได้เลยนะคะอย่าไปเชื่อรูปถ่ายโชว์บนเพจบนเฟซต่างๆมิจฉาชีพสมัยนี้นะคะแน่นอนเขาบอกว่ามาในคราบคนที่ดูน่าเชื่อถือยิ่งดูใหญ่โตยิ่งดูจริงยังดูแบบเอ๊ะมันน่าจะมีจริงๆนะให้เราสงสัยไว้ก่อนหรืออาจจะจริงไหมก็ไม่รู้แหละแต่ว่าให้เราเอ๊ะไว้ก่อนนะคะเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนั่นเองจำหลักง่ายๆนะจากทางตำรวจไซเบอร์นะคะเขาบอกว่าไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนค่ะเพราะฉะนั้นนัดไอถึงบอกว่าทุกครั้งเนี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยติดตามข่าวสารจากทางรัฐบาลไว้ก่อนถ้าเป็นเรื่องของรัฐนะถ้ามีการเอาภาครัฐไปอ้างนะคะให้ติดต่อกับหน่วยงานราชการโดยตรงได้เลยหากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าเอ๊หรือว่าฉันโดนหลอกไปแล้วนะจากที่DJI พูดไปเมื่อกี้มันคุ้นๆเหมือนเคยผ่านเข้ามาในชีวิตเหมือนเงื่อนไขตั้งมาเหมือนกันเลยเหมือนเคยโดนหลอกเขาแล้วหรือว่าไม่ได้โดนหลอกหลอกไว้ตัวทันแต่รู้ว่าเนี่ยเขาเพจเนี้ยเขามีการหลอกลวงนะคะก็โทรแจ้งได้เลยค่ะคุณฟังที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะแจ้งออนไลน์ได้ด้วยนะแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็เนี่ยแหละคุณฟังช่วยกันเป็นหูเป็นตานะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้โดนหลอกอะไรเงี้ยนะไหวตัวทันแล้วก็รู้เบาะแสรู้ชี้เป้าตำรวจได้อย่างเงี้ยก็ติดต่อได้เลยนะคะเพื่อที่จะกำจัดเพจนั้นออกไปเนาะไม่ให้ใครเนี่ยมาตกเป็นเหยื่อของทางมิจฉาชีพกันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะข่าวสารครบถ้วนเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจากทางคลื่นเนาะFM 9.50 MHz นะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์นะคะที่ทางเพจ Facebook

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมา

0: ให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: เขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแม้สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
3: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาช่วงบ่ายวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,443 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.72 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกรมชลประทานยังไม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าไปยังจุดที่รถขนส่งเข้าไม่ถึง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการแจ้งปัญหามีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปด้านจังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้วทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นอย่างเพียงพอปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารสายการบินไทย TGที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้ว
5: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอทแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทยที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนที่ผ่านมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระสามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าตกค้างได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยจะเริ่มปรากฏข้อมูลเมื่อกระเป๋าเดินทางมาถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วสำหรับผู้โดยสารที่พบข้อมูลในระบบสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องและแท็กกระเป๋าไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางมารับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1นพศรแก้วคำรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ
8: เป็นการถ่ายทอดกับสัตชั่วโมงจากสวทกรุงเทพขณะนี้เวลา 15:07 นจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการจากสวทหนองคายวิทยุหนองคายสบายดีค่ะ
9: ความเมตตานั้นดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่กินไม่ได้แต่ความเมตตานี้ก็นำมาสู่ความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ความเอื้อเฟื้อกันทั้งในด้านความเป็นอยู่ทั้งในความปลอดภัยทั้งในความเจริญความก้าวหน้าและความสุขที่เพิ่มขึ้นได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังคลื่นข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น FM 90.5 MHz สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์โทร092-246-8525และ042-411-609
10: รถจริงรถไวมาเปลี่ยนหุ่นพังให้เป็นหุ่นปังเพลียวสวยได้พร้อมทันใจแค่วันละเม็ดเห็นผลได้ภายใน7วันนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของตัวอย่างโฆษณาชวนเชื่อเพียงเท่านั้น
11: oh, no.
10: เห็นแล้วใช่ไหมการใช้คำพูดที่ดูดีการใช้คำพูดที่สวยหรูก็เพื่อเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อในการซื้อสินค้ายิ่งเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพยิ่งต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนใช้ฉะนั้นแล้วต้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้แน่ใจว่าได้รับอนุญาตจากอย.แล้วหรือยังผลิตภัณฑ์ต้องมีแหล่งที่มาฉลากต้องระบุชื่อที่อยู่ผู้ผลิตให้ชัดเจนผู้บริโภคต้องไต่ตรองสรรพคุณจากโฆษณาใช้แล้วเห็นผลดีขึ้นภายใน3วัน7วันให้สันนิษฐานว่าผลิตภัณฑ์นั้นหลอกลวงหรืออาจไม่ปลอดภัยอยากสวยอยากผอมต้องปลอดภัยอย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ผ่านอย.ไม่มีเลขทะเบียนยาอย่าเสี่ยงลองโดยเด็ดขาดต้องการร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพโฆษณาเกินจริงสายด่วนอย.1556ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.หนองคาย
12: สังคมที่น่าอยู่ไม่ได้เริ่มจากใครที่ไหนแต่เริ่มจากหัวใจที่มีคุณธรรมของพวกเราทุกคนแค่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งรู้จักแบ่งปันด้วยความเอื้อเฟื้อและมีน้ำใจให้แก่กันในวันที่เหนื่อยล้าเพราะความดีไม่มีวันสูญเปล่าและคุณธรรมจะช่วยถักทอสังคมไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนมาร่วมกันสร้างสังคมแห่งคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตเพื่อความสุขที่แท้จริงของทุกคน
13: ข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
14: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานีนะคะ11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะวันนี้ก็พบกันนะคะเป็นวันพุธที่20กันยายนนะคะวันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายค่ะ FM 90.5 MHz AM นะคะ810 KHz ค่ะวิทยุหนองคายสบายดีเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะออกอากาศนะคะผ่านช่องทางต่างๆดังนี้นะคะFacebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายวิทยุออนไลน์นะคะ FM 90.50 MHz ค่ะ AM นะคะ810 KHz YouTube นะคะสวท.หนองคายแล้วก็ผ่านช่องทางต่างๆของสวท.เครือข่ายค่ะรายการอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ควบคุมการผลิตโดยนายประมุขไทยเสถียรผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายทีมช่างเทคนิคควบคุม Facebook Live นะคะคุณเพียรวัฒน์ปัทมริษาคุณพิสิทธิ์ดวงชัยค่ะคุณธนพันธ์สุขสวัสดิ์คุณสิริวุฒิว่าพิทักษ์นะคะแล้วก็คุณธีรวิทย์รักษาภักดีค่ะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการวันนี้นะคะดิฉันไบรท์พุทธรักษาอภิธรรมพงษ์ค่ะ
11: แทนธัญรัตน์จิ๋มน่วมค่ะ
14: ค่ะวันนี้ก็เจอกันนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วก็
11: เป็นเทปสุดท้ายด้วยค่ะของรายการข่าวเล่าเรื่องนะวันนี้มีข่าวอะไรมาบ้างคะพี่ไบรท์มาเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะ
14: วันนี้ข่าวเราก็หลากหลายมากๆเลยนะคะน้องแทนก็เป็นเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงที่2วันนี้นะคะก็เป็นการเกาะติดสถานการณ์ภูมิภาคนะคะจากสวท.มหาสารคามแล้วก็สวท.เลยค่ะแล้วก็ในช่วงสุดท้ายนะน้องแทนวันนี้เราจะต้องมาโปรโมตอะไรกันคะ
11: โปรโมตงานบั้งไฟพญานาคโลกค่ะเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกนะประจำปี2569ค่ะที่หนองคายเรานะเรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มมีหลากหลายงานมากค่
14: ะ
11: มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะพี่ไบข่าวสภาพฝนเตือนภัยฝนฟ้าอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
14: ค่ะก็มีการเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศฉบับที่18นะคะวงเล็บ 234/2569 ค่ะแจ้งเตือนพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกตอนล่างภาคกลางนะคะด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะยังคงมีฝนตกหนักมากถึงบางแห่งค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วนะคะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อไปอีก1วันนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะข้อควรระวังเลยค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถนะคะติดตามข้อมูลสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th นะคะหรือสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะ7วันนะคะ7วันข้างหน้าของภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของเรานะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนะคะที่ใกล้จะถึงนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะตามภาพเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะมีฝนนะคะเพิ่มมากขึ้นนะในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมค่ะที่จะถึงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศของจังหวัดหนองคายของเรานะคะวันนี้6โมงเช้าวันนี้นะคะจนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝนฟ้าถือว่าค่อนข้างแจ่มใสนะน้องแทน
11: ค่ะต้องติดตามสภาพอากาศต่อไปนะในเว็บไซต์ tmd.go.th ค่ะพี่ไม้คะ
14: ค่ะ
11: ต่อมานะมาที่ข่าวที่2กันบ้างค่ะสำหรับการเยียวยาน้ำท่วมนะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะข่าวน้ำท่วมเรียกได้ว่ามาแรงค่ะเพราะว่ามีพื้นที่หลากหลายนะที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะเตรียมงบกลางกว่า 4,000 ล้านเพื่อเยียวยาน้ำท่วมทั่วประเทศค่ะผู้แทนครม.นะกำกับรายภาคแล้วก็เร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่ค่ะพร้อมเดินหน้าโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักแล้วก็อ่าวไทยค่ะ29กันยายนที่ผ่านมาเวลา 13:00 น.ค่ะณทำเนียบรัฐบาลนานาอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะถึงมาตรการการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะรัฐบาลนะเตรียมใช้งบกลางที่เหลืออยู่ค่ะประมาณ 4,000 ล้านบาทซึ่งก็ได้การสำรองไว้นะสำหรับการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนค่ะคาดว่าจะเพียงพอ พอนะสำหรับการเยียวยารวมถึงการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอุทกภัยค่ะในครั้งนี้นะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศค่ะไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครโดยการให้ความช่วยเหลือนะจะไปตามหลักเกณฑ์และก็ข้อมูลความเสียหายที่พื้นที่และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการนำเสนอขึ้นมาค่ะโดยนายกเนี่ยได้กล่าวค่ะว่าในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยและภัยธรรมชาติรัฐบาลเนี่ยได้กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับติดตามสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นนะรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธารประภาสค่ะดูแลพื้นที่ภาคกลางค่ะท่านรองยศชนันท์วงสวัสดิ์นะดูแลพื้นที่ภาคเหนือค่ะท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีนะดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะดูแลภาคตะวันออกพร้อมทั้งมีการแต่งตั้งเพิ่มเติมนะคะให้ครม.ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะเป็นผู้แทนครม.กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะทำหน้าที่กำกับดูแลค่ะประสานงานและก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์นะคะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความชัดเจนค่ะสามารถประสานและก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นระบบค่ะโดยท่านนายกกล่าวนะว่าครม.ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยค่ะกรอบวงเงินโครงการกว่า 160,000 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ8ปีค่ะซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จนะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางกทม.และก็ปริมณฑลค่ะรวมทั้งสามารถใช้พื้นที่บางส่วนนะคะเป็นแหล่งการเก็บน้ำและหรือว่าแก้มลิงตามธรรมชาติเพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนและเพิ่มต้นทุนสำหรับฤดูแล้งค่ะโดยกล่าวเพิ่มเติมนะว่าวันนี้ก็จะมีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องของการปรับหลักเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีท่านรองทรงศักดิ์ทองศรีกำกับดูแลนะสทนชค่ะเป็นผู้รับผิดชอบหลักเพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดทำพื้นที่แก้มลิงเพื่อกักเก็บแล้วก็ผันน้ำได้ค่ะรวมถึงนำน้ำนะที่กักเก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งค่ะโดยจะมุ่งลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำที่สร้างประโยชน์ได้ทั้งฤดูน้ำหลากแล้วก็ฤดูแล้งค่ะในส่วนของงบประมาณนะก็จะมีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณแล้วก็กระทรวงการคลังค่ะรวมถึงการพิจารณาการใช้เงินกู้ตามกรอบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยยังกล่าวขอบคุณนะภาคเอกชนอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยค่ะพร้อมระบุนะว่ารัฐบาลได้ระดมการจัดหาอาหารแห้งถุงยังชีพอาหารปรุงสุกทั้งการสั่งซื้อการจัดตั้งโรงครัวแล้วก็การจัดรถประกอบอาหารลงพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำขังแล้วก็น้ำท่วมเป็นวงกว้างนะคะได้เร่งกระจายอาหารแล้วก็สิ่งจำเป็นไปให้ประชาชนแล้วค่ะขณะเดียวกันก็ได้เชิญปลัดกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมชลประทานมาร่วมวางแผนเร่งสูบน้ำค่ะแล้วก็พันน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุดส่วนการเปิดพื้นผิวจราจรนะพื้นผิวถนนก็จะเร่งดำเนินการต่อไปค่ะ
15: ค่ะก็เป็นข่าวนะคะเกี่ยวกับการเยียวยาน้ำท่วมนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะก็ยังมีในส่วนของปริมณฑลจังหวัดทางภาคกลางด้วยนะคะน้องแทนก็รัฐบาลก็เดินหน้าเนาะการงบที่กันไว้นะคะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข่าว3กันต่อค่ะเราก็ยังอยู่กับครม.นะคะก็ครม.ได้อนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินนะคะกว่า 1,500 ล้านบาทนะคะเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาปีการผลิต2568/69 ค่ะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์อีกประมาณ 233,729 ครัวเรือนนะคะตามมาตรการไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่นะคะหรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะพร้อมขยายเวลานะคะการดำเนินโครงการถึง31ธันวาคม2569หลังตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรนะคะเพิ่มเติมและพบผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มค่ะโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 นะคะจำนวน 1,545 ล้านบาทนะคะเพื่อใช้จ่ายใน ให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมนะคะ 233,729 ครัวเรือนโดยใช้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.นะคะสำรองจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือดำเนินต่อเนื่องแล้วก็ถึงมือเกษตรกรตามเป้าหมายค่ะซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยธกส.นะคะจะเป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงนะคะทั้งนี้โครงการก็มีเป้าหมายเกษตรกรประมาณ4ล้าน6แสนครัวเรือนนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ได้รับสิทธิ์ประมาณ36ล้านไร่นะคะสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติมนะคะก็มีจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันค่ะจำนวนนี้นะคะมาจากการตรวจสอบข้อมูลหลังการโอนเงินให้เกษตรกรตามโครงการในรอบก่อนโดยพบเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือนะคะตามเงื่อนไขของโครงการเพิ่มเติมอีก 113,523 ครัวเรือนจากกรณีข้อมูลการขึ้นทะเบียนและพื้นที่เพาะปลูกนะคะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะคะขณะที่ยังมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายเดิมที่ยังไม่ได้รับเงินอีกส่วนหนึ่งจึงจำเป็นต้องเพิ่มกรอบวงเงินนะคะเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดค่ะทั้งนี้นะคะครม.ก็เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะทบทวนรายละเอียดตามมติครม.เมื่อวันที่19สิงหาคม2568และปรับกรอบวงเงินโครงการนะคะจากเดิมประมาณ 37,900 กว่าล้านบาทนะคะเป็น 39,452 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับการจ่ายเงินแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นรวมทั้งเห็นชอบนะคะให้ขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่30กันยายน2569นะคะเป็น31ธันวาคม2569ค่ะหรือสิ้นปีเพื่อที่จะให้ธกส.นะคะสามารถที่จะดำเนินการจ่ายเงินได้ครบถ้วนตามโครงการค่ะสำหรับเกษตรกรนะคะสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์และมีสิทธิ์ได้รับเงินตามโครงการนะคะจะได้รับเงินในอัตราไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยการดำเนินการครั้งนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อให้เกษตรกรมีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์นะคะแต่ว่ายังตกหล่นอยู่จากการจ่ายเงินในรอบที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลืออย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการนั่นเองค่ะ
11: ก็เป็นการช่วยเหลือชาวนานะคะที่อาจได้รับผลกระทบค่ะต่อมานะในเรื่องของกยศ.กันบ้างค่ะรัฐบาลเดินหน้าหนุนกยศ.นะเสริมสภาพคล่อง 1,206.48 ล้านบาทค่ะดูแลนักเรียนนักศึกษากว่า 1.4 แสนรายให้ได้รับค่าเล่าเรียนและก็ค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะ29กันยายนที่ผ่านมานะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีนะเปิดเผยค่ะว่ากระทรวงการคลังได้เสนอค่ะครม.พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางค่ะรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินนะคะ1,200 ล้านนะคะให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษาหรือว่ากยศ.ค่ะเพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมแก่นักเรียนค่ะแล้วก็นักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่ะค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาค่ะแล้วก็ค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องค่ะนางสาวลลิดากล่าวนะว่าในปีงบประมาณ2569ค่ะกยศ.ขอรับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 21,900 ล้านบาทค่ะแต่ได้รับการจัดสรรจำนวน 5,100 ล้านบาทมีส่วนต่าง 16,800 ล้านบาทโดยที่ผ่านมานะกยศ.ได้รับบริหารในเรื่องของเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรควบคู่กับเงินผู้กู้ยืมชำระคืนมาหมุนเวียนเพื่อให้การปล่อยกู้แก่นักเรียนและนักศึกษานะมีคุณสมบัติสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปได้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะจากการประมาณการกระแสเงินสดค่ะพบแล้วว่ากยศ.มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอาจมีเงินไม่เพียงพอสำหรับโอนจ่ายค่าเล่าเรียนค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและก็ค่าครองชีพให้แก่นักเรียนค่ะแล้วก็นักศึกษานะผู้กู้ยืมจำนวน 141,838 รายค่ะจะมีความจำเป็นเร่งด่วนในการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 1,206 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การกู้ยืมยังสามารถดำเนินการไปได้ต่อเนื่องและไม่กระทบต่อผู้เรียนค่ะสำหรับปีการศึกษา2569นะกยศค่ะประมาณการกรอบการให้กู้ยืมนะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาทั้งผู้กู้รายใหม่แล้วก็รายเก่าค่ะที่กู้ต่อเนื่องจำนวน 775,629 รายค่ะวงเงินงบประมาณนะคะ47ล้านบาทโดยข้อมูลณเดือนสิงหาคม2569ค่ะมีผู้ได้รับการกู้ยืมไปแล้วนะคะ 577,523 รายคิดเป็น 73.45% ของกรอบจำนวนกู้ผู้กู้ค่ะวงเงินกู้ยืมนะอยู่ที่35ล้านบาทค่ะหรือ 73.54% ของกรอบวงเงินทั้งหมดทั้งนี้นะทางสำนักงบประมาณได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีค่ะเพื่อพิจารณาแล้วโดยนายกนะคะเห็นชอบให้กยศ.ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่ะภายในกรอบวงเงินนะคะ 1,206,477 9ล้านบาทค่ะเพื่อให้การสนับสนุนการให้กู้ยืมทางการศึกษาสำหรับค่าเล่าเรียนและก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพให้แก่ผู้กู้ยืมอย่างต่อเนื่องจนสิ้นปีงบประมาณค่ะและเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเกินไป100ล้านบาทจึงต้องเสนอให้ครม.นะคะพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนค่ะนอกจากนี้กยศ.ต้องเร่งดำเนินการด้านนโยบายกระตุ้นการชำระหนี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะตามขั้นตอนของกฎหมายระเบียบและก็ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้กองทุนมีเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินงานในอนาคตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะงบประมาณส่วนนี้นะมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมยังสามารถดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุดค่ะช่วยให้นักเรียนนักศึกษานะสามารถเรียนต่อเนื่องได้อย่างไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดในด้านสภาพคล่องของกองทุนค่ะทางนี้นะนางสาวไรดาก็ได้กล่าวค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะพี่ไบรท์ครับมาติดตามสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ภูมิภาคจากสวท.มหาสารคามและสวท.เลยค่ะมาที่สวท.มหาสารคามกันก่อนเลยนะสำหรับประเด็นจังหวัดมหาสารคามค่ะมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2569ปล่อยแล้วก็ปล่อยนะคะ27ขบวนกลับสู่อำเภอค่ะเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนค่ะไปรับชมและรับฟังกันค่ะ
16: สวัสดีผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมรายการคัดข่าวเรื่องทุกท่านนะครับแต่ช่วงนี้ครับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2569ปล่อย27ขบวนกลับสู่อำเภอเดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครับที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามครับนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569พร้อมปล่อยขบวนอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดมหาสารคามโดยมีนางอุบลเดชรัตน์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการสมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมภายในพิธีอย่างพร้อมเพรียงการจัดพิธีในครั้งนี้ครับประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญได้แก่พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27กองทุนพิธีมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน27ขบวนเพื่อเดินทางกลับไปยังอำเภอและพื้นที่เป้าหมายสำหรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจะถูกนำไปเก็บรักษาและใช้เป็นทุนในการขับเคลื่อนกิจกรรม กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับหมู่บ้านและชุมชนโดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันดูแลเฝ้าระวังและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและประชาชนในพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดินจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการรวมพลังของประชาชนในระดับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคประชาชนผู้นำชุมชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงในครั้งนี้ครับยังนับเป็นโอกาสสำคัญที่ประสบกรณิกรชาวมหาสารคามจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและส่งเสริมให้กับประชาชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังของคนในชุมชนจากนั้นครับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง27ขบวนเพื่อเดินทางกลับสู่อำเภอและพื้นที่เป้าหมายนำเงินพระราชทานไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งจังหวัดมหาสารคามครับมุ่งหวังให้กองทุนแม่ของแผ่นดินทั้ง27กองทุนเป็นส่วนรวมพลังของประชาชนในการที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ของตนเองและร่วมสร้างชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปครับสวทมหาสารคามรายงาน
11: ค่ะขอขอบพระคุณนะคะพี่สุรเดช1ชนะนะในเรื่องของการมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะมาต่อกันที่สวทเลยกันบ้างนะกับพี่ปณพัฒน์แสงสีเรืองค่ะเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดเลยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเดินหน้ารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะรวมทั้งเรื่องของการเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวภูกระดึงประจำปี2570ค่ะไปติดตามกันได้
17: เชิญรายการและคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สวทเลยมีข่าวสารเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเดินหน้ารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างความเชื่อมั่นสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดเลยครับโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเลยเพื่อพิจารณาการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือมพช.ซึ่งเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งจังหวัดเลยโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลยได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องสำหรับในปีงบประมาณพ.ศ. 2569มีผู้ประกอบการยื่นคำขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมจำนวน29คำขอและปัจจุบันจังหวัดเลยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสะสมแล้วจำนวน29ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนโดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลิตภัณฑ์เพื่อขอต่ออายุการรับรองจำนวน15รายได้แก่ผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วผักและผลไม้ทอดวายผลไม้อำเภอเชียงคานน้ำผึ้งอำเภอเอราวัณผ้าทอผ้าคลุมไหลผ้าพันคออำเภอภูหลวงเสื้อผ้าสำเร็จรูปหญิงอำเภอผาขาวเสื้อผ้าสำเร็จรูปชายผลิตภัณฑ์หินแกรนิตอำเภอเมืองเลยกระเป๋าผ้างานประดิษฐ์จากผ้าอำเภอวังสะพุงผ้าพิมพ์ลายจากพืชผลิตภัณฑ์เรซินอำเภอด่านซ้ายและผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากเศษไม้อำเภอนาด้วงทั้งนี้หลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนรูปแบบใหม่ซึ่งกำหนดให้ใบรับรองมีอายุ5ปีตามประกาศที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2567เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดภาระขั้นตอนการดำเนินงานและส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืนโดยจังหวัดเลยยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสามารถสร้างโอกาสทางการตลาดเพิ่มรายได้และยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อไปครับและจากเรื่องของเศรษฐกิจฐานราก ไปสู่เรื่องของการท่องเที่ยวครับจังหวัดเลยขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวภูกระดึงในวันพรุ่งนี้1ตุลาคม2569พร้อมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษครับโดยจังหวัดเลยเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดเขาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงประจำปีพ.ศ.2570ในวันที่1ตุลาคม2569นี้พร้อมจัดกิจกรรมมอบของที่ระลึกสุดพิเศษให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจและเก็บเป็นความทรงจำในการกลับมาเยือนภูกระดึงอีกครั้งสำหรับกิจกรรมพิเศษในวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มเดินขึ้นเขาได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยมีระยะทางประมาณ9กิโลเมตรจากด่าน3ไปยังศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังปางผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกต้องเดินทางไปถึงบริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังปางแบ่งเป็นนักวิ่ง5ท่านและนักท่องเที่ยวทั่วไป5ท่านจะได้รับของที่ระลึกจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้แก่ผ้าที่ระลึกเปิดภู2027พวงกุญแจรุ่น Limited Edition และสติกเกอร์ที่ระลึกโดยการมอบของที่ระลึกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดนอกจากนี้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม300ท่านแรกจะได้รับสติกเกอร์ที่ระลึกจำนวน1ชิ้นต่อคนโดยจำกัด1สิทธิ์ต่อคนเพื่อเป็นที่ระลึกในการกลับมาเยือนภูกระดึงในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่ามาร่วมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติบนยอดภูกระดึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของวันเปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปี2570ในวันที่1ตุลาคม2569นี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงหมายเลขโทรศัพท์04281-0833หรือสามารถติดตามข่าวสารผ่าน Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับ
11: ขอขอบพระคุณพี่ปัณพัฒน์แสงสีเรืองค่ะจากสวทเลยนะในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในเรื่องของการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะแล้วก็การชวนท่องเที่ยวภูกระดึงค่ะสวยงามค่ะพี่ใบค่ะ
18: ค่ะ
11: สำหรับช่วงต่อไปนะช่วงเล่าเรื่องค่ะช่วงหน้านะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ค่ะจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะเรียกได้ว่าปีนี้หนองคายจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆค่ะแล้วก็ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะรับฟังรับชมสิ่งที่น่าสนใจรวมถึงคลิปโปรโมทงานที่จะเกิดขึ้นนี้ด้วยค่ะไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ

0: โอ้เรียกได้ว่างดงามนะสำหรับคลิปโปรโมทงานบั้งไฟพญานาคโลกประจำปีนี้ค่ะอย่างเช่นที่ได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังทุกท่านน่ะได้รับชมกันไปเมื่อสักครู่ค่ะจังหวัดหนองคายนะมีการแถลงข่าวค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมจัดงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกของจังหวัดหนองคายค่ะพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2559ที่มีการจัดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2559ค่ะโดยเฉพาะในวันที่26ตุลาคมค่ะพี่ใบค่ะที่เป็นวันออกพรรษาแล้วก็คาดว่าจะมีปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคนะคะแล้วก็คาดค่ะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่24กันยายนที่ผ่านมาณลานพนธรรมริมฝั่งแม่น้ำโขงค่ะบริเวณณลานพญานาคคู่หน้าวัดลำดวนในเขตเทศบาลเมืองหนองคายค่ะท่านสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรนะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนายสุชาติธรมณีปลัดจังหวัดหนองคายค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวค่ะการจัดงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ที่มีการจัดงานตั้งแต่วันที่22ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2569ค่ะการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเป็นการยืนยันถึงความพร้อมในทุกด้านค่ะทั้งในเรื่องของการจราจรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบการช่วยเหลือการรักษาและก็การส่งตัวผู้บาดเจ็บค่ะนอกจากนี้นะก็ในเรื่องของกิจกรรมและความพร้อมของกิจกรรมที่จัดในระดับพื้นที่อำเภอแล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในการจัดงานค่ะซึ่งปีนี้นะคาดการณ์ค่ะว่าปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นในวันที่26ตุลาคม2569ค่ะที่เป็นวันออกพรรษานะโดยจะมีนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวนะเป็นจำนวนมากซึ่งก่อนการแถลงข่าวก็มีการจัดเวทีเสวนาค่ะในเรื่องของคตินาคาศรัทธาปาฏิหาริย์และเศรษฐกิจค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พจน์อัครพรามนะคะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนายกิติภูมิดวงพรมนายอำเภอรัตนวาปีค่ะและนายพัทราวุฒิจึงเจริญนะผู้ก่อตั้งนาคาสตูดิโอค่ะขออภัยค่ะผู้ก่อตั้งนาคาดีไซน์สตูดิโอค่ะจังหวัดหนองคายนะได้จัดกำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ค่ะซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2569โดยในปีนี้นะจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆตั้งแต่22ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2569ค่ะในเขตพื้นที่อำเภอเมืองหนองคายนะจะจัดก็คือในวันที่22ถึง28ตุลาคมค่ะอำเภอรัตนวาปีนะจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่24ถึง26ตุลาคมแล้วก็อำเภอพลวิสัยค่ะจัดกิจกรรมตั้งแต่25ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2569ค่ะซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมประเพณีของชาวหนองคายอย่างแท้จริงค่ะอาทิขบวนสักการะองค์พญานคราชพิธีบวงสวงและรำบวงสวงองค์พญานคราชการลอยเรือไฟนาคาเรืองแสงการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาครวมถึงกิจกรรมในเรื่องของการบวงสวงพระธาตุกลางน้ำการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นกระทงกับกล้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมปั่นตามรอยนาคารวมถึงการจำหน่ายสินค้าโอท็อปด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของหลากหลายค่ะที่จะมาพบกันในงานนะคะโดยท่านสรรศักดิ์ศรีเครือเนตรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวนะคะว่าจังหวัดหนองคายได้มีการแบ่งคณะทำงานฝ่ายต่างๆค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการจัดเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ค่ะซึ่งได้มีการซักซ้อมทำงานหลายครั้งแล้วนะเพื่อให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่คาดว่าในปีนี้จะสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับกิจกรรมเด่นๆนะคะก็ตั้งแต่วันแรกเลยที่มีขบวนแห่จากทั้ง9อำเภอค่ะ ในจังหวัดหนองคายนะก็ทุกปีก็จะมีเฉพาะอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงแต่ว่าครั้งนี้ก็จะมีทั้ง9อำเภอของจังหวัดหนองคายเลยค่ะกิจกรรมขบวนแห่ก็จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะในส่วนของอำเภอเมืองค่ะแล้วก็เทศบาลเมืองนะก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายอย่างเช่นการแสดงแสงสีเสียงค่ะกิจกรรมภาพประกวดต่างๆการแข่งขันเรือยาวประเพณีนะแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะหลักๆเลยเนี่ยที่จะมีจัดก็คืออีก2อำเภอคืออำเภอพลพิสัยแล้วก็อำเภอรัตนวาปีค่ะทั้งนี้ขอยืนยันนะคะว่าหนองคายมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งนี้นะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดหนองคายประมาณ 250,000 คนค่ะไฮไลท์13วัน3อำเภอเป็นอย่างไรบ้างคะพี่ไบค์คะ
1: ค่ะสำหรับไฮไลท์3อำเภอต่อเนื่อง13วันนะคะอำเภอเมืองหนองคายของเราก็กำหนดจัดงานนะคะวันที่22ถึง28ตุลาคมนะคะก็จะมีขบวนเครื่องสักการะองค์พญานาคนะคะเรือไฟนาคาเรืองแสงพลุไฟค่ะแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคนะคะแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะแห่ปราสาทพึ่งทางน้ำนะคะแล้วก็เทศกาลอาหารดีพร้อมรับชมคอนเสิร์ตนะคะจากนิ้งปัทมานะคะแมนพิสิทธิ์พงษ์น้ำแข็งทิพพวรรณค่ะแนมสรพงษ์นะคะแล้วก็เนสพรอำนาจนะคะแอนอรดีแล้วก็กระต่ายพันนิพาค่ะที่อำเภอรัตนวาปีนะคะก็จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26ตุลาคมนะคะก็มีกิจกรรมตักบาตรนุ่งผ้าไทยพายกระติบข้าวนะคะออกอีสานเลยทีนี้พายกระติบข้าวนะคะน้องแทนใส่บาตรข้าวเหนียวนะคะแข่งเรือประเพณีรำบวงสรวงบูชาพญานาคค่ะแล้วก็คอนเสิร์ตจากเบียร์พร้อมพงนะคะอำเภอพลพิสัยต่อเลยค่ะก็25ตุลาคมนะคะจนถึง3พฤศจิกายนค่ะปั่นตามรอยนาคานะคะกิจกรรมรำบวงสรวงบูชาพญานาคโดยนางรำ 1,000 คนค่ะประกวดธิดาและเทพีบั้งไฟพญานาคโลกนะคะแข่งเรือยาวริมโขงและคอนเสิร์ตมนแคนแก่นคูนใบปอหนุ่มมีซอนะคะทีเร็กเวียงนฤมลแล้วก็ลุ้นบั้งไฟพญานาคคืนออกพรรษา26ตุลาคมนะคะซึ่งสิ่งสำคัญในช่วงเทศกาลนี้คือปรากฏการณ์นะคะในค่ำคืนวันออกพรรษาที่ผู้คนนับหมื่นนะคะเฝ้ารอริมแม่น้ำโขงเพื่อเป็นประจักษ์พยานถึงความมหัศจรรย์ของบั้งไฟพญานาคในปี2568ที่ผ่านมานะคะจากข้อมูลจากป้องกันจังหวัดหนองคายนะคะได้ระบุว่ามีลูกไฟรวม287ลูกด้วยกันนะคะโดยขึ้นที่อำเภอรัตนวาปีนะคะ237ลูกแล้วก็อำเภอพลพิสัยนะคะ50ลูกจุดที่ขึ้นมากที่สุดคือบ้านหนองแก้วนะคะหนองแก้วเหนือตำบลโพนแพงอำเภอรัตนวาปีค่ะมีผู้ชมราว 31,500 คนค่ะวางแผนเป็นส่วนหนึ่งในค่ำคืนศรัทธาด้วยหนองคายแมปเมืองนะคะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนนะคะก็สามารถที่จะไปใช้บริการนะคะหนองคายแมปเมืองกันได้นะคะดูจุดที่เป็นพิกัดต่างๆนะคะในการจะชมเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกหนองคายปี2569นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ในปีนี้เองนะคะจังหวัดหนองคายก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งศรัทธาริมแม่น้ำโขงค่ะโดยมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกนะคะด้วยแผนที่ดิจิทัลนะคะหนองคายแมปเมืองสมาร์ทแมปที่ระบุจุดขึ้นของบั้งไฟพญานาคพร้อมสถิติปีที่ผ่านมานะคะช่วยเลือกจุดชมได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารในหนองคายไว้ในแผนที่เดียวค่ะก็เป็นอีกเขาเรียกอะไรนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่เคยมาหรือว่าอาจจะเคยมาแล้วนะคะก็อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นอย่างเราสองคนอย่างนี้นะคะน้องแทนก็ยังไม่เคยที่จะชมเนาะเทศกาลออกพรรษา
0: แน่นอนใช้ทั้งวันแน่นอนค่ะแมปเมืองใช้ทั้งวันแน่นอนเลยค่ะต่อมากันบ้างค่ะโอ้โหพี่ใบคะงานนี้แทนไม่พลาดนะคะมาเจอแทนแน่นอนค่ะสำหรับ หนองคายมิวสิกเฟสติวัลนะชวนม้วนชื่นรับลมหนาวกับเทศกาลดนตรีแห่งปีติดริมแม่น้ำโขงค่ะหนองคายมิวสิกเฟสติวัล2026หนองคายมิวสิกเฟสติวัล2026เนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวหนองคายและนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะร่วมสัมผัสบรรยากาศความสุขความสนุกสนานและรับลมหนาวไปกับเสียงเพลงท่ามกลางธรรมชาติติดริมฝั่งโขงค่ะพบกันนะคะ14 พฤศจิกายน 2569วันเสาร์นะคะก็วันหยุดค่ะพี่ไบค์เจอแถนแน่นอนค่ะณดากันเรปาณบ้านสะเงียวตำบลกวนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะจัดเต็มความมันกับศิลปินชื่อดัง8วงนะที่จะมาสร้างความประทับใจร็อกสุดมันกันบ้างสล็อตแมชชีนค่ะโลโมโซนิกฟรีแฮนด์แล้วก็สงการรังสรรค์ค่ะมวลซื่นชื่นอีสานนะคะแน่นอนค่ะคุณก้องห้วยไร่ขวัญใจแทนนะแล้วก็หนุ่มมีซอค่ะละไมหันสาแล้วก็ประถมออเดอร์ค่ะบัตรนะคะก็เปิดจำหน่ายแล้วค่ะสำหรับหนองคายมิวสิกเฟสติวัลนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรีริมฝั่งโขงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีและก็ได้ยินว่าเป็นครั้งแรกของหนองคายด้วยใช่ไหมคะพี่ไบ
1: ค์ใช่ค่ะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ในวันนี้นะคะในช่วงเย็นนี้ก็จะมีแถลงข่าวด้วยใช่ไหมคะน้องแทน
0: ใช่ค่ะแทนก็จะไปด้วยนะเนี่ยไปร่วมการแถลงข่าวในเรื่องของหนองคายมิวสิกเฟสติวัลค่ะที่จะมีการอธิบายรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็มีสิทธิพิเศษบ้างไม้ภายในงานนะถ้าวันนี้ใครนะที่อยากไปลุ้นรับสิทธิพิเศษแล้วก็ไปลุ้นนะว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็ขอเชิญชวนนะที่หน้าวัดลำดวนค่ะไปนะคะไปร่วมแถลงข่าวร่วมกันค่ะสำหรับราคาบัตรโอ้ราคาบัตรเท่าไหร่คะพี่ไบเนี่ย
1: โอ้ต้องบอกว่าถ้าเป็นราคาบัตรปกตินะคะ1ใบ990บาทนะคะ2ใบ1790แต่ว่าวันนี้เรามีแถลงข่าวใช่ไหมคะน้องแทน
0: ใช่ค
1: ่ะก็มีส่วนลดพิเศษนะคะสำหรับใครที่ไปหน้างานแถลงข่าวนี้นะคะไปซื้อบัตรเฉพาะหน้างานเท่านั้นนะคะ1ใบนะคะลดเหลือเพียง890บาทค่ะ2ใบนะคะ 1,690 บาทแล้วก็4ใบนะคะเหลือ 3,200 บาทค่ะเฉลี่ยใบละ800บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้นะคะที่งานแถลงข่าวหน้างานเท่านั้นแล้วก็ใครที่พลาดนะคะงานแถลงข่าวทีเซอร์นี้นะคะน้องแทน
0: พี่ไปตอบก่อนพี่ไปตอบก่อน
1: ค่ะก็เป็นรายละเอียดของงานนะคะซึ่งใครที่พลาดการซื้อบัตรในงานแถลงข่าวหน้างานวันนี้ไปนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปถ้าใครอยากจะซื้อบัตรเพิ่มเติมนะคะแล้วบอกว่ามาจากนะคะสวทหนองคายของเรานะคะสามารถไปซื้อได้ที่วิเวียงนะคะติดกับเทศบาลเมืองหนองคายนะคะสามารถซื้อบัตรได้ในราคาเดียวกันกับหน้างานวันนี้เลยก็คือ1ใบนะคะ890บาท2ใบ 1,690 บาทแล้วก็4ใบ 3,200 บาทนะคะแต่ว่าต้องแจ้งว่ามาจากสวทหนองคายของเรานะคะสามารถซื้อในราคานี้ได้จนถึง10ตุลาคมนะซื้อได้ที่วิเวียงนะคะติดเทศบาลเมืองหนองคายค่ะ
0: สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรค่ะอย่างแรกคือนำเก้าอี้แคมปิ้งเข้าได้ค่ะพี่ใบค่ะนำกระติกน้ำแข็งเข้าได้แล้วก็เด็กอายุไม่เกิน10ปีเข้าฟรีนะแล้วก็จัดขึ้นในวันเสาร์ค่ะที่14 พฤศจิกายน 2569ค่ะณดากอนเรย์ปาร์คหมู่ที่2ตำบลบ้านสะเงียวตำบลกวนวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายค่ะอย่ารอให้บัตรหมดแล้วค่อยถามว่ายังมีขายอยู่ไหมคะไม่ต้องรอนะวันนี้รีบจองได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้นะแล้วก็มาเจอแทนได้ที่ริมโขงนะไม่ต้องเจอแทนก็ได้แต่ว่ามาเจอกันได้ที่ริมโขงค่ะต่อไปนะคะเป็นในเรื่องของอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันบ้างค่ะกิจกรรมพาข้าวแรงเทือที่2ปี2569กินข้าวแรงเบิ่งแสงสีตำนานบั้งไฟพญานาคค่ะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569เวลา18นาฬิกาค่ะณลานการแสดงวัดศรีบุญเรืองนะจัดโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายกิจกรรมสุดพิเศษค่ะหนึ่งเลยคือการนั่ง3ล้อเรืองแสงเข้าไปในงานค่ะโอ้โหวิบวับกันเลยทีเดียวนะคะสองคือการชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคโลกค่ะแล้วก็การรับประทานอาหารแบบพาข้าวอีสานซึ่งแอบกระซิบนะว่าสาม ารถนำเครื่องดื่มเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สุดพิเศษเลยนะก็คือการดูพลุโชว์สุดอลังการค่ะแล้วก็กิจกรรมภายในงานอีกมากมายค่ะราคาโต๊ะนะคะก็เบาๆค่ะท่านละ999บาทเท่านั้นนะเล็กมงคลแล้วก็เหมาโต๊ะค่ะ 4,000 บาทเท่านั้นค่ะ 4,000 บาทไม่ใช่นั่งคนเดียวนะคะนั่งได้ถึง4ที่นั่งต่อโต๊ะค่ะแล้วก็จำกัดนะคะไม่ได้มีแค่โอ้โห100 200โต๊ะนะคะมีแค่80โต๊ะเท่านั้นค่ะสำรองโต๊ะพาเข้าแรงได้นะที่คุณส้มคุณหมวยคุณจอยค่ะคุณส้มนะคะโทรไปที่เบอร์0652538822ค่ะคุณหมวยนะคะโทรได้ที่0619645451ค่ะเอาอีกครั้งนะคะคุณหมวยค่ะ0619645451ค่ะและคุณจอยนะไม่ใช่พี่จอยของเรานะคุณจอยค่ะ80084ค่ะ4030355ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะสามารถสำรองโต๊ะพาเข้าแรงได้ที่3คนค่ะคุณส้มคุณหมวยและคุณจอยค่ะคุณส้ม0652538822ค่ะคุณหมวย0619645451และคุณจอย0844030355ค่ะรีบจองก่อนใครโต๊ะมีจำนวนจำกัด80โต๊ะเท่านั้นนะคะรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งค่ะมอบให้การจัดตั้งมูลนิธิศาลหลักเมืองจังหวัดหนองคายค่ะโอ้โหอิ่มแสงอิ่มสีนะแล้วก็อิ่มข้าวด้วยแล้วก็ยังได้อิ่มบุญอีกค่ะขอเชิญชวนนะสำหรับงานพาข้าวแรงเทือที่2ปี2569ค่ะกินข้าวแรงเบิ่งแสงสีตำนานบั้งไฟพญานาคค่ะ
1: กิจกรรมจังหวัดหนองคายของเราแน่นมากเลยนะคะน้องแท
0: นแน่นค่ะปีนี้ท่านผู้ว่านะโอ้โหไปสุดๆค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะสำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่องพบรักค่ะที่ได้เปิดตัวไปแล้วนะในงานปฐมทัศน์ในวันแถลงข่าวที่24กันยายนที่ผ่านมาค่ะก็เรียกได้ว่าสร้างสถิติใหม่ๆแล้วก็มีผู้ฟังทุกท่านทั้งจากประเทศไทยแล้วก็จากต่างประเทศนะที่เห็นคือประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมคะที่มีผลมีกระแสตอบรับมาค่ะว่าสนุกมากๆเลยนะคะก็ดังไปถึงฝรั่งเศสเลยค่ะสำหรับวันนี้นะพี่ไปค่ะก็เสียใจนะคะแอบเสียใจสักเล็กน้อยทุกท่านคะและนี้นะคือทั้งหมดเรื่องราวที่เราคัดสรรมานำเสนอในวันนี้ค่ะซึ่งก็ถือเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะของการออกอากาศรายการคัดข่าวเล่าเรื่องอย่างเป็นทางการค่ะในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายรวมทั้งผู้สื่อข่าวจากทุกสวท.และทีมงานทุกคนค่ะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์12สถานี11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอขอบพระคุณนะทุกการติดตามรับฟังมาโดยตลอดค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะว่าข่าวสารและก็สาระดีๆรวมถึงมุมมองที่เราได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังมาตลอด

0: เขาอยากเริ่ม
1: ตอนแรกก็สิเฮ็ดงานน้อยๆคุยไปคุยมากอ่ะเขาเฮ็ดงานใหญ่เลย
0: เขาจะว่ามันเกิดขึ้นได้อีหลีนี่เศรษฐกิจบ้านเขาจะดีขึ้นเด้ร้านริมทางโรงแรมใหญ่โรงแรมน้อยรีสอร์ทได้เบิร
1: ์ดและหนองคายเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องแม่น้ำโขงบรรยากาศวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากจัดที่นี่อีกอย่างนึงหนองคายเนี่ยเป็นบ้านเกิดของเรา
0: พี่อยากให้งานหนองคายมิวสิกเฟสติวัลเป็นงานของคนหนองคายทุกคน
1: มาเที่ยวมาเบิ่งคอนเสิร์ตมาเบิ่งศิลปินที่เฮามักใครได้มาบ่เสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
2: ความอลังการกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนะเมืองไทยมารวมกันไว้ที่นี่พบกับสล็อตแมชชีนโลโมโซนิกวันที่ตัวฉันจะเป็นวันที่ที่ยืนอีกครั้งก้องห้วยไร่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: นี่ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจังหานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุ

0: นาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติวิสถะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกล่าวต้อนรับและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์พร้อมเชิญพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอในพื้นที่ประสบอุทกภัยและราษฎรผู้ประสบภัยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางลงพื้นที่ประสบอุทกภัยบริเวณอำเภออรัญญประเทศเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวน3ชุดพร้อมพูดคุยให้กำลังใจผู้ประสบภัยการได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วอย่างหาที่สุดมิได้สรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายพัสดุและสิ่งของตามพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อเร่งส่งพัสดุถึงประชาชนโดยเร็วที่สุด
2: นายนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุและสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดโดยปรับเส้นทางขนส่งและนำแจกสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpostไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดสถานการณ์น้ำท่วมกระทบต่อภาคบริการมากที่สุดขณะที่สถาบันการเงินเร่งออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวพยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.กล่าวว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะสรุปผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเบื้องต้นคาดว่าภาคบริการด้านการขนส่งและกระจายสินค้าได้รับผลกระทบเป็นหลักขณะที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบจำกัดแต่หากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอาจมีความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนภาคอุตสาหกรรมยังไม่พบความเสียหายทั้งนี้ยอมรับว่าหนี้ครัวเรือนอาจสูงขึ้นซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำชับไปยังสถาบันการเงินออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วทั้งการลดภาระหนี้เดิมลดค่างวดเติมสภาพคล่องและการออกสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นธุรกิจนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไชยบุรีอำเภอพระแสงอำเภอพนมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอลำทับอำเภอเขาพนมอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอบางขันอำเภอร่อนพิบูลอำเภอจะอวดอำเภอพระพรหมอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอตู้ว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอคลองไหโขงอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกะบังจังหวัดยะลาอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรีสออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส ในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตในด้านจุดพบกลุ่มฝนโปรยกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสะเปอจังหวัดระนองอำเภอกุระบุรีอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอหัวไทอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝั่งกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ต่อหนึ่งยี่สิบมันเป็นต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
3: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
2: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: ัสดีทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการใต้สันติสุขค่ะกับดิฉันจิราพรมั่นคงจริงๆแล้วจะอยู่ในช่วงยามเย็นนะคะ 18:30 นถึง 19:00 นตัวนี้พิเศษจริงๆรายการใต้สันติสุขนะคะอยู่ในช่วงของเวลา 16:00 นถึง 16:30 นนะคะวันนี้รายการสดคุณผู้ฟังคะรายการใต้สันติสุขนะคะก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนคนไทยล่ะค่ะมาร่วมกันส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้นะคะหรือว่าอุดหนุนสินค้ารวมไปถึงให้กำลังใจนะคะโดยการอุดหนุนสินค้าหรือไม่ก็บางท่านมีญาติอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อจะสร้างความปรองดองนะคะให้เกิดขึ้นคุณผู้ฟังคะรายการใต้สันติสุขเป็นรายการโครงการที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์เนื้อหาสาระเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เรียกว่าอยู่ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแนวทางการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ฟังคะหลายท่านกำลังขับขี่ขับรถกันอยู่นะคะกับรายการใต้สันติสุขบางท่านก็เป็นพี่น้องชาวใต้ทำงานที่เมืองอีสานนะคะช่วงนี้ก็ให้กำลังใจทั้งผู้คนที่จะเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของความเป็นอยู่นะก่อนหน้านี้เหตุการณ์ชายแดนใต้นะคะก็จะมีทั้งเรื่องของความเข้าใจคลาดเคลื่อนมีเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ค่ะเรามาเน้นช่วยกันในเรื่องของเกี่ยวกับภัยคุกคามพวกปัญหายาเสพติดด้วยนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากนี้แล้วค่ะก็จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงนะคะที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยให้กับประชาชนด้วยและก็เชื่อมโยงการพูดคุยนะคะเพื่อสันติสุขนะคะเพื่อสันติสุขเพื่อความสุขนะคะระดับชาตินะคะคือการพูดคุยระดับพื้นที่รวมไปถึงแนวทางที่จะอยู่ร่วมกันให้พี่น้องชาวใต้นะคะอยู่อย่างมีความสุขแบบองค์รวมหรือ J4PP นี่คือแผนนะคะตามข้อมูลที่ตรวจสอบได้ค่ะและก็ความเป็นธรรมการพัฒนาต้องเดินไปด้วยกันอย่างไรนะคะนี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ก็คือแนวทางหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้ขับเคลื่อนคุณผู้ฟังค่ะและก็มาช่วยกันเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงก่อนหน้านี้หรือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะคะแต่ว่าทุกวันนี้พี่น้องชาวใต้ก็ออกมาใช้ชีวิตแบบอย่างสงบสุขและก็กล้าที่จะออกมาสร้างสังคมนะคะหรือว่ามาร่วมกันใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีมีงานบุญงานประเพณีเหมือนเดิมนะคะพี่น้องชาวใต้ก็หันกลับมาร่วมสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนโดยการสร้างความสุขนะคะในขณะเดียวกันก็ทั้งแนวทางที่ทางรัฐบาลนะคะได้ดูแลอยู่ค่ะมาดูกันนะคะวันนี้เน้นกันที่เรื่องนี้กันก่อนปัญหายาเสพติดนะคะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะสำหรับปัญหายาเสพติดมีทุกภาคแหละแต่ทีนี้ในพื้นที่ภาคใต้นะคะก็จะมีหลายอย่างที่สร้างความหวาดผวากับชาวใต้อยู่อย่างแบบเหมือนขวัญผวาเหล่านี้นะคะแล้วยังมีเรื่องของยาเสพติดเข้ามาอีกเพราะสิ่งเหล่านี้ไปกระทบต่อความมั่นคงนะคะและก็บอกว่ามีการเชื่อมโยงด้วยนะจากกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงและก็ขบวนการผิดกฎหมายคุณฟังยาเสพติดนี่เป็นภัยคุกคามเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องมาร่วมกันปราบแล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้นะคะก็อยู่อย่างมีความสุขกันแล้วแต่ว่าปัญหายาเสพติดยังเข้ามาแทรกแซงแทรกซึมเข้ามาอีกโอ้เป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงแน่นอนและวันนี้นะคะมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาครัฐนะคะว่ามีอะไรบ้างประกาศให้ยาเสพติดนะคะเป็นภัยความมั่นคงทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะหรือว่ากอรมน.ภาค4นั่นเองค่ะได้ประกาศใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกนะคะพุทธศักราช2400 57คุณผู้ฟังเพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยทหารนะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ทหารแล้วก็ทางฝ่ายปกครองเนี่ยสามารถที่จะป้องกันและร่วมกันปรับปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยใช้กฎอัยการศึกนะเพื่อศักราช2457นะคะก็คือเป็นหลักสูตรเนี้ยหรือว่าเป็นแผนเนี้ยมาช่วยกันกำจัดยาเสพติดออกไปจากชุมชนนะทั้งยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสในขณะเดียวกันพี่น้องในชุมชนก็ต้องช่วยกันนะคะก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะมาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ทางภาครัฐจัดแล้วก็คือมีเรื่องของแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่ค่ะขับเคลื่อนผ่านแผนงานก็อย่างเช่นมีกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเอาชนะยาเสพติดนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะเพื่อเป็นการตัดวงจรความเชื่อมโยงระหว่างการค้ายาเสพติดและก็กลุ่มก่อความไม่สงบนะคะก็คือจะมีการจัดแผนแล้วค่ะแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่นะคะก็คือมีการรวมพลังเป็นพลังจิตอาสาเอาชนะยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีการรวมพลังกันนะนอกจากนี้ค่ะมาตรการต่อไปก็คือการปรับปรามอย่างเข้มข้นนะคะอย่างไรคุณฟังคือผู้นำรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงจับมือกันนะคะและก็ยังได้ระบุเลยนะว่าเหตุการณ์ความไม่สงบหลายครั้งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการตอบโต้ของกลุ่มผู้กระทำความผิดหลังถูกเจ้าหน้าที่ระดมกวาดล้างจับกลุ่มยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายอย่างจริงจังนะคะก็ปรากฏว่าทำให้สังคมในชุมชนไม่มีความวุ่นวายดีขึ้นนะดีขึ้นมากเลยนะคะนอกจากก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ความรุนแรงความเข้าใจคลาดเคลื่อนความผู้ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีนะคะอาจจะไปเรียกว่าสื่อสารให้พี่น้องในชุมชนในพื้นที่3จุดชายแดนภาคใต้เนี่ยเข้าใจภาครัฐหรือเข้าใจในส่วนที่จะไปช่วยเหลือกันเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเหล่านี้เป็นต้นจึงมีเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นการต่อต้านจริงๆแล้วนะคะมีแต่จะช่วยสนับสนุนนั่นเองโดยเฉพาะภาครัฐและก็พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะทีนี้เรื่องของยาเสพติดค่ะไม่ได้เป็นแค่ว่าภาครัฐเท่านั้นแต่ชุมชนสังคมช่วยกันนะชี้เป้าชี้เบาะแสนะอีกอันนึงมาตรการในทางแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะก็คือการบูรณาการกับทุกภาคส่วนคุณผู้ฟังนี่จะต้องลงพื้นที่แบบการตรวจค้นยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดนะคะเอาจริงเลยเอ็กซเรย์พื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นพวกบ้านเช่านะคะหรือมีการนำผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนะคะภายใต้แนวคิดผู้เสพคือผู้ป่วยแนวทางเดียวกันเป๊ะเลยเหมือนเหนือใต้ออกตกนะคะนี่มาช่วยกันปราบยาเสพติดเหล่านี้ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งที่ต้องปราบยาเสพติดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อลดผลกระทบต่อความมั่นคงของชุมชนนะคะทีนี้ไปดูกันต่อคุณผู้ฟังคะก็สำหรับความมั่นคงให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ใหเรียกว่าผู้เสพนี่คือผู้ป่วยแล้วให้เขาเนี่ยคือกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้งคือกลับตัวกลับใจนั่นแหละและที่สำคัญนะคะเขายังได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการที่ออกจากครอบครัวแล้วเกือบสูญเสียนะเกือบสูญเสียเกือบตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวแต่พอกลับตัวกลับใจค่ะก็จะมาช่วยกันทำมาหากินทำมาหาเลี้ยงชีพได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคุณผู้ฟังนี่คือส่วนหนึ่งนะคะในช่วงของรายการใต้สันติสุขสำหรับวันนี้นะคะที่มาตรการและแนวทางแก้ไขปัญหาภาครัฐนะปัญหายาเสพติดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีและนราธิวาสนะคะถือว่าเป็นภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศเพราะเนื่องจากมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีกลุ่มผู้ก่อการร้ายนะหรือกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง แล้วก็พวกขบวนการที่กระทำผิดกฎหมายเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเภทลักลอบยาเสพติดเข้ามาให้สังคมให้เด็กวัยรุ่นนะคะให้เด็กเล็กๆเนี่ยนะคะเหมือนเป็นเหยื่อเงี้ยยิ่งทำให้สังคมหรือว่าชุมชนพี่น้องชาวใต้นะคะรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นวุ่นวายกันไปใหญ่และนี่แหละค่ะทางภาครัฐเองโดยเฉพาะกอรมน.นะก็ช่วยกันนะคะจึงทำให้ประเทศชาติไทยแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสุขมีความสงบยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วค่ะแต่สิ่งสำคัญพี่น้องชาวใต้นะคะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะคะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่คือสิ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อลักษณะนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะทำให้พี่น้องชาวใต้เนาะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเลยนะคะนอกจากเรื่องที่กระทบอื่นๆหรือว่าความรุนแรงอื่นๆปัญหายาเสพติดทางรัฐบาลหรือว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะคือจ้องนะคะจ้องที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแต่ว่าจ้องที่จะจับกลุ่มผู้ไม่หวังดีนี่แหละนะคะปัญหาเหล่านี้จะได้หมดไปสักทีนะคะก็มาช่วยกันคุณผู้ฟังคะเพราะว่าปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่แทรกซึมเข้าไปในชุมชนก็ยิ่งจะทำให้ชุมชนนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือว่าไม่ค่อยมีความมั่นคงไม่ปลอดภัยแต่ทีนี้พอมีจุดนี้หรือว่ามีแผนแนวทางที่ทางรัฐบาลรวมไปถึงกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านี่ค่ะมาช่วยกันปราบก็ถือว่ายาเสพติดนะเป็นปัญหาต่อความมั่นคงกระทบด้านเศรษฐกิจการค้าขายความเป็นอยู่ทุกอย่างเลยคุณฟังแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอความสงบสุขนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะช่วยกันอย่างไรค่ะให้กับพี่น้องชาวใต้นั้นเกิดความสงบสุขมีรอยยิ้มกลับมาอีกครั้งและสิ่งสำคัญพี่น้องชาวใต้เองนะคะก็ช่วยกันค่ะเป็นหูเป็นตาเพราะว่าประเทศชาติไทยหรือว่าคนไทยด้วยกันพร้อมจะให้กำลังใจอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาหารก็เยอะแยะมากมายพี่น้องชาวใต้บอกอยากจะให้เข้าไปลิ้มลองชวนชิมต่างๆวัฒนธรรมวิถีชุมชนพี่น้องชาวใต้บอกอยากจะให้ไปถึงถิ่นนะคะต้อนรับขับสู้อย่างดีกันเลยทีเดียวนะรสชาติของอาหารนี่คือไม่แพ้ชาติใดในโลกโดยเฉพาะประเภทอาหารฮาลาลครบวงจรต่างๆนะคะที่อยากจะให้ทุกท่านนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ชาวใต้นะคะได้นำสินค้าอาหารของในพื้นถิ่นนี่แหละนะคะเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์นะคะให้กลับมามีรายได้ขึ้นมาอีกครั้งนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันสนับสนุนทำให้พี่น้องชาวใต้ได้มีเม็ดเงินหรือมีกำลังใจในการที่จะเรียกว่าใช้ชีวิตต่อไปนะคะอาหารฮาลาลค่ะมีหลากหลายแต่ว่าที่ทางใต้ให้บอกอร่อยอย่างมากเลยค่ะพวกข้าวหมกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยรสชาติไม่แพ้พื้นที่อื่นนะคะแต่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวใต้จริงๆนะรสชาติแบบร้อยแรงจริงๆอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคนอีสานก็บอกว่ารสชาติของอาหารอีสานนี่คือจะจัดจ้านเข้าถึงพริกถึงขิงรสชาติแบบจริงๆนะของใต้ก็เช่นเดียวกันคุณฟังคะมีอาหารที่หลากหลายสีสันจัดจ้านรสชาตินี่คือขอบอกนะว่าไปถึงภาคใต้เนี่ยอาหารที่จะต้องลิ้มลองนะอย่างเช่นเรียกว่าข้าวน้ำบูดูอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็พวกแกงใต้นะคะหรือพวกพืชพันธุ์ต่างๆสตอเนี่ยต้องไปถึงถิ่นถึงที่จริงๆอย่างขนมจีนน้ำยาปักใต้นะคะคนอีสานยังชอบเลยเหล่านี้เป็นต้นค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาเสนอกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจนะคะประเด็นที่เรียกว่าเรามาช่วยกันประชาสัมพันธ์นะในส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้กับรายการใต้สันติสุขแล้วก็เป็นโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือนะคะทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ี่น้องประชาชนในพื้นถิ่นเองมาช่วยกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องชาวไทยที่อยู่ภาคใต้นั้นก็จะกลับมามีรอยยิ้มอย่างสงบสุขกันมากขึ้นนะคะมีการพูดคุยอย่างสันติสุขเข้าใจนะว่าเข้าใจบทบาทขององค์กรภาครัฐในการทำงานที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวใต้เข้าใจนะเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนเหมือนกับกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ไปแอบอ้างนะว่าจะมีกลุ่มคนเข้ามานี่นะคะคิดว่าจะมาล้มล้างหรือมาลบหลู่ดูหมิ่นอัตลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชุมชนมาสร้างความแตกแยกอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะแต่สิ่งที่คนไทยช่วยเหลือกันนั่นก็คือความสงบสุขความปรองดองสามัคคีกันนะจริงๆก็อยากจะให้พี่น้องชาวใต้อยู่ด้วยความสงบสุขเหมือนเป็นที่อื่นๆไม่หวาดผวาค่ะแต่ว่าทุกวันนี้สงบสุขมากขึ้นแล้วก็เรามาช่วยกันอุดหนุนสินค้าหรือของดีชาวใต้กันนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะกับรายการใต้สันติสุขกับวันนี้ดิฉันจิราพรข้างๆหมดเวลาแล้วนะคะรายการนี้ครึ่งชั่วโมงคุณผู้ฟังคะจะอยู่ในช่วงของรายการที่เรียกว่าให้ทุกท่านนะคะมาสร้างความรักความเข้าใจแล้วก็ช่วยกันอุดหนุนสินค้าและก็เป็นช่วงเวลายามเย็นๆนะ 18:30 น.ถึง 19:00 น.แต่วันนี้พิเศษจริงๆนะคะก็ถือว่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะทุกครั้งทุกวันเนี่ยก็จะเป็นรายการสวัสดีขอนแก่นนะแต่ว่าวันนี้สเปเชียลนะคะรายการใต้สันติสุขค่ะเรานำมาฝากกันภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อาชิรยามังธานีฝากทุกท่านนะคะช่วยกันอุดหนุนสินค้าของพี่น้องชาวใต้กันด้วยแล้วก็สร้างกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้กลับมามีรอยยิ้มไม่หวาดผวามีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตกันต่อไปสำหรับค่ำคืนนี้นะคะหรือว่าในช่วงเย็นๆแบบนี้แหละนะดิฉันจิรพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
4: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
3: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการที่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีกับดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองค่ะ
2: และดิฉันนางสาวนันทิตาโมลีสินผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะหลายครั้งภาพถ่ายเก่าๆไม่ได้เพียงบันทึกเรื่องราวของวันเวลาแต่ยังบันทึกพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนเอาไว้ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าการสร้างอาชีพคือการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของผู้คนจึงเกิดเป็นงานศิลปาชีพที่ช่วยฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนไทยที่ครั้งหนึ่งเคยเผชิญความยากลำบากจากสองมือธรรมดาค่อยๆกลายเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยคุณค่าและเรื่องราวแห่งพระเมตตากับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ศิลปาชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานที่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลกไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่อันนี้เป็นความจริงคนไทยเราเก่งจริงๆ
4: ครั้งหนึ่งงานเครื่องปั้นดินเผาเคยเป็นภูมิปัญญาที่อยู่คู่ชุมชนไทยแต่เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปงานหัตถกรรมพื้นบ้านหลายแห่งเริ่มถูกลืมเลือนรายได้ลดลงผู้คนละทิ้งอาชีพและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนกำลังค่อยๆหายไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคือรากฐานสำคัญของชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้ประชาชนรวมถึงงานเครื่องปั้นดินเผาที่เคยเงียบเหงาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากดินก้อนเล็กๆผ่านสองมือของช่างฝีมือค่อยๆถูกปั้นอย่างประณีตด้วยความอดทนและภูมิปัญญาที่สั่งสมจ จนกลายเป็นงานศิลป์ที่มีทั้งคุณค่าและเรื่องราวของผู้คนอยู่ภายในนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงไม่ใช่เพียงผลิตภัณฑ์แต่คือชีวิตคือรายได้และคือความภาคภูมิใจของชุมชนแม้เวลาจะผ่านไปแต่เครื่องปั้นดินเผายังคงเป็นลมหายใจของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจากสองมือสู่สองมือพระเมตตาที่ทรงมอบโอกาสให้ประชาชนยังคงถูกส่งต่อผ่านทุกลวดลายและทุกชิ้นงานของศิลปาชีพไทยจากดินธรรมดาสู่คุณค่าที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนเพราะพระเมตตาไม่ได้เพียงสร้างอาชีพแต่สร้างหัวใจให้ชุมชนไทยยังคงงดงาม

0: ลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพราะพระองค์ทรงเชื่อว่าหากป่าอยู่ได้คนก็อยู่ได้เช่นกันจากพื้นป่าที่เคยเสื่อมโทรมสู่วันนี้ที่ธรรมชาติกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งไม่เพียงสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดินแต่ยังกลายเป็นต้นน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนในชุมชนและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวของพระเมตตาที่ยังคงงดงามอยู่ในผืนป่าไทยประจันแห่งนี้ไปติดตามรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา

อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเดิมพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้เสด็จมาทรงเยี่ยมชุมชนบ้านไทยประจันได้ทรงเห็นถึงผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็เรื่องของความหลากหลายทางสัตว์ป่าตอนนั้นมาก็ได้รับการนะครับประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันหลังจากได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันเราก็มีงานมิติในด้านต่างๆครับในเรื่องของการดูแลคุ้มครองพื้นที่ป่าการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่แล้วก็เป็นงานด้านการศึกษาวิจัยในพื้นที่ในส่วนของการดูแลพื้นที่ป่าทั้งอุทยานนะครับก็ได้น้อมนําแนวทางพระราชดำรัสในการปกป้องพื้นป่าเราก็ดูแลนะครับมีการรัตเวนแข่งเข้มข้นในพื้นที่นะเพื่อที่รักษาทรัพยากรด้านป่าไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญในส่วนปัจจุบันเราเองเราก็จะมีเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์หรือเรียกว่า GIS ใช้ในการติดตามการบุกรุกพื้นที่โดยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลนะครับผ่านพื้นที่ดาวเทียมเทียบกับแนวเขตของเรานะครับใช้ในการป้องปรามแล้วก็อีกตัวนึงที่ได้รับจัดสรรมาจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คือโดรนแล้วก็ใช้ในภารกิจด้านไฟป่าได้ครับในการดูไฟที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ใช้ในการป้องปรามชุมชนที่เข้าไปในเขตป่าในช่วงที่เราประกาศปิดป่าครับผมนอกจากนี้เราก็ได้พัฒนานะครับพื้นที่ธรรมชาตินะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้ทางบุคคลภายนอกได้เข้ามาศึกษานะครับมาเรียนรู้นะครับนักศึกษานักเรียนต่างๆก็ได้มาจัดกิจกรรมนะครับทำค่ายในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างความตระหนักถึงเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็จิตสำนึกประโยชน์ที่รับก็แน่นอนครับเรื่องของอาชีพที่ทางชุมชนเองหรือทางเจ้าที่เองได้มีการจ้างงานโดยเราเอาชุมชนนะครับในพื้นที่รอบอุทยานมาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับชุมชนเจ้าที่บางคนก็แต่ก่อนก็เคยเป็นพรานก็พอเขาเข้ามาทำงานกับเราเขาก็เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนจากผู้ล่ามาเป็นผู้ดูแลนะครับก็ทำให้เราได้ทำงานแล้วก็ชุมชนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองทางชุมชนรอบพื้นที่เองก็มีการสร้างรายได้ครับจากการท่องเที่ยวจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาเที่ยวในอุทยานครับคือป่าแห่งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ก็โดยพระราชปณิธานของสมเด็จนะครับพระพันปีหลวงเป็นแหล่งผลิตในส่วนของต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีความหลากหลายในพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งที่ทางชุมชนได้น้ำจากแหล่งตรงนี้เป็นในการใช้เกษตรกรรมนะครับก็อยากให้ทางชุมชนหรือทางเยาวชนนะครับช่วยกันดูแลพื้นป่าแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแหล่งต้นทุนของรุ่นลูกรุ่นหลานในอนาคตได้ใช้ต่อไปครับ

0: พระราชปณิธานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้ยังคงสืบสานมาจนถึงปัจจุบันทั้งการอนุรักษ์พื้นป่าการดูแลต้นน้ำและการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนวันนี้เจ้าหน้าที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่ต่างร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผืนป่าแห่งนี้ไว้เพราะทุกการดูแลไม่ได้เพียงรักษาธรรมชาติแต่กำลังรักษาพระราชปณิธานและความหวังของผู้คนไปพร้อมๆกันไปติดตามรับฟังได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วนะครับที่นี่เป็นพื้นที่แห้งแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำนะครับหลังจากที่พระองค์ท่านได้มาสร้างอ่างให้ทำให้ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงครับจุดเริ่มต้นของอ่างเก็บน้ำเทพจันทร์อันเนื่องจากพระมลินะครับเกิดจากเมื่อวันที่10เมษายน2534ครับสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในขณะนั้นดำรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมโอษาธิราชนะครับได้เสด็จไปเยี่ยมราษฎรนะครับในเขตบ้านไทยประจันนะครับและทราบถึงพระเนตรพระกันนะครับว่ามีความแห้งแล้งก็เลยพระราชทานโครงการพระราชดำริในชุดแรกนะครับในเขตจังหวัดราชบุรีก็คือ1อ่างเก็บน้ำไทยประจัน2อ่างเก็บน้ำห้วยพุกูด3อ่างเก็บน้ำบ้านพุกูด4อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง5อ่างเก็บน้ำหินสีตอนบนอ่างเก็บน้ำโป่งพรมซึ่งทั้ง6อ่างเนี่ยได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างอะไรได้ให้กับเกษตรกรจนถึงทุกวันนี้ครับ
3: ก็ทุกคนดีใจหมดพระจาทำเสร็จแล้วเมื่อพ.ศ.38 38นี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างกรมชลประทานก็มาทำให้แล้วก็มีการส่งน้ำไปในพื้นที่ทำกินของราษฎรชาวบ้านที่ออกไปหางานทำข้างนอกมั่งอะไรมั่งก็เริ่มทยอยกลับมาอยู่บ้านแต่ว่าทุกวันนี้ชาวบ้านก็เขาดีใจกันทุกคนนะจากที่เคยเข้าป่าแล้วไม่ต้องเข้าสามารถที่จะประกอบอาชีพทำไร่ทำสวน
4: โอ้มีเยอะเลยเพราะว่ามีการนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหามาซื้อที่สวนเลยเมื่อก่อนเราปลูกว่าคิดว่าแค่ได้กินแล้วก็มีกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ทางอำเภอทางจังหวัดทางเกษตรตำบลเนี่ยเขาก็มาสนับสนุน
3: มีทุกอย่างพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะปลูกอะไรก็ได้คิดว่าเขาถนัดปลูกอะไรความดีใจของพวกผมแล้วก็ผู้นำชุมชนชาวบ้านก็ได้ป่ากลับคืนจากต้นไม้ต้นไม่ใหญ่ไม่โตทุกวันนี้ป่าแล้วกลับมาเนี่ยตรงนี้ที่ว่าผมภูมิใจกับพระองค์ท่านที่ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรตำบลยางหักในวันนั้นครับ
2: น้ำคือชีวิตครับพระองค์ท่านได้ตรักตำเหน็ดเหนื่อยในการทำแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรแล้วก็ประชาชนนะครับก็อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่นึกถึงแล้วก็ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านทุกพระองค์ที่เหน็ดเหนื่อยทำประโยชน์ให้กับวงชนชาวไทยครับ
0: จากเรื่องราวตลอดการเดินทางในวันนี้เราได้เห็นทั้งพระเมตตาวิถีชีวิตของผู้คนและความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เพียงเปลี่ยนผืนป่าหรือสร้างอาชีพให้กับประชาชนแต่ยังสร้างความหวังและสร้างรากฐานแห่งความยั่งยืนให้กับแผ่นดินไทยและนี่คือเรื่องราวจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรี ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพับพันปีหลวงได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์โดยในครั้งต่อไปวันที่1ตุลาคม2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้ดิฉันนางสาวณัฐิตาโมรีศิลป
5: ์และดิฉันนางสาวนันทิดาทับทองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดราชบุรีขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
6: มีความภูมิใจครับเนื่องจากว่าอุทยานแห่งนี้สมเด็จพระบรมหลวงได้เสด็จได้ทรงรับสั่งในส่วนของการดูแลผืนป่าเราเองเราก็อยากเป็นคนหนึ่งที่อยากจะดูแลป่าแล้วก็รักษาป่าอนุรักษ์นะครับในประเทศไทยนะครับเพราะทางอุทยานในประเทศไทยเองก็มีร้อยกว่าแห่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่เราอยากมีส่วนร่วมนะครับในการดูแลป่าต้นน้ำเพราะว่าที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่แหล่งอาศัยของทางด้านสัตว์ป่าแล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญให้กับพื้นที
7: ่รู้สึกภูมิใจครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้มารับราชการอยู่ในกรมชลประทานนะครับแล้วก็มาได้ทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทครับก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

คำขวัญปู่นะคอยเก็บไว้ให้ด้วยนะหลายนะเงินหลายนะนี่ของนางเกลี้ยงเป็นค่าสมาชิกทอผ้าไหมมีเงินหลายนะไม่จนแล้ว

0: FM 95.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคน
2: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: การยางแห่งประเทศไทยเร่งสำรวจพื้นที่สวนยางพาราที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศเพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามระเบียบพร้อมเดินหน้ามอบถุงยางชีพช่วยเหลือชาวสวนยางผู้ประสบภัย
8: นายเบญจพลนาคประเสริฐประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.ระบุว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเกษตรกรชาวสวนยางได้เน้นย้ำมายังกยท.ให้เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมกับหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีตามหลักเกณฑ์และระเบียบโดยให้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทั้งจำนวนเกษตรกรและพื้นที่สวนยางที่ได้รับผลกระทบในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประเมินสถานการณ์และเดินหน้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วภายใต้เงื่อนไขจะต้องเป็นเกษตรกรและเป็นสวนยางที่ขึ้นทะเบียนไว้ขณะเดียวกันให้มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือให้ชาวสวนยางได้รับทราบด้วยนอกจากนี้กยท.ได้รับรายงานการช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพที่ประสบภัยพิบัติที่ทางกยท.ได้มอบถุงยางชีพพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและให้ความช่วยเหลือด้านอื่นสะท้อนถึงการเป็นหน่วยงานที่พร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนในพื้นที่ต

0: จังหวัดที่ประสบภัยกยธ.เขตพื้นที่ต่างๆได้เข้าให้ความช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพให้กับชาวสวนยางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
2: หน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้ากรมอู่ทหารเรือเดินเครื่องเรือผลักดันน้ำ30ลำเพื่อเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดนครนายกแบ่งเป็นบริเวณสะพานโยธกา20ลำและบริเวณสะพานนิวเคลียร์10ลำโดยเดินเครื่องที่ความเร็วประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเรือผลักดันน้ำทำงานด้วยระบบพ่นน้ำหรือ Water Jet โดยดูดน้ำและพ่นออกทางท้ายเรือซึ่งหัวพ่นอยู่ใต้ผิวน้ำช่วยสร้างแรงผลักและดึงมวลน้ำโดยรอบให้ไหลไปในทิศทางเดียวกันจึงเห็นกระแสน้ำด้านหลังเรือไหลเป็นมวลต่อเนื่องโดยไม่จำเป็นต้องเกิดฟองกระจายบนผิวน้ำทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเดินหน้าผลักดันและระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งคืนพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วกริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่พร้อมขอรับสนับสนุนเรือท้องแบนขนาดเล็กเพิ่มประสิทธิภาพส่งมอบความช่วยเหลือและขนย้ายขยะในพื้นที่น้ำสูง
3: นายพรคงวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องแต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงการจัดเก็บขยะทำได้ค่อนข้างลำบากเช่นในพื้นที่สำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังมีระดับน้ำสูงระดับ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรส่งผลให้บริเวณศูนย์พักพิงและบริเวณรอบศูนย์มีขยะลอยน้ำกระจัดกระจายสำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ระดมกำลังผู้ที่มีความชำนาญในการจัดเก็บขยะทางน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ100คนมาประเมินสถานการณ์ที่หน้างานว่าสามารถใช้เรือจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเก็บขยะในพื้นที่เขตลาดกระบังได้หรือไม่สำหรับสิ่งที่ต้องการมากขนาดนี้คือเรือท้องแบนขนาดเล็กเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งจะสามารถช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วขึ้นทั้งเรื่องของการนำส่งความช่วยเหลือและสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่รวมถึงการขนขยะออกจากพื้นที่มาด้านนอกดังนั้นหากผู้ใดมีเรือท้องแบนขนาดเล็กและมีความประสงค์สนับสนุนการดำเนินการกรุงเทพมหานครพร้อมรับการสนับสนุนจำนวนมากสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
7: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพายาวเด้อพี่น้อง

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับ 17:10 น.โดยประมาณเรื่อยไปจนฮอด 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 มาพอกันก็เอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ฟังกันเมื่อนี้เมื่อยไปยังเมื่อนี้ดีเจแดงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าบ่ได้กินข้าวเที่ยงก็บ่ได้กินนะแห้งก็สิไม่เมื่อยแต่ว่าจริงๆบ่แม่นว่าบ่มีกันกินข้าวดอกบ่แม่นว่าอันค่ายากเรียกดอกอดเอาซื่อๆอดซื่อๆเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้อดข้าวสิอดเฮ็ดหยังบ่ลังคนตามดีเจแดงไปยังก็อดข้าวก็ได้อดมันสิได้แข็งแรงครับพี่น้องมันเป็นตำราดิดีเจแดงไปเลี้ยนมาเนี่ยขันกินโอดๆอยากๆมันสิแข็งแรงนะนะอยู่ทุกๆอย่างยากนะผู้ใดทุกอย่างผู้นั้นแข็งแรงเลยนะครับว่าเสียไปถามพี่บาญาณยกขางทางเนาะบ่เคยเข้าโรงพยาบาลจักเทื่อหรอกเพิ่นน่ะนอนอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางนั่นว้ายฝนตกว่าซั่นบ่เห็นว่าใครว่าป่วยได้หรอกเนาะจักสิได้กินจักขาดหรอกต้องมื้อหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินปัจจุบันนี่คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยกันย่อมันกินหลายซื่อๆอันนี้เป็นความรู้เด้เนี่ย แล้วก็ดีเจแดงก็เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยออดๆแอดๆแล้วบ่ออดแอดธรรมดาเด้ดีเจแดงเคยป่วยถึงขั้นเส้นเลือดในสมองแตกพุ่นเด้พี่น้องสโตรกได้มั้ยโรคสโตรกนะป่วยเพราะว่าบ่ดูแลเจ้าของป่วยให้เจ้าของอ้วนน้ําหนัก100กว่าโล110โลพุ่นล่ะตอนนั้นเนาะไข้อึ้งลึงอยู่เสื้อผ้ามีแต่ตัวบักใหญ่ก็ไปเฮ็ดเวียกปล่อยให้ความดันขึ้นก็เฮ็ดเวียกเมียเสียหลักเสียเลือดในสมองกระแตกกันมาแต่แล้วก็กลับมาศึกษาใส่ใจสุขภาพเจ้าของจนไปรู้ความลับเรื่องของสุขภาพดีมากกันเลยมาปฏิบัติตลอดแล้วครับพี่น้องดีเจแดงก็ยังยืนยันทอดซื้อมือนี้ดีเจแดงก็เป็นคนที่กินข้าวคาบเดียวโอ้ยคือบ่ไปบวชซะคันเจ้ากินข้าวคาบเดียวที่บวชได้หยังนอกก็อยู่นี่ล่ะก็เห็นเวียกเห็นการเฮ็ดงานเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ล่ะแต่ว่าการกินข้าวคาบเดียวนี่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเบิ่งครับอันพระสงฆ์องค์เจ้าสายวัดป่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่เพิ่นเคร่งคักเพิ่นก็สิสันคาบเดียวจะเหี้ยดเด้พี่น้องไปบิณฑบาตย่าง 3-4 โลจนสิกลับไปฮอดวัดเตรียมนั่นเตรียมนี่สวดสิได้กินกับพุ่นล่ะ 9:00 น. 10:00 น. บ่ล่ะพระเพิ่นก็นั่งลงเพิ่นก็ฉันเรียบร้อยเอาบาตรไปล้างแล้วก็หากวดลานวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปสันน้ําปานะมื้ออื่นจะค่อยกินอีกแค่นึง กินมื้อละครับเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพุทธเจ้าฮู้ว่าขันกินข้าวคาบเดียวนี่มันสิแข็งแรงนะนะกินบ่แม่นว่าให้กินหน่อยเด้กินคำว่าหน่อยแล้วก็ตีความผิดกินน้อยมื้อได้มั้ยตดซุมื้อนี่เฮากิน3คาบบ่เซาเที่ยงแรงแต่ว่าเซาเที่ยงแรงนี่มาตรฐานดอกว่าแต่บัดนี้พุ่นละก้อนกินฮอด5คาบกินฮอด6คาบไปจังซี่นะว่าแห้งกินหลายแห้งป่วยแห้งเจ็บไข้ได้ป่วยหลายกินคาบเดียวมันก็สิมีได้มีเวลาทําความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อสิเอาของเสียจากร่างกายเอาไปทิ่มเนาะนักวิทยาศาสตร์ทิ่มมา 2,000 เกือบ600ปีเนาะเพิ่งมาค้นพบตามพระพุทธเจ้าเด้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปฏิกิริยาที่เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจากการกินข้าวคาบเดียวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นที่จะได้จําชื่อบ่ได้ดอกลืมได้ฮอดรางวัลโนเบลพุ่นน่ะค้นพบปฏิกิริยาออโตฟากีว่าซั่นนี่ชื่อภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอาการกินหน่อยนะครับอาการปล่อยให้เจ้าของหิวนี่ล่ะพี่น้องคือบ่กินจับกินแจบนะกินแล้วก็ลูกแล้วก็เศร้าเลยผู้ใดส่วนกินอย่างอีกอย่าไปกินนะนะกระเทียดให้ร่างกายมีเวลาทำความสะอาดออโตฟากีคือกืนกินเซลล์กืนกินร่างกายตัวเองมันจะมีระบบการทำงานในร่างกายดอกจะมันเฮ็ดงานจากไหนดอกไม่ต้องไปรู้มันแต่ว่ามันเฮ็ดแท้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าพลังงานในเลือดมันต่ำร่างกายก็สิสร้างนั่นสร้างนี่ให้ไปเอาอันนี้มาใส่กันได้ตัวคำพี่น้องนึกถึงร่างกายว่าเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่ง
อันสิเฮ็ดกับข้าวแล้งกินมันบ่มีอันนี้มันก็ไปเอานั้นมาไม่ให้กินก็ได้ตัวจังซี่นะอันนี้บ่มีก็กินอันนั้นแทนก็ได้จังซี่ประมาณนั้นล่ะเนาะร่างกายก็คล้ายๆกันนั่นล่ะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนั้นก็ได้รางวัลโนเบลไปบัดนี้เรื่องข้าวข้าวเรื่องของการกินหน่อยมือเราแข็งแรงกับแพร่กระจายไปในวงการของคนมักเรียนรู้ศึกษาหาความรู้เนาะแต่ผู้ใดนั่งฟังดีเจแดงกับสิว่าพี่บ้าล่ะผู้ใดบอกผู้ใดสอนสิมากินข้าวครับเดี๋ยวมันก็ตายทั้งตัวว่าซั่นคันให้กินข้าวครับเดี๋ยวจอบซะสิตายดอกโอ๊ยแต่กิน2มื้อ3มื้อก็ยังสิวินอยู่ว่าซั่นว่าเนาะก็ค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็สิรู้แต่ว่าหัวใจมันคือการพยายามกินให้หน่อยๆมือบ่แม่นกินหน่อยนะพี่น้องว่าบ่แม่นว่าตักข้าวมาจานเดียวกินกินฮอด4จาน5จานไปสังเกตผู้ใดไปวัดป่านั่นน่ะไปสังเกตหลวงพ่อเพิ่นกินก้มหน้าก้มตากินเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะนั่นก็คือกินกินหลายได้แต่ว่าอย่ากินอันรู้มือน่ะนะเนาะเข้าใจตรงกันเด้กินทีเดียวกินแล้วก็แล้วอย่ากินจับกินแซ่บอย่ากินบ่งามปากนะแล้วก็ทุก3มื้อที่เจแดงก็สิอดมื้อนี้ก็เลยอดซะอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็สิอดแล้งมื้ออื่นก็สิอดเช้าอดเที่ยงอดแล้งมื้อฮื้อก็สิอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็อดแล้งหุ่นตึ๊บมื้อตึงพุ่นแล้วก็สิเริ่มกินอีกเที่ยนึงเพื่อสิทําความสะอาดร่างกายนะครับบ่เป็นหยังดอกพี่น้องบ่ต้องเป็นกันบ่ต้องไปคิดว่าสิตายดอกเพราะเด็กน้อยที่ทํามันยังบ่ตายเลยเด็กน้อยที่เขาติดทับ13 14มื้อบ่มีผู้ใดตายจักคนดอกกันนางโจรออยู่มื้อๆอยู่ในถ้ํามันก็เห็นแต่หยังดอกเนาะประเด็นสำคัญที่จิตเฮานี่ล่ะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสร้างอย่างไรภาษากายนามกับรูปพระพุทธเจ้าตรัสรู้ 2,500 ปีที่แล้วเรื่องนามกับเรื่องรูปนี่ล่ะรูปไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปอื่นไปจากนามนามไม่เป็นอื่นไปจากรูปเนาะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดคันเฮาบอกว่าสู่แม้สู่สู่ร่างกายมันก็สิอ่อนว่อนกินแน่กินแน่นั่งผ่านไป10กว่านาทีห่วยบ่กินตัวเพิ่นนี่ร่างกายก็บ่กินเหงาบ่กินก็บ่เป็นหยังก็ไปหาทางอื่นก็ได้ร่างกายก็สิไปเก็บเอาไขมันหน้าท้องนี่แล้วมาย่อยเป็นพลังงานร่างกายก็สิไปเอาอันนั้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นพลังงานให้ของเดินเหินได้ปกติเนาะเห็นว่าดีเจแดงบ่งับโอ๊ยบ่กินหยังเลยตั้งแต่เช้ามาจนฮอดแล้งก็สบายอยู่ได้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงน้ำหนักก็สิลดเร็วบ่ต้องไปเข้าคงเข้าความบ่ต้องไปออกกําลังกงกําลังกายให้มันใหญ่ให้มันเหี่ยแตกเหี่ยแตนสบายนั่งอยู่ซื่อนี่จ่อยเลยครับพี่น้องแล้วที่สำคัญคือจอยเสร็จแล้วมันเกิดออโตฟากีนั่นแหละปฏิกิริยาคืนกินเซลล์แล้วสุดท้ายมันก็สิย้อนไว้นะก็สิโรคต่างๆก็สิหายดีเจแดงเคยเป็นโรคเก่าโรคเก่านี่ก็หายแล้วเด้พี่น้องโรคเก่าก็เคยเป็นแล้วก็หายโรคเบาหวานก็เป็นโรคไขมันก็เป็นโรคความดันสูงนี่แหละนะโรคสุยางภูมิแพ้ก็เป็นร่างกายมันดีขึ้นได้จากการกินอดๆอยากๆพี่น้องสบายเงินก็เหลือหลายเนาะเดี๋ยวพักฟังการเพลงจังหนึ่งการเพลงก่อนกันละกันมื้อนี้บ่ทันเว้าอยู่ว่าสิว่าเว้าเรื่องหยังพี่น้องฟังเดี๋ยวฟังจังหนึ่งการเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ค่อยกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤชัยสงครามดำเนินรายการเนาะฝากกันไว้ผงดำกาแดงนะพี่น้อง สลับคนที่ปลูกเผือกเอาไปฉีดง่าม บ่มีอย่างบ่งามเลยพี่น้องเอาไปฉีดนี่ง่ามผู้ใดสร้างไปนี่ก็ง่ามนะมันเฮ็ดจากหยังมันก็ง่ามมันก็เป็นผงสีดำๆแหละพี่น้องมันมีกรดอะมิโนนะที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกใส่เข้าไป24ตัวมีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอันนี้ได้จากธรรมชาติมาได้พี่น้องปลอดภัยในการใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็บวกด้วยสารขี้เหล็ด4ตัว4 pH เอาร่วมกันอยู่ในซองนะครับ พี่น้องสั่งไป1ซองขันราคาปกติก็369บาทแต่ว่าลดเหลือ295บาทซองนึงซองนึง4ก็ว่ามันสิมี10ซองหน่อยอยู่ข้างในนะเขาก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ฉีดเทียละซอกหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรซอกหน่อยละผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพื้นที่ประมาณไร่หนึ่งนะครับเพราะนั้น 1ซอง295บาทก็ฉีดได้ประมาณ10ไร่ครับผู้ใดเฮ็ดเกษตรแค่ไร่เดียวก็ฉีดได้10เทื่อนะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปนะงามฉีดใส่ใบได้พี่น้องฉีดใส่ใบนะละลายน้ำใส่ถังสะพายเท่านี้แหละนะผู้ใดมีเคียงก็ใส่เคียงแล้วก็ฉีดใส่ใบเพิ่นนะฉีดใส่ใบตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งหรือว่าตอนแดดบ่ออกตอนมันแดดบดนะครับอย่าฉีดตากแดดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นก็คือพืชมันสิปากใบมันสิปิดอ่ะคันมันมีแดดพืชทุกชนิดแหละพี่น้องตากใบมันตากแดดมันสิปิดปากใบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําคันมันปิดปากใบปุ๊บเวลาเฮาไปฉีดมันก็สิซึมเข้าบ่ได้นั่นล่ะเนาะเพราะนั้นก็ไปฉีดตอนเช้าตอนแล้งนั่นล่ะหรือว่าฉีดตอนใดก็ได้ที่บ่มีแดดเด้อเนาะก็สิเฮ็ดให้พืชทุกชนิดที่พี่น้องปลูกงามอัศจรรย์ผู้ใดปลูกผักเสียนก็เอาไปฉีดผักเสียนผู้ใดปลูกผักบัวก็เอาไปฉีดผักบัวปลูกผักแตนขายก็ไปฉีดผักแตนนะปลูกข้าวก็ไปฉีดข้าวฉีดข้าวนี่งามอัศจรรย์เขียวได้ใจพี่น้องเลยฉีดมันนี่ก็หัวบักใหญ่งามนะฉีดอ้อยก็ได้นะแปลกนอดีปลูกบักทั่วดินเนี่ยเสียกับฉีดบักทั่วดินนะเป็นพืชเอี้ยก็ตามที่พี่น้องปลูกฉีดได้เบิดนะครับผงดำกาแดงนะ1ซองใส่ได้ประมาณ1ไร่เนาะพี่น้องก็ไปฉีดแบ่งฉีดเอาเนาะซอง295บาทฉีดทั้งหมด10ไร่พุ่นล่ะเนาะราคา295บาทสนใจกับโทรศัพท์อาสั่งซื้อแต่ว่ามันแพง ผู้ลงคนว่าโอ๊ยแพงเนาะซองละ295บาทคันได้ถือก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงก็590บาทได้ไป3ซองเลย590บาทให้ไป3ซอง590บาทให้ไป3ซองตกซองละเท่าไหร่ดีเจแดก590บาทได้3ซองบวกอีก10บาทก็เป็น600มา600ได้3ซองก็ซองละ200นั่นน่ะประมาณเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันสั่งซองเดียวเนี่ย295บาทว่าเลือกเอาอยากประหยัดหรืออยากอันเปลี่ยนเงินอันเนี้ยเปลี่ยนเงินก็สั่งทีละซองแต่คันอยากประหยัดก็สั่ง2ซองแล้วก็สิแถมไปอีกซองนึงเป็นว่าได้3ซองเนาะลงทุนเฮ็ดการเกษตรอ่ะดีเจแดงย้ําหลายเทื่อแล้วเฮ็ดเกษตรนี่ต้องพากันลงทุนแน่นะครับลงทุนนี่สําคัญนี่พี่น้องบ่ลงทุนบ่ได้ดิเพิ่นบอกว่าทําการเกษตรเนี่ยเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตแม่นเข้าใจอยู่ว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจคําว่าลดต้นทุนการผลิตคลาดเคลื่อนนะดีเจแดงบอกเลยว่าคลาดเคลื่อนคําว่าลดต้นทุนการผลิตคือบ่ใส่หยังจังแนวแล้วลดต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยก็บ่ใส่แล้วเพราะว่าใส่ไปห้ามมันบ่ได้ก็เลยบ่ใส่อย่างเสียหน้าเป็นลดต้นทุนการผลิตไถมันจักเทียเดียวนี่แหละซ้ํานี่ก็พอมันก็เกิดอยู่ดอกจังซี่ลดแนวลดโพดลดโพดลดจนไปเฮ็ดหยังขอ อะไรครับพันธุ์เขาปลูกยังเสียมันปลูกมา 3-4 ปีแล้วก็บ่เปลี่ยนเพราะว่าเปลืองเงินมันเอาอันเก่านี่แหละอันเก็บจากปีที่แล้วนี่ล่ะมันบ่แม่นลดต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องเด้มันเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ผิดเด้มันเฮ็ดให้ผลผลิตมันตกต่ำเด้แบบนั้นเพราะนั้นต้องลดให้มันถือก็คือสมมติว่าทั้งนักวิชาการเกษตรเพิ่นบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วว่ามันแพงแบบว่าสูตรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้บ่มันค่อยถูกว่าซั่นว่าสูตรนั่นมันอาจสิบ่เหมาะกับพืชของเฮานักวิชาการเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ใส่สูตรนี้ล่ะอดเอามันแพงแต่ว่าผลผลิตมันสิดีขึ้นมันสิได้จังซั่นจังซี่เนาะเฮากลับไปดูแลให้มันได้ตามเงื่อนไขบ่แม่นว่าบ่ยอมใส่หยังบ่แม่นว่าบ่ยอมเฮ็ดหยังเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกล้าลงทุนเฮ็ดการเกษตรนะเอาคือกิเลสมาจิ้มเบิ่งก็สมมติเทปุ๋ยลงไปสอบนึงมันดกขึ้นมาสมมติปุ๋ยสอบละ 1,000 ตื้มลงไปในให้มันนี่เอาให้นึงเนี่ยเทปุ๋ยลงไป 1,000 บาทเนี่ยมันสําปรังมันหนักขึ้นมาได้ขายได้ 1,700 จังซี่มันก็คุ้มนะลองเทียบกันก็อีกให้นึงบ่ต้องใส่หยังเลยประหยัดค่าปุ๋ยไปได้ 1,000 นึงแต่คันเอาไปขายแล้วน่ะมันได้เงินน้อยกว่าอันที่เฮาเติมลงไป 1,000 นึงที่แปลงที่มันขายได้ 1,700 พี่น้องก็นั่งเฮ็ดงานวิจัยเอาเฮ็ดแปลงแต่เปรียบเทียบอย่างผู้ใดสั่งผงดํากาแดงของดีเจแดงไปเนี่ยเนาะคันอยากฮู้ว่ามันงามอีหลีว่ามันดีหรือว่าห้ามสีดเม็ดเด้ห้ามสีดเม็ดให้เด้ต้องเหลือไว้จักแปลงนึงแปลงนี้บ่สีดเพื่อสิเทียบกันว่าอันที่ดีเจแดงขี้โม้สู้ฟังเนี่ยว่าอันผงดำกาแดงจะคล้องดีฮักดีแน่เนี่ยมันแมนบ่ก็คืออีกงานหนึ่งเนี่ยจะเสียเอาไว้ถ้าซ่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นอันอย่างเป็นตัวเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบอันสีดมันเป็นยังไงอันบ่สีดมันเป็นจังไดแต่ว่าขันสีดเมื่ออ้อยต้อยเลยของจะคล้องมีหน้าสิมหาลัยสีดเมื่อทั้งสิมหาลัยพอมันงามเขียวหรือลุ่มขึ้นมากโอ้ยแต่พอสำนันหลับว่ามันชินตาเนี่ยอันว่ามีตัวเปรียบเทียบเนี่ยประธานกับลอกเบิ้งก็ได้หรือประธานกับแงกใส่หน้าผู้อื่นก็ได้แปลงข้างๆต้องเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่น้องสังเกตกับสีเห็นอยู่ดอกตาเปล่าเนาะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงหมายเลขโทรศัพท์แจ้งสักเถื่อว่าท่านในแจ้งอยู่ดอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อดีเจแดงได้นะอย่าลืม2ซองแถม1ซอง590บาท2ซอง590บาทแถมให้1ซองนะพี่น้องเนาะเป็นว่าได้ไป3ซองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824 โทรได้ตลอดเวลาโยมเป็นตอนฟังดีเจแดงเบาเนาะอยากโทรตอนไหนก็โทรมาเมื่อวานก่อนพี่พ่อโทรมาตอนประมาณจักโมงกว่าๆนี่ล่ะดีเจแดงนอนบ่ทันตื่นจนมันสะเดือดโด่งขึ้นมาว่าเป็นหยังก็รับสายง่วงๆๆไปกุ๊กๆๆไปคุณพ่อทั้งบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอบันฝางส่งไปแล้วนะรอรับกันแล้วกันนะครับนะเพิ่นสร้าง2แถม1ไปก็ส่งไปให้เนาะคันอยากประหยัดก็ลดปริมาณปุ๋ยลงเคมีลงก็ได้ที่ดีแสดงบอกว่าลดเคมีลงมันสิบ่งามเฮากลับไปใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกแม่พี่น้องใส่ขี้ฝุ่นนั่นล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้ฝุ่นก็มั่นหาเอาเลือกปุ๋ยนะเลือกเขาบ่ให้เอิ้นปุ๋ยไว้เขาเอิ้นขี้ง้วนนี่ล่ะขี้ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูนี่แหละมูลสัตว์เท่ากับไปเลือกเอาใส่บันไดลงไปมันก็ง่ามเหมือนกันนะพี่น้องในอดีตข้าเจ้ากับผู้เฒ่าเก่าข้าเจ้าก็สิ เอาขี่ง่วงอยู่แต่ลางเฮือนนั่นแหละไปลงไห่ลงหน้ากันมันเฮ็ดให้เข่ามันง่ามมันก็ซอยประหยัดหรือปุ๋ยเคมีลงไปได้เท่ากับเติมนั่นเติมนี่ลงไปซอยเพื่อนเพื่อนนะครับเติมลงไปซอยมันก็สีง่ามเนาะขี้หมูกินหัวขี่ง่วงกินใบขี่ไก่กินดอกกินหน่วยนะพี่น้องเด้อจำไว้คันเอาขี้หมูไปใส่นี่ครับมันสิบำรุงหัวบำรุงหากขี้หมูเนี่ยแต่ว่าคันเอาขี้ง้วไปใส่นี่มันสิบำรุงใบบำรุงต้นคันเอาขี้ไก่ไปใส่ล่ะมันสิบำรุงดอกบำรุงหน่วยจังซี่นะคันเขาให้ท่องให้มันจำได้กะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลจังซี่นะกินดอกกินผลไปเนาะแต่ว่าคันหาบ่ได้ซึ่งยังสิว่า3อย่างได้อีหยังเอาไปใส่รถก็ใส่แบบพอประมาณใส่แบบให้มันแบบอย่าใส่หลายคักเนาะดีเจแดงก็มีปัญหาเรื่องคอขันเมาก็สิมีแต่ไอแต่จามเนาะซูเปอร์นี่ของมันแพงอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองเนาะพี่น้องอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองคันสิเอาแต่ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ย มันบ่ไหวกับคือมันก็สิสร้างต้นทุนการผลิตอย่างที่ว่าเมื่อตอนต้นนั่นแหละมันก็ต้นทุนการผลิตหลายแต่ว่าบ่แม่นว่าบ่ให้ใส่ให้ใส่อยู่แต่ว่าให้เฮ็ดเองให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนนะไอ้คําว่าลดต้นทุนการผลิตเนี่ยสมมุติอยากลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีลงเฮาก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่แทนนะใส่แทนเพื่อให้มันชดเชยกันได้ขี่หมูขี่ไก่ขี่เป็ดขี่วัวขี่ควายเนี่ยที่ว่านี่ล่ะคันเกษตรกรเลี้ยงปลาบัดที่เนี่ย เลี้ยงปลาคันไปซื้อหัวอาหารปลามาให้ปลากินอย่างเดียวอ้อยต้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ๊ยขาดทุนสู้บ่ไหวดอกแม่นครับถ้าขนาดมือโปรมืออาชีพที่เขาเจ้าสมมติเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกเป็นบ่อเนี่ยครับเขาเจ้าเลี้ยงด้วยหัวอาหารจากบริษัทอ้อยต้อยเลยเนี่ยนะครับบางคนยังมีโอกาสพลาดได้ขาดทุนจังสิล่ะเพราะว่ามันต้องจับตัวเลขกันเป็นมือต้องมีการช้ำมาปลานี่สิเฮาให้อาหารไปลงไปมือนี่500กิโลเนี่ยมือตื่นสอมาปลามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากโลในพื้นที่บ่อที่เฮาเจ้าของเลี้ยงไปเนี่ยเขาเฮ็ดกันขนาดนั้นได้พี่น้องที่เขาเจ้าเลี้ยงกันเพราะฉะนั้นปุ๊บกินไป500โลน้ำหนักปลาโดยตันซุ่มตัวอย่างน้ำหนักเพิ่มแค่300ขาดทุนบัดนี้เตรียมตัวขาดทุนมันต้องกิน500โล มันต้องไปเปลี่ยนเป็นอันเนื้อปลาเพิ่มขึ้นมาเท่าไรโลล่ะก็ว่ากันไปตามราคาน้ำตามเรื่องของน้ำหนักน้ำกับเบิ้งใส่กันสมัยก่อนที่เจดแดงเป็นสัตวบาลส่งเสริมสมัยจบไปมาเป็นสัตวบาลไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทไหมไก่ประกันไหมฮะไก่จ้างเลี้ยงนั่นแหละเนาะซึ่งไก่พวกเนี้ยมันสิมีระยะ จะเริ่มเติบโตจากมือเกิดไปหามือจับขายนี่ครับสิบ่เกิน45มือคันเกิน45มือเตรียมโตลมจม เป็นอย่างคือว่าเตรียมโตลมจมคือมือที่46เป็นต้นไปเนี่ยไก่เพิ่นสิกินเหงี่ยสมมติเตียวว่ากินเหงี่ยมือละ10บาทแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปขายนี่มันสิขายได้แค่7บาทนะนึกภาพออกตามบ่ คือกินอาหาร10บาทกินอาหาร10บาทไก่ตัวนึงเนี่ยกินอาหารมูลค่า10บาทต่อมือเสร็จแล้วตื่นเช้ามาน้ำหนักเพิ่มขึ้นตี๊ดเดียวแล้วเอาไปขายนี่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่7บาทอันนี้ขาดทุนแล้ว3บาทจังซี่นะแต่ช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนฮอดอายุ30มื้อ31 32 30 40มื้อเนี่ยเพิ่นกิน10น้ำหนักเพิ่นเพิ่มขึ้นเอาไปขายได้12บาทอยู่มื้อต่อมากิน10บาทเอาไปขายได้10 11บาท50ตังค์จังซี่นะมื้อต่อมาเอาไปกิน10บาทแล้วเอาไปขายมันสิได้10บาท50ตังค์อันนี้ปิ๊มๆแล้วเด้เนี่ยมือต่อมากิน10บาทน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาไปขายก็สิได้อยู่ทุน10บาทมือนั่นล่ะมือที่เขาสิเซาเกียร์เขาต้องขาเขาต้องเอารถมาจับเขาลงเชือดเอาไปขาเลยมาตอนนี้เกษตรกรสมัยก่อนเนาะคันสัตวบาลส่งเสริมมาจับไปบ่ทันนี่ครับเตรียมโตขาดทุนเลยบัดนี้แท้ตีเลี้ยงไก่เรา 10,000 ตัวสิมีกําไรประมาณ 3-40,000 บาทเตรียมขาดทุนอีกเลยบัดนี้มือละ 3,000 2,000 3,000 อยู่หั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นกินหลายแต่เพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นใหญ่บ่กลุ่มทึนจังซี่นั่นคือการบริหารตัวเลขเนาะบัดนี้โง่มาเรื่องอาหารปลาก็คือกันเนาะค่าถ้าหาเข้าปลังเพิงอาหารปลาสูตรสําเร็จจากบริษัทเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเกษตรกรที่ถูกควบคุมกับกับดูแลโดยนักวิชาการแน่ซอยพี่น้องอ่ะนะพี่น้องนี่ดีเจแดงก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจสิมีประสบการณ์การเลี้ยงล่ะนะแต่ว่าบางทีมันอาจสิพลาดได้ถ้ามันบ่มีตำรับตำราวิชาการคอยกํากับดูแลในการเลี้ยงคันสิเลี้ยงเอาตามกระเยื้อนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในส่วนที่มันควบคุมยากเขาอาจจะต้องมาเฮ็ดเองนะครับซึ่งสูตรการเฮ็ดอาหารปลาลดต้นทุนมันก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายๆคนก็ศึกษาพัฒนาเองแน่แล้วก็มีสูตรจากนักวิชาการทางการเกษตรแน่นะเกษตรกรที่หัวไวใจสู้จังซี่เนาะเป็นคนที่ฉลาดแน่ก็นางคิดค้นสูตรเจ้าของเกษตรกรผู้รับก้อนเพิ่นบอกว่าอาหารที่กินที่เรากินเหลือเนี่ยมันเอาไปทำให้ปลากินได้นะเพิ่นว่าเห็นป่ะแทนที่สิเอาไปใส่ถังขยะให้มันเน่าให้มันเหม็นอาหารเหลือตามร้านอาหารเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เจดแดงเป็นเด็กหน่อยเนี่ยก็เคยไปขอเศษเนี่ยขอเบิ่นเศษเนี่ยติเศษอาหารเอามาต้มแล้วก็ให้หมูเลี้ยงหมูตารางเฮือน2ตัวจังซี่นะไปขอเขาอยู่น้ําหลวงพอมาต้มให้หมูกินจังซี่เลิกบ้านได้มีงานก็เอาเศษมามาเฮ็ดต้มใส่ข้าวให้หมูกินอันนี้ก็ซอยลดต้นทุนได้ป่านเศษอาหารในเมืองจังซี่มันก็ซอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฮ็ดให้ต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์น้ํามันลดลงได้นะครับลดลงก็คือเพิ่นบอกว่ามีเกษตรกรท่านนึงนะครับเป็นคนทางภาคใต้เนาะนี่แกแดงไปอ่านหนังสือมาพอแล้วว่าเนาะเป็นคนทางชุมพรนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอาห้ํามา นะห้ำสามส่วนห้ำสามปีไปสามส่วนดิเจเดกยันบอกเขาจะไปเอาห้ำมาสามปีนะแล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยครับน้ำเศษอาหารจากงานบุญงานบวชนี่แหละครับอีกปีนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอาห้ำกับเศษอาหารมาย่างแล้วตอนนี้ล่ะนะไปขอจากงานเขาขอจากร้านอาหารเขาร้านอาหารเนี่ยน้ำหลายน้ำแกงพวกร้านชาบงชาบูเนี่ยน้ำอาหารเขาหลายเอาพวกนั้นแหละเอาห้ำมาสามปีบเอาน้ำปีบนึงเนี่ยคือสามต่อหนึ่งนี่แหละพี่น้องเนาะแล้ววิธีเฮ็ดเพิ่นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดเอาโฮมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากันเนาะอย่าให้มันเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเหมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเนาะให้มันเหนียวตุ้ยสามารถปั้นเป็นก้อนได้คลุกเข้านัวส่วนผสมให้มันเข้ากันนะปั้นเป็นก้อนก้อนใหญ่ประเด็นล่ะซ้ำมือจับดึกกำลังมวนนี่แหละเอาใหญ่ๆก็ลูกเปตองกันแล้วกันเนี่ยประมาณก่อนสำลูกเปตองไปพ่อสิริดึกลงปะลงน้องในสบายนะเขาก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอาก้อนที่ปั้นเป็นลูกวงกลมนี่แหละครับมาเกี่ยห้ำละเอียดอีกทีนึงเพื่อเสียบว่าให้มันเหนียวติดมือข้างนอกมันก็สิได้เป็นห้ำนะครับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งมันก็สิเป็นก้อนนะเอาไปให้ปลากินมาตะทิอันนี้แหละซอยลดต้นทุนการผลิตมันกระสิหรือลงไปในสามันกระสิบ่แตกโพเป็นก้อนปลากระสิบ่ดูดกินอันนี้คืออาหารของปลากินพืชนะปลากินพืชนะพังเกี่ยวปลากินสัตว์มันอดมันกับมันกินน้ำคือกันเนาะคล้ายๆกับข้าวให้อาหารพวกกุ้งพวกบอที่เขาเลี้ยงกุ้งนะพอปลากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันกระสิซอยประหยัดเรื่องของอย่างประหยัดเรื่องการให้อาหารหรือประหยัดเรื่องของเวลาการให้เพิ่นบอกว่าจากสมัยก้อนเนี่ยเนาะให้อาหารปลาเนี่ยให้เช้าให้บ่ายให้ซุมื้อขันไม่เห็นรูปแบบนี้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันดีครับนะสามมือให้เที่ยนึงเพิ่นว่าสามมือให้เที่ยนึงหรือมีเวลาไปเห็นเรื่องอย่างอื่นเลี้ยงปลาเนี่ยครับตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งพี่น้องนะจำในบ้านเราหนึ่งหันเอาห้ำมาสามปีบนะเอาขอเศษอาหารจากร้านอาหารมาอีกปีบนึงขันมันตอนไงขันอยากซอยกับมีเครื่องปั้นซอยกับซีดีเศษอาหารนะแต่ว่าจากร้านเพิ่นปั้นให้มันละเอียดเอาน้ำเศษอาหารนั่นแหละคลุกเข้ากับห้ำละเอียดปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอามากิ่งใส่ห้ำอีกทีนึงเพราะว่าให้มันเหนียวเปียกเขาก็ตากมันเป็นแห้งๆนอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปให้

3มื้อให้อาหารปลาเทื่อนึงเพิ่นว่าลดต้นทุนการผลิตได้ดีนักแลปลาตัวโตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประหยัดเนี่ยรับเวลาในการเลี้ยงเห็นบ่การรู้จักคิดรู้จักพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ไปรอดหมดม่มหมดนั่นละครับเนาะดีเจแดงเว้าตลอดอีกเรื่องนึงคืออย่าเฮ็ดอย่างเดียวอย่าเข้าไปอย่าเฮ็ดอย่างเดียวคืออย่าเฮ็ดขั้นตอนเดียวอย่าปลูกมั่นแล้วกู้มั่นไปขายนั่นน่ะที่เคยบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยปลูกข้าวอย่าขายข้าวเนาะปลูกมันสำปะหลังก็อย่าขายมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็อย่าสักพากันขายอ้อยบ่ให้ขายอ้อยสิให้ขายหยังปลูกอ้อยก็ไปขายอย่างอื่นขายน้ำอ้อยเอาจังซี่น่ะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปเซาที่ไห้อ้อยเพิ่มเฮาพี่ไห้อ้อยอยู่แค่3ไร่4ไร่เฮาก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยการแปรรูปขั้นต้นนะเขาก็ปลูกไปก็เอาไว้เฮ็ดข้าวเมาขายแปรรูปขั้นต้นจังซี่อ่ะเนาะกันก็เป็นข้าวเหนียวเฮาก็เอาไว้เฮ็ดหยังน่ะเฮ็ดขนมนางเล็ดขายกับแปรรูปขั้นต้นนี่ล่ะพี่น้องเนาะมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปสะสมเงินเพื่อสิไปซื้อที่เพิ่มเพื่อสิเพิ่มพื้นที่การผลิตคันผลิตได้หลายมันสิได้หลายเหมือนเพิ่นบอกว่าคันปลูกเขาให้1ขายได้กําไร 5,000 คันปลูก10ไร่สิได้ 50,000 คันปลูก100ไร่สิได้ 500,000 นั่งจิ้มเครื่องคิดเลขคูณเข้าไปแบบนั้นบ่เอานะเอาก็ต้องพัฒนาจากพื้นที่การเกษตรที่มันมีอยู่เท่านี้แหละนะครับทํามาหากินจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตามพื้นที่เจ้าของเท่าที่มีนี่ล่ะส่วนว่าจะได้แปลงอื่นเพิ่มเติมเฮาก็ต้องค่อยอันเก็บเล็กผสมน้อยเอาจะคิดตะสิกู้เฮ็ดหยังอ่ะนะโอ้ดีเจแดงความคิดล้นฟ้าทึ่งสิค่าบ่มีสิไปกู้ไสเนาะเพิ่นว่าได้กันเพิ่นไปศึกษาดูงานมาเพิ่นไปเห็นอีหยังดีๆมาเออเกิดพุทธิไอเดียล่ะสิเฮ็ดอันนี้ล่ะส่งสิรอดแล้วล่ะครอบครัวฉันแต่ว่าสิไปหายืมเงินทางใดนอเพิ่นว่าครับมันบ่มีอีหลีก็นั่งถาก่อนจะเฝ้าเฮ็ดนะครับเก็บพร้อมร่ำรีบเอาอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้เพราะการเป็นหนี้มันหมายถึงหยังมันหมายถึงการไปสมัครเป็นขี้ขาคนเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาหาได้ร้อยนึงแทนที่เฮาสิได้ใส่ร้อยนึงเฮาต้องบีไปให้เขาเจ้าอีกบีเป็นดอกเบี้ยเด้นั่นน่ะบ่แม่นใส่หนี้เด้อันใส่หนี้บ่ได้ว่าเด้นี่แต่เขาต้องมาแบ่งกำไรจากเฮาเพราะนั้นถ้าหาเฮาเข้มแข็งในระดับครัวเรือนคือการเพิงทุนเจ้าของได้สร้างทุนของเจ้าของเองนี่ครับเนาะอย่าไปเว้าได้ว่าโอ๊ยเขาจะเฮ็ดหยังได้เขาแม่นแล้วเขาจะรวยมันเป็นคำติดปากพี่น้องมักสิมีดีเจแดงมักสิได้ยินตลอดแล้วว่าโอ๊ยก็แม่นแล้วเขาจะเฮ็ดได้หมดแล้วเขาจะรวยว่าซั่นมันบ่มีผู้ใดออกมารวยจักคนเด้อครับมันเริ่มต้นจากทุกข์ยากปากหมองเบิดซุคนเด้อันคนที่รวยมีเงินหลายล้านตอนนี้มันก็ทุกข์ยากปากหมองมาก่อนอดอยากสุคนเด้อแต่ว่าเขามีวิธีคิดเรื่องเงินที่มันบ่เหมือนกันซื่อๆเขามีองค์ความรู้เรื่องเงินที่แตกต่างกันซื่อๆคนที่เข้าใจเรื่องเงินเขาก็สิบริหารกิจการการเงินได้อีกแบบนึงชนชาติที่เขาเจ้าบ่เคยทุกข์ยากปากหมองเลยนะครับถึงแม้สิอพยพละเหเลร่อนหนีจากแผ่นดินเกิดไปอยู่ทั่วทีบทั่วแดนอันนี้ยะเขียนให้ดีเจแดงและผู้คนอาจสิสร้างเขาเจ้าก็ได้ประเทศอิสราเอลเนี่ยเห็นบ่คนอิสราเอลนี่ห่างมีได้พี่น้องสาเหตุที่เขาเจ้าห่างมีเพราะอย่างเพราะว่า1ก็คือความเข้าใจเรื่องเงินที่มันสอนกันตั้งแต่เกิดมั้ยครับพี่น้องสอนเรื่องเงินเขาเจ้าก็ได้เข้าใจเรื่องเงินว่าเงินมันคืออีหยังเงินมันคืออะไรแล้วเงินมีหน้าที่อะไรเขาเจ้าเข้าใจมดเขาเจ้าเลยห่างมีกันอัศจรรย์นะด้วยกันมดสุขุสุคนเห็นว่าเขาขี่เครื่องบินมาหากินหล่อม่องอยู่ในประเทศไทยอิสราเอลเนาะเรื่องเงินสำคัญแต่ว่ากับคนหลายคนที่บ่ทันเข้าใจเรื่องเงินกะประมาณนี้ละเฮ็ดหยังบ่ได้ดอกดิเจแดงเอ้ยบ่มีเงินมันถูกบ่มีเงินสิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิลงทุนสิเลี้ยงงัวสิลงทุนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกบ้านปลูกข้าวปลูกอ้อยมันบ่มีทุนเฮ็ดบ่ได้ดอกไปยืมธกส.ธกส.เพิ่นก็บ่ให้ยืมจังซี่มันก็ทุกข์ไปจังซี่ล่ะเหมือนปีเมื่อชาติว่าซั่นตอนบ่เด้มันก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมา300กว่าบาทก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้ก็ไปรับจ้างซุมื้อได้มื้อละ300ก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้100นึงมันมาสิพ่อห้องท้องลูกตาเหลี่ยมม่วงๆอยู่บัดว่าอีกแล้วมีแต่เหตุผลที่เฮ็ดให้เจ้าของสิได้ทุกข์ต่อไปเป็นการยืนยันว่าจะของสิขอเกิดเป็นคนถูกต่อไปเนี่ยจริงๆมันก็ห่างนี่ได้คือกันนั่นแหละคันสิแก้ไขแล้วตั้งใจสิเอาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคันดีแกแดงว่าว่าอยู่นี่เจ้ารวยไปล่ะเพิ่นว่าบ่าบ่รวยมันสิมาเว้าได้เนาะห่างนี่เติบอยู่เด้อคนเนี่ยเอาเดี๋ยวฟังจากข่าวนึงพี่น้องเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเฮากลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: ครับก็สู่รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับติดชัยสงครามช่วงสุดท้ายใกล้สิหมด18นาฬิกาแล้วนะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ผงดำกาแดงนะครับตัดสินใจซื้อมือนี้ตัดสินใจซื้อบ่ได้มือใหม่จังซื้อตัดสินใจอีกเดือนหน้าก็ได้ตัดสินใจอีกพูดละอีก5เดือนค่อยตัดสินใจก็ได้บ่ได้เขียวเด้เนี่ยแต่กันอยากฟ้าวได้ผลผลิตอยากฟ้าวให้เขามันตรงมันมีเม็ดเรียบนี่ฟ้าวเอาไปสีดยังท่านอยู่นะซอยได้นะรับประกันว่าผู้ใดเอาไปสีดแล้วสิประทับใจผงดำกาแดงสารจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยนะบ่มีสารผิดตกค้างในแรงสินพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็เอามือค้นก็ได้นะแล้วก็มันได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอย้ําเด้อซองหน่อยซองน้อยๆนะครับสีของมันสิมี10ซองเนาะอันซ่องน้อยก็ยาทั้งใจอีกนะครับสีของมันอีกปุ๊บสีพ่อซ่องขาวๆอยู่ข้างในเวลาพี่น้องเอาไปละลายน้ำเนี่ยพี่น้องต้องตัดดีๆสีออกดีๆแล้วก็ล้างให้หล่อนนะพี่น้องนะเพราะเสียดายของเพราะมันเข้มข้นคักย่าให้ถุงพลาสติกมันมีสีดำติดเด็ดขาดล้างเอาจนมันหล่อนพุ่นละเนาะแล้วก็ไปสีบเพราะว่าของดีของดีเลยมีหน่อยซ่องละ295บาทสำหรับคนดีก็เห็นเนาะนั่นสินะเอาซ่องเดียวไปก่อนนะแต่ส่วนมากกับเซตดีเจแดงเบิร์ดนั่นแหละสั่งสองแถมหนึ่งเบิร์ดเพราะว่ายังเอาไปใส่ซ่องเดียวแล้วซ่องแรกแล้วโอ้ยงามเนาะหูยังสี่สั่งสองแถมหนึ่งสักกะไข่สองซ่องนะครับพี่น้องแถมให้หนึ่งซ่องราคา590บาทตั้งดีเจแดงแล้วก็แยกสายแยกขวาส่วนกันซื้อตัวเนาะจะได้ถือลงสี่ของมันจะมีอยู่ข้างในสิบซ่องหน่อยเนาะเขากับสั่งซื้อกันสองคนกับหารสองกันแล้วก็สี่ของมากกับแบ่งกันตัวได้ผู้ละสิบหาซ่องน้อยก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะสิได้ของถือ เดี๋ยวอีกสักสี่ห้าเดือนดีเจแดงมาสิสั่งผลิตอีกหลอดหนึ่งให้ราคาถือลงตกซ่องแล้วจะ200ถ้วนจะเสียเงินร้อยกว่าบาททวนแต่มันก็มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องค่าส่งมันแพงซื้อๆนั่นแหละเนาะแต่ว่าขันอยากได้ผู้ใดมีธุระเข้ามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาหรือเอาไปส่งกันเดี๋ยวสิเอาราคาถือใครแบบฝ่าขาดเลยเนี่ยมาธุระย่นที่ทำงานดีเจแดงโทรหาเสียเนาะที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวถนนลื่นล่มแถวสถานีรถไฟมาฮวนนี่แหละโทรหากันนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องเอาไปส่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สิรถให้กึ่งเลยถ้าไปพออย่างพอไม่ต้องเอาไปส่งพอค่าส่งมันแพงนะก็สิได้ลดราคาอีกเด้ขันมิถุนามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ได้ทางลัดราคาถือเข้าไปอีกผงดำกาแดงพี่น้องผงบ่แม่นผงแดงกาดำเด้สิเอิ้นผงแดงกาดำก็บ่เป็นหยังหรอกว่าเอิ้นไปลดแต่มันคือผงดำกาแดงเนาะผู้ใดได้เบอร์โทรดีเจแดงไปแล้วเนี่ยขันเมมโมรีไว้ในเครื่องนะมันก็สิขึ้นไลน์ติ้งหน่องขึ้นมาก็สามารถเป็นมู่กันได้ในไลน์ได้พี่น้องเด้อคุยกันในไลน์ได้ทักทายกันได้ส่งดอกกุหลาบมาให้ตอนเช้าก็ได้ดีใจน้ำอยู่ได้พอดอกกุหลาบพี่น้องเพราะปกติก็บ่ค่อยมีผู้ใดมีดอกกุหลาบให้วันนี้วันพระจักสิก็ได้ทักทายมาเนาะหรือมีเรื่องหยังอยากสื่อสารก็มาอยากให้ซ้อยประกาศอีหยังก็ได้เด้เนี่ยเนาะอยากให้ประกาศเรื่องหยังก็บอกก็ได้นะดีเจแดงก็สิประกาศให้เด้เนาะเป็นซื้อประชาสัมพันธ์ให้นำเฮ็ดให้เมือนั่นแหละว่าจะบอกเนาะอันที่เจ๊แดงอยากได้อันนี้แม่หาให้เนี่ยหาให้ได้ยกขันเป็นตูเป็นตาเนี่ยมาบอกเป็นตูเป็นตาโทรมานัดเนี่ยอีหลีไปหามาให้แล้วก็ขี่รถมาเอาทั้งสินะยังให้ส่งมาให้แล้วบางทีก็ส่งเป็นอย่างเดียวส่งเป็นตะผงดำกายแดงอ่ะล่ะมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าให้หาอันกกอันบักอันผู้พานเฮให้เนี่ยว่าสั่นโอ้หาได้แล้วคอยส่งไปให้อีพ่อจังได้บางทีก็อยากเฮ็ดให้อยู่ดอกเนาะ ยังมือนี้ก็คือกันอยากได้แนวดอกอันดอกขจรไม่ดอกสลิดนะแม่ดีเจแดงมาสั่นโทรมาหาโทรมาคุยน้ำดอกขจรหรือว่าดอกสลิดก็ดีได้พี่น้องดอกขจรกับดอกสลิดนะครับเพราะดีเจแดงกินดูก็ยังก็ได้กินดูยุบบ้านข้างๆกันกันนะบ้านข้างๆกันเพิ่นปลูกอยู่ห้าวหัวเพิ่นมันก็ดอกดกอัศจรรย์พี่น้องดอกนี่โอ้ยพักขจรไหมดอกยังมันดกอุบัติอุพโลกินน้ำประท่านเพิ่นปลูกไว้หน้าบ้านเพิ่นดีเจแดงก็อาศัยไปขอเขาเนาะอันนี้ขอกินได้เพราะว่าของเขาเจ้ามันหลายขอกินได้นะแต่ว่าขันก็ไม่มีอะไรไปขอกับเสียกายดอกขจรนี่พี่น้องโอ้บอกเป็นพืชที่ขายได้ราคาพร้อมเนี่ยเขาเอาเจ้าเก็บเขาจะเอามาขายในตลาดในเมืองขอนแก่นนี่พี่น้องทำเงินได้เป็นแสนผลนี่ครับมีรายได้ต่อปีได้เป็นแสนนะครับปลูกแค่ประมาณไร่เดียวนี่ครับหดน้ำดูแลเก็บใส่ถุงแล้วเอามาขายตลาดเนาะดอกสลิดนี่พี่น้องเพราะว่าคนเมืองขอนแก่นมากคักขึ้นอย่างนี้นะครับมันหอมมันแซ่บนะครับมันอร่อยดอกสลิดดอกขจรนี่แหละครับเอาดีเจแดงบอกยำยำไปเลยดีแล้วเป็นดิ้นมาแต่ก็คงสิทีมท่ายกันไม่ซ้ำนี่นะพี่น้องนะสำหรับรายการเกษตรสบายใจเป็นเอาเป็นมาพอกันไม่มืออื่นสำหรับมือนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีเงินใส่สวัสดีครับ

0: แอมกัสกาวทุกท่าสู่เมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนเถอะเฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายจิตบัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้เฮ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ไงเข้าไปเฮือนแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังปฏิบัติการด่วนส่ง2ทีมลงพื้นที่ปราจีนบุรีเข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยโครงการชนประทานที่6ขอนแก่นลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำละเลิงหวายติดตามสถานการณ์น้ำวางแผนรับมือช่วงปลายฤดูฝนพร้อมสำรองน้ำสู้ภัยแล้งปี 69/70เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ UP มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นระดมกำลังปฏิบัติการด่วนส่ง2ทีมลงพื้นที่ปราจีนบุรีเข้าช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบอุทกภัยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรียังน่าเป็นห่วงส่งผลให้ประชาชนในหลายจุดได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยล่าสุดทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเครื่องจักรกลสาธารณภัยยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมีการแบ่งเป็น2ทีมปฏิบัติการหลักเพื่อกระจายการทำงานเข้าถึงจุดวิกฤตได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยทีมปฏิบัติการที่1ได้นำรถยนต์บรรทุกทรงสูงสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซอยเจ้าพระยาตำบลท่างามอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งระดับน้ำท่วมสูงจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้โดยเข้าสู่จุดที่ประชาชนติดค้างอยู่และลำเลียงผู้ประสบภัยพร้อมสิ่งของจำเป็นออกมายังพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างเรียบร้อยทีมปฏิบัติการที่2ได้นำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำเข้าดำเนินการอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ซอยด้านหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่ถูกน้ำท่วมขังสูงโดยใช้เรือท้องแบนเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนเพื่อรับผู้สูงอายุผู้ป่วยและชาวบ้านที่ต้องการออกจากพื้นที่มายังจุดพักพิงชั่วคราวนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้สั่งการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความรวดเร็วในการเข้าถึงประชาชนเป็นลำดับแรกโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้สูงอายุนอกจากนี้สปภ.เขต6ขอนแก่นยังได้จัดตั้งทีมเฝ้าระวังเพื่อติดตามทิศทางและระดับน้ำในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสนับสนุนกำลังพลรถกู้ภัยและเครื่องสูบน้ำเพิ่มทันทีหากสถานการณ์ขยายวงกว้างหรือมีความร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาเพิ่มเติมโครงการชลประทานที่6ขอนแก่นลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำและเลิงหวายติดตามสถานการณ์น้ำวางแผนรับมือปลายฤดูฝนพร้อมสำรองน้ำสู้ภัยแล้งปี 69/70 สำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นเดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยนายวัลลบกันนิกาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่6ได้มอบหมายให้คณะทำงานส่วนบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำณอ่างเก็บน้ำและเลิงหวายตำบลโนนขาอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ร่วมกันการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามปริมาณน้ำกักเก็บภายในอ่างเก็บน้ำและเลิงหวายพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรกลเครื่องมือและเครื่องสูบน้ำสำรองเพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งยังเป็นการวางแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงปลายฤดูฝนอย่างรัดกุมรอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำให้ได้ปริมาณสูงสุดนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมแผนสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 69/70 ที่กำลังจะมาถึงเพื่อให้ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพลและพื้นที่ใกล้เคียงมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูกาลที่จะมาถึงนี้เทศบาลนครขอนแก่นประชุมติดตามผลการแก้ไขข้อร้องเรียนผ่านระบบ UP มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืนที่เทศบาลนครขอนแก่นนายประสิทธิ์ทองแท้งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานและสถิติการจัดเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนประจำปี2569เพื่อขับเคลื่อนการทำงานของเทศบาลให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นธรรมโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างผู้บริหารระดับสูงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนอกเหนือจากการติดตามสถิติการแก้ไขปัญหาในภาพรวมและการพัฒนาระบบจัดการข้อมูลเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ของประชาชนแล้วที่จะต้องได้รับการร่วมกันพิจารณาและวางแผนมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาเดือดร้อนรำคาญและปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลนครขอนแก่นจำนวน6ประเด็นหลักได้แก่1. การตรวจสอบแนวเขตการรุกล้ำไหลทางสาธารณะและการจัดระเบียบเพื่อคืนพื้นที่ทางเดินเท้าและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2. การจัดการเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลุ่มควันจากการจำหน่ายสินค้าบนทางสาธารณะเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและลดการรบกวนผู้ใช้อาคารข้างเคียง 3. การควบคุมและป้องกันการปล่อยน้ำเสียจากอาคารลงสู่ทางสาธารณะมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำขังส่งกลิ่นเหม็นและการทำลายทัศนียภาพ 4. การแก้ไขปัญหาการปล่อยน้ำเสียอันจะเกิดจากการถมดินสูงป้องกันไม่ให้น้ำเสียไหลเข้าสู่พื้นที่หรือบ้านเรือนข้างเคียง 5. การรณรงค์และกวดขันการเผาขยะใบไม้และกิ่งไม้ในพื้นที่โล่งเพื่อลดการเกิดฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศในชุมชน 6. การปรับปรุงและกวดขันปัญหาน้ำขยะรั่วไหลจากรถเก็บขนขยะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันคราบและกลิ่นรบกวนพื้นผิวจราจรในการนี้เทศบาลนครขอนแก่นเชิญชวนประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสอดส่องดูแลผ่านช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทางออนไลน์เพื่อความรวดเร็วแม่นยำและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ประชาชนดังนี้ระบบร้องทุกข์ UP ช่องทางหลักในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนทั่วไปเช่นโท ท่อระบายน้ำอุดตันไฟส่องสว่างริมทางดับขยะตกค้างในชุมชนหรือผิวทางจราจรชำรุดเสียหายโดยระบบรองรับการแนบรูปภาพประกอบและส่งพิกัดตำแหน่ง GPS แนบแบบเรียลไทม์ทำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดลาย BOT สำนักช่างช่องทางเฉพาะสำหรับการแจ้งปัญหาระบบโครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนชำรุดท่อระบายน้ำมีปัญหาหรือระบบไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องเพื่อการประสานงานตรงไปยังหน่วยงานช่างโดยเร็วเทศบาลนครขอนแก่นพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้นโดยพร้อมรับฟังทุกปัญหาและนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืนต่อไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่30กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,231.21 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 649.54 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 83.16 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 74.48 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,798.36 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 966.98 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 122.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 85.54 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 20.38 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 18.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่30กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างพยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
7: นโยบายรัฐบาลเห็นทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: ครม.อนุมัติเพิ่ม 1,500 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 จำนวน 1,545,000 ล้านบาทตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้น 233,729 ครัวเรือนประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้าง 122,206 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีก 113,523 ครัวเรือนโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายการดำเนินมาตรการครั้งนี้มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.พร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกาญจนาประเสริฐอ่าน
5: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าไวไฟไวไฟเป็นคำวิเศษหมายถึงที่ติดไฟได้ง่ายและรวดเร็วมากเช่นน้ำมันไวไฟโดยปริยายหมายถึงผู้ที่มีความประพฤติละหลวมในทางชู้สาวมีลักษณะดังสิ่งไวไฟติดตามภาษาไทยวรรณคำกับสวรักษาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
8: พบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลารูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
9: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายพุทธศักราช2477หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงลาออกจากราชการกลับประเทศไทยพร้อมครอบครัวอันมีหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์กัลยาณกิจบุตรคนโตและหม่อมราชวงศ์บุษบาบุตรีคนเล็กผู้เกิดที่สหรัฐอเมริกาแล้วมารับหม่อมราชวงศ์อดุลกิจบุตรคนรองกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์จากหม่อมเจ้าอัปสรสมานกลับมาอยู่รวมกันที่ตำหนักซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเกษมปากคลองพดุงกรุงเกษมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนชั้นอนุบาลที่โรงเรียนราชินีปากคลองตลาดในพุทธศักราช2479แต่เมื่อสงครามมหาเอเชียบุรพาลุกลามมาถึงประเทศไทยจังหวัดพระนครถูกโจมตีทางอากาศบ่อยครั้งทำให้การเดินทางไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในพุทธศักราช2483จึงย้ายไปเรียนชั้นประถมและมัธยมที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนถนนสามเสนเพราะอยู่ใกล้บ้านในระยะที่พอจะเดินไปโรงเรียนเองได้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เริ่มเรียนเปียโนที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียร์คอนแวนและในเวลาต่อมาได้ตั้งใจที่จะเป็นนักเปียโนผู้มีชื่อเสียงหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้เผชิญสภาพของสงครามโลกมาเช่นเดียวกันกับคนไทยทั้งหลายหม่อมเจ้านักขัดมงคลผู้ทรงเป็นทหารเป็นผู้ปลูกฝังให้บุตรและบุตรีรู้จักความมีวินัยความอดทนความกล้าหาญความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเสียสละโดยอาศัยสถานการณ์สงครามเป็นตัวอย่างและสงครามโลกก็ทำให้คนไทยทั้งปวงต้องหันหน้าเข้าช่วยเหลือกันในยามทุกข์ยากสิ่งเหล่านี้จึงหล่อล้อมหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้มีความเมตตาต่อผู้อื่นและรักความมีระเบียบแบบแผนมาตั้งแต่เยาว์วัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น และสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
10: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
11: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
5: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
0: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: ปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติ ็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำ

0: เอ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนทวนแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ยายว่าสิขอไปง่ายทิพย์บัตรทองพอดีพึ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สกสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใช้งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใช้ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วมายายฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เที่ยต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะควันตาหมากอ่อนต้อนอ่อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอตเฟซบุ๊กก็เป็นตัวกว่า
2: โอ้ยดีดีดีเดี๋ยวไม่ใหญ่เข้าไปเฮือแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกันเด้อสั่นนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
6: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
5: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้สันติสุขดำเนินรายการโดยจิรพรมั่งคั่งค่ะ
1: พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์
0: ยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรายการใต้สันติสุข FM 99.50 MHz

ัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเต้ยสันติสุขค่ะกับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ำคืนทุกวันพุธนะคะเรียกว่ามีเรื่องราวดีๆค่ะรายการใต้สันติสุขนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางระบบ FM 99.50 MHz ค่ะ AM 621 GHz รวมไปถึงเพจสพท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ะท่านผอ. อัจฉริยะ มังธานีนะคะรายการนี้ค่ะเป็นรายการโครงการยุทธศาสตร์เน้นการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจนะคะให้กำลังใจพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุการณ์บึ้มนะคะหรือว่าความขัดแย้งที่อาจจะไม่เข้าใจตรงกันหรือเปล่านะคะแต่แนวทางที่ดีนะคะให้พี่น้องประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงพระราชทานแนวพระราชดำรินะคะให้ใช้ชีวิตเรียกว่าอย่างสันติกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ำคืนนี้นะคะเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่เราจะมาร่วมกันแก้ไขและมีแนวนโยบายนะคะที่จะมาร่วมกันเจาะหาว่าปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจริงแล้วนะคะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรหรอกนะแค่การสื่อสารหรือคำพูดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้จะมีการเหตุการณ์ความรุนแรงคือเข้าใจผิดนะคะว่าในพื้นที่อื่นๆนะคะอาจจะมีการสื่อสารที่เรียกว่าบางส่วนอาจจะเป็นผู้ที่ไม่หวังดีให้สร้างความแตกแยกกันแต่นั่นไม่ใช่แนวทางที่ดีนะคะแน่นอนไม่มีใครที่จะไปลบหลู่หรือจะไปทำลายทำร้ายศาสนาความเชื่อของพี่น้องชาวใต้กันเลยค่ะตั้งแต่เรียกว่าภาษาอาหารการกินวัฒนธรรมอัตลักษณ์พื้นถิ่นนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นเพชรเม็ดงามที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีค่ะไม่ว่าจะเป็นของอาหารการกินสินค้าที่ขึ้นชื่อลือชารวมไปถึงมีสิ่งแวดล้อมมีทะเลที่สวยงามมีไข่มุกนะคะแล้วก็มีเรียกว่าระบบนิเวศคุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะเคยไปท่องเที่ยวแต่ทุกวันนี้ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงจึงทำให้พี่น้องชาวใต้นั้นรู้สึกว่าหวาดกลัวกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมาอีกค่ะในค่ำคืนนี้นะคะเรานำเสนอด้วยเรียกว่านโยบายแผนที่จะมาร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นแนวนโยบายค่ะที่จะลดเรื่องของความขัดแย้งลงได้รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขและมาร่วมกันพัฒนา3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ว่าความมั่นคงนี่คือต้องเดินคู่กับเศรษฐกิจค่ะรัฐบาลทุกยุคนะคะยังคงให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวใต้นั้นกล้าที่จะมีรอยยิ้มกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าเหมือนจังหวัดอื่นๆอย่างมีความสุขนั่นเองมั่นใจที่จะออกมาใช้ชีวิตหารายได้นะคะอาจจะมีการทางสื่อโซเชียลในการที่จะอุดหนุนซัพพอร์ตกันไปไม่ว่าจะเป็นอาหารที่หลากหลายผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นค่ะเรามาร่วมกันอุดหนุนนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวใต้นั้นมีกำลังใจในการผลิตสินค้าที่เป็นการส่งเสริมรายได้ปากท้องค่ะสำหรับเรื่องของนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลมีแผนและก็มาร่วมกันนะคะที่จะกำหนดทิศทางแนวทางให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแต่ไม่ใช่แค่รัฐบาลจะทำได้อย่างเดียวเท่านั้นสิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแน่นอนนะคะมาตรการด้านความมั่นคงและกฎหมายเรื่องนี้มีแผนที่สำคัญและก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกค่ะคืออย่างไรนะคะป้องกันเหตุร้ายดูแลชีวิตและทรัพย์สินประชาชนไม่ให้พื้นที่ที่รัฐเข้าไม่ถึงนะคะอาจจะเรียกว่าอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลลับตาคนเหลือเกินแต่รัฐเข้าไม่ถึงจะช่วยอย่างไรล่ะนะคะอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่ว่าเราจะต้องมีมาตรการความปลอดภัยโดยเฉพาะคนในพื้นถิ่นหรือผู้นำท้องถิ่นนั่นแหละค่ะจะเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทน
พี่น้องประชาชนในพื้นถิ่นชาวใต้ให้ออกมานะคะว่าจะให้อย่างไรช่วยเหลืออย่างไรอาจจะมีการจัดกิจกรรมงานประชุมเสวนาโดยทางรัฐบาลและประชาชนหรือผู้นำท้องถิ่นนะคะเป็นตัวเชื่อมในการสื่อสารที่ถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ประชาชนชาวใต้นั้นพูดถึงเรื่องอะไรเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้อยู่กันอย่างสันติสุขนั่นเองนี่ก็ถือว่าสำหรับมาตรการความมั่นคงและกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญนะคะในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้อย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้นละค่ะนอกจากนี้นะคะบางท่านก็บอกว่าอุดหนุนสินค้าพี่น้องชาวใต้หน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าที่สวยงามผ้าปาเต้นะคะอาหารที่หลากหลายรสชาติแสนอร่อยผ่านสื่อโซเชียลก็ได้สื่อโซเชียลสื่อดิจิทัลนี่แหละค่ะที่ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่นั้นได้กล้าที่จะช่วยกันกระจายความสุขหรือว่าลดความขัดแย้งลดช่องว่างลงนะคะซึ่งจะทำให้พี่น้องพื้นที่อื่นได้เข้าถึงและช่วยกันทั้งเรื่องของส่งเสริมรายได้อุดหนุนสินค้าหรือไม่ก็แลกเปลี่ยนกันอย่างพี่น้องชาวเหนือนะคะมีอาหารเหนือค่ะไปแลกเปลี่ยนกับอาหารใต้อย่างเงี้ยหรือเรามีเพื่อนนะคะเรามีเพื่อนคนไทยด้วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะอาจจะเป็นการอุดหนุนสินค้าให้ซึ่งกันและกันแน่นอนค่ะพี่น้องชาวใต้มาอยู่อีสานคนอีสานก็น่ารักอยู่แล้วเพราะเป็นคนไทยด้วยกันนะคะเราอุดหนุนสินค้าซึ่งกันและกันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การขับเคลื่อนปัญหาชายแดนใต้นะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนในพื้นถิ่น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีรอยยิ้มและมีความสุขมากยิ่งขึ้นล่ะค่ะผนวกกับแผนแนวทางที่ทางรัฐบาลนะคะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการความมั่นคงและกฎหมายนั่นเองต่อมานะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารจัดการชายแดนอย่างไรคะตรงนี้ก็คือเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะเหนือใต้ออกตกค่ะดังที่เราได้กล่าวไปนะคะว่ามีอาหารอร่อยคนอีสานมีปลาร้าแจ่วบองอย่างนี้นะคะอุดหนุนกันไปแลกเปลี่ยนคนใต้มาซื้อปลาร้าแจ่วบองนะหรือคนอีสานเนี่ยค่ะไปอุดหนุนอาหารใต้หรือจะเป็นขนมพวกขนมโบราณที่กำเนิดพื้นถิ่นเลยเป็นอัตลักษณ์ของชาวใต้อย่างขนมลาขนมโบราณอย่างนี้คุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้มีกำลังใจในการที่จะทำงานหรือเลี้ยงชีพนะคะสำหรับพี่น้องชาวใต้ก็ให้กำลังใจแบบนี้นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นมีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นะคะหันมากล้าที่จะคุยกันมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะเข้าใจค่ะว่าคนในพื้นถิ่นจริงๆถ้าเกิดเห็นคนในพื้นที่อื่นเข้าไปในพื้นที่ที่เขาอยู่นะคะบางส่วนค่ะก็อาจจะมีพวกที่จะเป็นกลุ่มไม่หวังดีนะคะก่อนหน้านี้อาจจะเข้าใจว่าพื้นที่อื่นจะเข้ามาทำร้ายหรือลบหลู่ทำลายศาสนาความเชื่อของกลุ่มเหล่านั้นอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องปะทุภายในเกิดขึ้นคือเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าคนในพื้นที่อื่นชุมชนอื่นจะเข้าไปเรียกว่าไปทำการลบล้างศาสนาวัฒนธรรมหรือไปดูถูกเหยียดหยามไม่ใช่นะคะแต่คนบางกลุ่มที่เป็นผู้ที่ไม่หวังดีค่ะก็จะทำให้ตรงนี้สร้างความแตกแยกอย่างไม่สิ้นสุดดังนั้นนะคะรัฐบาลจึงมีการประชาสัมพันธ์เรื่องของแนวทางมาตรการในการที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชาวใต้นะคะอย่างสันติวิธีโดยเฉพาะเรื่องของภาษาผู้นำท้องถิ่นนะคะหรือไม่ก็คนที่จะไปแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือผู้ที่จะเข้าไปในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าพูดภาษาถิ่นได้หรือให้ใช้ภาษาถิ่นเพื่อที่จะไปชักจูงใจโน้มน้าวใจจิตใจแต่ไม่ได้ให้ไปชวนเชื่อแต่เน้นในทางที่ถูกต้องถ้าเกิดใช้ภาษาถิ่นนะคะก็ยิ่งจะสร้างความเรียกว่ามีความสุขใจและก็กล้าที่จะคุยกับคนในพื้นที่อื่นมากขึ้นให้เข้าใจพี่น้องชาวใต้มากขึ้นและพี่น้องชาวใต้ก็จะรู้สึกดีใจว่าอย่างน้อยพื้นที่อื่นเขาสามารถ
ใช้ภาษาใต้ภาษาถิ่นของเขาได้ตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงรอยยิ้มและเริ่มมิตรภาพที่ดีไม่ใช่เข้าใจผิดๆนะคะว่าคนที่เป็นประเทศไทยด้วยกันคนไทยด้วยกันเหนือใต้ออกตกที่เข้าไปท่องเที่ยวหรือเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนาวัฒนธรรมความเชื่อของท่านนั่นแหละค่ะคือการแลกเปลี่ยนกันแต่ไม่ได้ที่จะไปลบหลู่หรือไม่ได้ที่จะเข้าไปจ้องไปทำร้ายแต่ประการใดนั่นเองทุกวันนี้คุณผู้ชมฟังเชื่อไหมคะว่าพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมีรอยยิ้มที่สดใสและก็มีเศรษฐกิจที่ดีเริ่มที่จะกล้าเผชิญกับโลกภายนอกและทำให้พี่น้องสัตว์ใต้นะคะกลับมามีเรื่องราวดีๆทั้งเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็อาหารการกินที่หลากหลายและมีต่างชาตินะคะเขาอย่างชื่นชมค่ะภาษาใต้เป็นภาษาที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่นจริงๆนอกจากนี้เรื่องของศาสนานั่นก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งหรือไม่จะเป็นไทยพุทธคริสต์อิสลามค่ะหัวอกเดียวกันหัวใจเดียวกันทุกศาสนานะคะสอนให้ทุกคนนั้นกระทำดีไม่รุกราฆ่าฟันกันค่ะนี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งในช่วงแรกกับรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงแรกนี้เราไปฟังสิ่งดีๆกันสักครู่นะคะเพลงเพราะๆค่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนะคะเรามาเติมเต็มสิ่งดีๆกันต่อนะคะวันนี้นโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานำฝากพี่น้องประชาชนหรือคุณผู้ฟังชาวอีสานได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อหรือถ้าเกิดว่าเรารู้จักเพื่อนที่อยู่ใต้อุดหนุนสินค้ากันนะคะเพื่อที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวใต้กันมากขึ้นช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ใจเข้าถึงพัฒนาเข้าใจเข้าถึงพัฒนาน
1: ี่แกท่องอะไรอ่ะ
0: ก็ท่องยุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงพัฒนาไงซึ่งเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ฉันไม่รู้รายละเอียดเลยอ่ะ
1: ก็นึกว่าอะไรมานี่ฉันจะเล่าให้ฟังซึ่งหลักเข้าใจก็คือเข้าใจปัญหาเข้าใจประชาชนเข้าใจงานที่ปฏิบัติแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องส่วนเข้าถึงก็คือเข้าถึงทุกพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชนและพัฒนาก็คือพัฒนาในทุกๆด้านควบคู่กันไปกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ
0: อ๋อเข้าใจแล้วอย่างนี้ฉันก็ไม่ต้องท่องแล้วสิ
1: การนำหลักแนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดำริไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชาย

คุณผู้ชมผู้ฟังคะนั่นคือเพลงเพราะๆนะคะผ่านไปค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับค่ำคืนนี้นะคะหลายท่านกำลังหลับนอนเคลิ้มไปนะคะแล้วก็หลายท่านก็กำลังทานข้าวกับครอบครัวค่ะในช่วงของรายการใต้สันติสุขครึ่งชั่วโมงนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นช่วงสุดท้ายค่ะเรามาว่ากันต่อรับฟังกันต่อวันนี้เรานำเสนอด้วยประเด็นที่เรียกว่าสาระสำคัญจริงๆนะคะที่จะทำให้พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอยู่ด้วยกันอย่างสันติแต่สิ่งสำคัญนั้นเราโชคดีนะคะพี่น้องชาวใต้ก็โชคดีค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ให้ไว้เพื่อยึดเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตค่ะเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะคะนี่คือแนวทางศาสตร์พระราชาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานไว้ให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะได้ยึดในการใช้ชีวิตด้วยความแบบสันตินะคะแล้วก็มีกำลังใจที่ดีค่ะและนอกจากนี้นะคะแนวนโยบายการแก้ไขปัญหาสำหรับชายแดนภาคใต้นั้นที่ทางรัฐบาลนะคะมุ่งมั่นและก็ไม่ย่อท้อค่ะที่มีแผนนะคะโดยก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลเองไม่ได้ประชุมหรือพูดคุยกันเองเองนะคะกว่าจะมีแผนนี้ออกมาได้ค่ะแต่จะต้องได้รับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนชาวใต้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถือว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและแนวทางที่เข้าใจกันนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องชาวใต้มาร่วมกันใช้ชีวิตอย่างสันตินะคะโดยไม่มีความขัดแย้งหรือไม่ได้ไปฟังกลุ่มผู้ที่อาจจะไม่หวังดีเข้าข่ายที่จะไปสร้างความแตกแยกนะคะให้กับพี่น้องชาวใต้นั้นเริ่มอยู่ด้วยกันหวาดระแวงหวาดวันพี่น้องชาวใต้ก็อยากจะอยู่ด้วยอย่างสันติค้าขายก็อยากจะมีรอยยิ้มมีลูกค้าเยอะๆนะคะเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ความขัดแย้งที่บอกมีความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเหล่าทหารกล้านะคะก็ที่พลีที่ปกป้องพี่น้องชาวใต้ประชาชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีหรือจะมีอิทธิพลต่างๆแต่ตอนนี้เข้าใจหัวอกซึ่งกันและกันนะคะก็ต่างมีรอยยิ้มเป็นมิตรภาพที่ดีโดยใช้นโยบายที่สำคัญตรงนี้นะคะไม่จะเป็นด้านมาตรการความมั่นคงและกฎหมายที่จะต้องนำมาร่วมใช้และปฏิบัติร่วมกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็เรียกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการบริหารชายแดนใต้นี่เป็นสิ่งสำคัญปากท้องของพี่น้องชาวใต้เลยค่ะก็ต้องมาค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนยผลิตสินค้าสินค้าต่างๆผ้าปาเต๊ะนะคะหรือเครื่องอัญมณีต่างๆจะขายได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้ได้แนวทางนโยบายในการที่จะมาร่วมกันปฏิบัติร่วมกันนะคะเพื่อความสงบสุขค่ะพัฒนาเศรษฐกิจบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยว่าจะเป็นเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคต่างๆให้สินค้าใต้เนี่ยค่ะช่วยกันกระจายนะทุกภูมิภาคเหนือใต้ออกตกไม่ใช่เฉพาะเหนือใต้ออกตกประเทศไทยเท่านั้นแต่จะต้องเป็นพื้นที่อื่นทั่วโลกในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ยังคงผลักดันขับเคลื่อนนะคะให้มีตลาดต่างประเทศนี่ช่วยกันอุดหนุนนะคะและบริหารชายแดนเบ็ดเสร็จนะคะตรงนี้หลายท่านอาจจะยังไม่คุ้นนะคะก็คือความหมายที่ว่าปราบปรามสินค้าเถื่อนนะคะตรงนี้สำคัญนะพวกอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่ยังคงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกแต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เรียกว่าเข้มแข็งเข้มข้นจับตาดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยว่าอันไหนที่เถื่อนอันไหนที่ค่อนข้างผิดกฎหมายหรือจะเป็นผู้ที่อาจจะมีเข้าข่ายว่าจะมายั่วยุปลุกปั่นให้พี่น้องชาวใต้เกิดความขัดแย้งกันหรือเปล่าเหล่านี้นะคะนี่แหละค่ะก็ถือว่าส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในประเด็นที่ว่าบริหารชายแดนเป็ดเสร็จเลยนะคะปราบปรามสินค้าเถื่อนอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็เหล่าค้ามนุษย์ทั้งหลายนี่แหละควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการค้าให้กับพี่น้องชาวใต้เห็นไหมล่ะคะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่สำคัญนะคะที่จะมาร่วมแก้ไขปัญหาจากความไม่สงบแล้วค่ะให้มีรอยยิ้มให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีและนราธิวาสมีความสงบสุขร่มเย็นกันมากขึ้นนะคะที่สำคัญอีกอันนึงนะคะบริการความรับผิดชอบค่ะ
ตรงนี้เขาบอกเลยนะคะว่ากำหนดแนวทางให้หน่วยงานและตัวบุคคลเนี่ยหรือว่าสื่อบุคคลนะคะมาเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นหัวเรือใหญ่มาช่วยกันขับเคลื่อนนะว่าตรงนี้จะรับผิดชอบอะไรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านไหนด้านเรื่องของการกินไหมด้านการท่องเที่ยวความสงบสุขหรือไม่นะคะทุกอย่างใช่หมดเลยนะคะซึ่งต้องช่วยกันทำงานเพื่อในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเผื่อว่ามีเกิดเหตุการณ์นะคะไม่หวังดีหรืออะไรต่างๆก็จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะกับรายการใต้สันติสุขทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นค่ำคืนนี้กับดิฉันจิราพรมั่งคั่งค่ะหมดเวลาแล้วนะคะติดตามกันได้ทุกวันพุธนะคะ 18:30 น.ถึง 19:00 น.รายการครึ่งชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสงบสุขนะคะให้กับพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ด้วยกันอย่างสันตินะคะโดยมีศาสตราจารย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนานั่นเองนี่คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่น้องชาวใต้ได้ยึดหลักตรงนี้ไว้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตอย่างสงบสุขและสันติค่ะรายการดีๆมีคุณภาพภายใต้การอำนวยการของท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ. อจิรยามังคานีค่ำคืนนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเราจะลาด้วยงานเพลงเพราะๆกันนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
3: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อใ

0: ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
1: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในทางนี้มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาพภาครายงาน
2: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
3: นายดนันท์สุภัชรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมสูงโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลัก พื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อเห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูชัดประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org LINE @thncatหมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
5: นางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุนอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
2: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
6: นายเอกนิติธันตรภาพรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60 ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง20%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
7: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและสั่งให้เชื่อมให้ถึงสปายเชนไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของแผนและต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
6: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ$300,000,000รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
2: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4 ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธศาสตร์กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ชัดเจนในทุกสถานการณ์2การทูตเชิงความเร็วคาดการและรับมือวิกฤตทันท่วงทีเช่นการเร่งอพยพคนไทยในตะวันออกกลาง 3. การทูตที่มีเอกภาพบูรณาการร่วมกับหน่วยงานเศรษฐกิจความมั่นคงและวิทยาศาสตร์และ 4. การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12 แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชาริอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25.8 ล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.06 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
13: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
14: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
15: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
16: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: FM 99.5 0 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยแต่เศร้าแท้สิไปใส่น้อ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังนี้หมอกลงหนาแท้ๆพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและกับควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั่นล่ะ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
2: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนำเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนำเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานำเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆนะคะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวข่าว DSI ค่ะ
7: จากนี้ไปพบกับรายการบอกกล่าวข่าว DSI เจาะลึกทันเหตุการณ์ข่าวสารยุติธรรมดำเนินรายการโดยชนิดาศรีอมรศาสตร์ DSI ที่พึ่งที่คุณพึ่งได
8: ้สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะพบกันทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละ1ครั้งในวันและเวลาเดียวกันนี้กับชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะ ในทุกสัปดาห์ค่ะจะนำข่าวสารภารกิจ DSI มาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะพร้อมกับเพลงเพราะในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงออกอากาศทางสวทค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเรื่องแรกที่นำมาฝากกันเป็นปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2ค่ะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Set Zero นะคะเป็นการสนที่กำลัง5หน่วยงานไปทลายเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยทางกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะได้มอบหมายให้นายสุภชัยคำคุ้มผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่8บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทางกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสำนักงานปปท.นะเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2เซต0จับกลุ่มเครือข่ายทุจริตในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรเลข0นะคะให้แก่บุคคลต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะก็เป็นผลจากการที่มีการขยายผลการตรวจสอบกรณีไปพบพฤติการนำบุคคลต่างด้าวซึ่งถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมานะคะนำมาเข้าสู่กระบวนการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรหมายเลข0โดยมิชอบจากการตรวจสอบเนี่ยพบพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการรับรองเอกสารและให้เพิ่มชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมถึงอาจมีการอาจจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการนำไปสู่การออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องรวม33หมายจับนะคะแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะ4รายแล้วก็พยานรับรอง10รายและบุคคลต่างด้าว19รายโดยการปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ทั้งหมด26คนด้วยกันพร้อมดำเนินการตรวจสอบรายการทางทะเบียนที่เกี่ยวข้องสำหรับรายการที่ตรวจสอบแล้วพบว่าได้มาโดยมิชอบจำนวน19รายการได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกและเพิกถอนรายการทางทะเบียนแล้วส่วนรายการที่อยู่ระหว่างตรวจสอบก็กำหนดมาตรการเฝ้าระวังเอาไว้นะคะแล้วก็ขยายผลเพิ่มเติมหากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงดำเนินการทางวินัยและทางอาญากับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด DSI ยืนยันนะคะมีความมุ่งมั่นที่จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้านทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นประเด็นสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศพร้อมขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องและขยายเครือข่ายนะคะที่อาจจะมีส่วนในการสนับสนุนการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่องนะคะคนต่างด้าวจะมีบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องมีเงื่อนไขเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เป็นคนต่างด้าวแล้วอยากจะมีบัตรก็เลยพยายามหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้บัตรตรงนี้นะคะถ้าใครมีเบาะแสอยากให้แจ้งเข้ามานะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นภัยความมั่นคงแล้วก็กระทบระบบเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องของยาเสพติดค่ะก็มีการผนึกกำลังหน่วยความมั่นคงนะคะไปยึดไอซ์ถึง109กิโลกรัมที่นครพนมค่ะสืบเนื่องจากข้อสั่งการของรัฐบาลนะคะรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะที่ให้หน่วยงานความมั่นคงขับเคลื่อนปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังนะคะแล้วก็ให้เป็นลูกธรรมด้วยดังนั้นภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจตรีจตุพลมงกตมาศรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรีเกรียงไกรสืบสัมพันธ์ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4โดยนายธีรเกียรติเกตปรีชาสวัสดิ์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่4และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตนครพนมโดยสถานีเรือนครพนมและชุดปฏิบัติการพิเศษหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหน่วยงานหลักศูนย์รักษาความปลอดภัยศูนย์ปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมข่าวทหารเรือฝ่ายการข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกสำนักงานข่าวกอรมน.และทางกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่236จังหวัดนครพนมนะคะก็ได้เปิดปฏิบัติการค่ะไปตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือไอซ์จำนวน4กระสอบน้ำหนักรวมทั้งหมด109กิโลกรัมได้ที่บริเวณสวนยางตำบลขามเท่าอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนะคะจากนั้นเนี่ยก็ได้นำของกลางนะส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนครพนม เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะในส่วนของยาเสพติดสถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นทางผ่านของยาเสพติดแม้ว่าจะเป็นทางผ่านมากกว่าที่จะมาจำหน่ายในไทยแต่ว่าก็ยังมีมากทั้งสองเรื่องนะคะแต่หลักๆแล้วขบวนการยาเสพติดมักใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านยาเสพติดค่ะด้วยระบบโลจิสติกถนนต่างๆของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสะดวกสบายนะคะดังนั้นแนวตะเข็บชายแดนที่มีโรงงานผลิตยาเสพติดเนี่ยก็จะใช้ไทยนี่แหละค่ะเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศที่สามดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่โดยเฉพาะบริเวณแนวชายแดนเนี่ยก็ต้องทำงานอย่างหนักนะคะในการปราบปรามเรื่องเหล่านี้ถ้าใครพอจะมีเบาะแสก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ

กลับเข้าสู่รายการบอกกล่าวข่าว DSI นะคะมาที่เรื่องของการจับกลุ่มชาวนอร์เวย์ค่ะที่มีการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กนะคะก็สามารถไปยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นจำนวนมากค่ะโดยทางกองคดีการค้ามนุษย์กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศส่วนละเมิดส่วนคดีละเมิดทางเพศเด็กนะคะก็ร่วมกับทางกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีผู้แทนตำรวจนอร์เด็กจากประจำประเทศไทยนะคะก็ร่วมสังเกตการลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านพักในอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์หลังจากได้รับประสานข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของราชอาณาจักรนอร์เวย์และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์กรณีที่นายฮันนะคะชื่อว่านายฮันนะคะสงวนนามสกุลสัญชาตินอร์เวย์เนี่ยมีพฤติกรรมอันสงสัยได้ว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับการครอบครองหรือเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กและอาจจะมีความเชื่อมโยงกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะคะผลจากการตรวจค้นค่ะก็ไปพบโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็มีExternal Drive นะคะภายในเนี่ยก็พบสื่อลามกอนาจารเด็กจริงๆนะแล้วก็เจอเยอะมากด้วยโดยบางส่วนเนี่ยเชื่อมโยงกับการติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องสงสัยรายอื่นในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ทั้งนี้นะคะทางนายฮันเนี่ยก็รับว่า External Hard Disk เนี่ย External Drive เนี่ยเป็นทรัพย์สินของตนเองแล้วก็อยู่ในความครอบครองทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจับกลุ่มนะคะในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ส่งตัวให้กับทางตำรวจภูธรบ้านกรวดดำเนินคดีพร้อมกับตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการตรวจพิสูจน์นะคะปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากที่มีการสืบสวนนะคะตามเรื่องสืบสวนที่74/2569ไปพบข้อมูลว่านายฮันเคยถูกศาลแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์พิพากษาว่ามีความผิดเกี่ยวกับการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเมื่อปี2547และต่อมาเนี่ยพำนักอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ขณะเดียวกันค่ะทางหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็ไปตรวจพบข้อมูลการติดต่อสื่อสารและการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งานและที่อยู่อีเมลของนายฮันจากการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในคดีแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์นะคะทั้งนี้เนี่ยทางกองคดีการค้ามนุษย์ของ DSI ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์และดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไปนะคะสื่อลามกอนาจารเด็กในโซเชียลมีเดียเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะมากเลยนะคะและต้องย้ำเลยนะคะว่ามีความผิดทางกฎหมายไม่ว่าคุณจะครอบครองเฉยๆไม่ว่าคุณจะโพสต์หรือมีการส่งต่อต่างๆคือผิดกฎหมายทั้งหมดนะคะและที่สำคัญผู้ปกครองต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าโซเชียลมีเดียอยู่ใกล้ตัวบุตรหลานอย่างมากโดยเฉพาะมือถืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆ เขาก็มีมือถือกันเนาะบางครั้งเด็กก็ขาดวุฒิภาวะค่ะอาจจะถูกหลอกถูกให้หลงเชื่อแล้วก็มีการส่งภาพส่งคลิปอะไรให้กับกลุ่มเหล่านี้นะคะอันตรายมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็มีการซื้อขายมีกลุ่มลับกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าหน้าที่เองพยายามเร่งปราบปรามค่ะแต่มันเยอะมากบางทีมันไม่ทันดังนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดนะคะคอยสอดส่องบุตรหลานอย่างใกล้ชิดค่ะและถ้าใครที่ไปพบเห็นก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องของความร่วมมือระหว่าง DSI กับสวีเดนนะคะมีการหารือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสวีเดนแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์และการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์นะคะโดยทาง DSI ค่ะได้มีการมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากทางสำนักงานอัยการสวีเดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์อาชญากรรมไซเบอร์สวีเดนนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวีเดนในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานความร่วมมือด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและสารสนเทศอาชญากรรมไซเบอร์รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์นะคะในการประชุมค่ะทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศได้นำเสนอภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์
พร้อมทั้งนำเสนอตัวอย่างคดีที่ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานในระดับสากลคณะผู้แทนจากสวีเดนให้ความสนใจในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการรวมถึงการประสานงานโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์ตลอดจนคดีอาชญากรรมไซเบอร์ประเภทอื่นๆการหารือในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง DSI กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับราชอาณาจักรสวีเดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีอาชญากรรมที่มีลักษณะข้ามพรมแดนโดยเฉพาะอาชญากรรมที่กระทบต่อเด็กและเยาวชนในสภาพแวดล้อมออนไลน์นะคะทั้งนี้ทางคณะผู้แทนจากทางสวีเดนค่ะก็ได้กล่าวขอบคุณ DSI นะคะสำหรับการต้อนรับและการหารือที่เป็นประโยชน์พร้อมทั้งแสดงความมุ่งหวังที่จะสานต่อการประสานงานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กทางออนไลน์นะคะอันนี้ก็เป็นทางสวีเดนเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะ เรื่องของอาชญากรรมเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็มีทั่วโลกดังนั้นเราต้องประสานความร่วมมือกับหลายๆประเทศอย่างใกล้ชิดที่จะดูแลในเรื่องนี้นะคะมาปิดท้ายที่ขอขายของนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของภารกิจของ DSI ไม่ว่าจะเป็นกองคดีไหนๆทำหน้าที่อย่างไรมีเงื่อนไขอย่างไรถึงจะรับเป็นคดีพิเศษนะคะเรามีรายการที่ชื่อว่า DSI Podcast ทาง YouTube DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะก็สามารถไปติดตามได้ค่ะตอนนี้เราก็มีการโพสต์คลิปทาง YouTube ไปแล้วนะคะประมาณ6 EP ค่ะก็สามารถติดตามได้แต่ละกองคดีเขาก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีภารกิจอย่างไรแล้วเงื่อนไขอะไรถึงจะเข้าเป็นคดีพิเศษแล้วคดีแบบไหนที่น่าสนใจและเราจะต้องฟังแล้วก็นำไปปรับใช้และต้องระมัดระวังอย่างไรนะคะมีข้อมูลเยอะแยะมากมายอัดแน่นเลยนะคะเวลาประมาณสัก 30-40 นาทีอยากให้ลองฟังกันดูนะคะขอใครของนิดนึงนะคะติดตามกันได้นะคะย้ำชื่อช่องอีกครั้งชื่อช่องว่า DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะและช่วงท้ายรายการนะคะยังคงย้ำเตือนเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างเป็น DSI นะคะย้ำนะคะว่า DSI ไม่มีนโยบายโทรไปให้กดลิงก์กดไลค์หรือว่าให้วิดีโอคอลอะไรแบบนี้แล้วให้โอนเงินนะคะไม่มีเด็ดขาดนะคะถ้าเจอแบบนี้ให้กดตัดสายทิ้งทันทีเพราะเป็นมิจฉาชีพค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าชิดาชนิดาศรีอมรศาสตร์เจ้าหน้าที่จากส่วนเครือข่ายการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษกองนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอัชราพรดวงละว่านักกีฬาเรือแคนูสลาลอมคว้าเหรียญเงินมาครองจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่30กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราโชวาทความว่าผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตในวันนี้คงทราบดีว่าเมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉลอง100ปีแห่งการสถาปนามีวิสัยทัศน์ว่าเสาหลักของแผ่นดินข้อนี้เป็นความเปรียบว่าแผ่นดินก็เหมือนบ้านเรือนต้องมีเสาใหญ่น้อยทำหน้าที่ค้ำจุนในที่ต่างๆจึงจะคงรูปเป็นบ้านเรือนแข็งแรงสมบูรณ์ได้โดยในนี้บัณฑิตทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนเสาใหญ่น้อยที่มหาวิทยาลัยหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาออกไปค้ำจุนบ้านเมืองให้มั่นคงก้าวหน้าธรรมดาว่าเสาทั้งปวงไม่ว่าใหญ่น้อยต้องมีแกนหลักให้แข็งแรงมีส่วนหุ้มห่อสีสันประดับประดาให้เข้ากับส่วนต่างๆของบ้านเรือนบัณฑิตทั้งหลายก็เช่นกันย่อมต้องมีวิชาการที่ถูกต้องใช้การได้เป็นแกนหลักที่แข็งแรงจึงจะตั้งตรงมีกำลังรับน้ำหนักคือภาระที่จะมีต่อไปภายหน้าได้พึงระลึกว่าบ้านเรือนนั้นเสาใหญ่น้อยสำคัญเท่าๆกันจะขาดเสาใดเสาหนึ่งไม่ได้วิชาการสาขาต่างๆอันเป็นแก่นสารก็เช่นกันย่อมสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันต้องรู้จักประสานกันเพื่อใช้ให้เหมาะสมแก่การต่างๆจึงจะสำเร็จประโยชน์ที่แท้จริงได้อีกประการหนึ่งเสาที่ดีต้องไม่คดงอซึ่งก็คือบัณฑิตต้องซื่อตรงต่อวิชาการวิชาชีพซื่อตรงต่อตนและสังคมไม่ใช้ความรู้คดโกงบ้านเมืองหลอกลวงผู้อื่นโดยรวมคือซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อประเทศชาติจึงจะเป็นหลักค้ำจุนให้ประเทศชาติมั่นคงก้าวหน้าได้ส่วนประกอบอื่นๆอันจะทำให้เสางดงามมีสีสันเข้ากับส่วนอื่นๆของบ้านเรือนคือวิชาการความรู้ที่บัณฑิตจะพึงหามาประดับสติปัญญาต่อไปในภายภาคหน้าทำให้ตนเองและผู้อื่นมีความรู้กว้างขวางก้าวหน้าทันเหตุทันการต่อไปเวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่1ในวันเดียวกันนี้เวลา10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วณห้องประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอรรถนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีพร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและมอบแก่ราษฎรอำเภออรัญประเทศณหอประชุมสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายสุรสิงหนาถอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องค์

0: มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบรวมทั้งได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลอรัญประเทศอำเภออรัญประเทศจังหวัดสระบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณทางนี้องค์คมนตรีได้พูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานในการปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังได้ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและได้กล่าวให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการประสานความร่วมมือและน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือราษฎรให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและทั่วถึงมาริชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน21แห่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมน้ำดื่มวันละ3มื้อแจกจ่ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ติดอยู่ในที่พักอาศัยให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยทหารในขณะนี้ว่ากองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ในที่พักอาศัยซึ่งจำเป็นต้องได้รับอาหารน้ำดื่มตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพจึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเหล่าทัพและหน่วยงานในพื้นที่น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลประชาชนผู้เดือดร้อนมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการกำลังพลหน่วยทหารจิตอาสาและภาคส่วนต่างๆจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายวันละ3มื้อและเร่งนำส่งให้ถึงมือประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะในจุดที่น้ำท่วมสูงหรือการสัญจรเข้าออกยากลำบากปัจจุบันได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมทั้งสิ้น21แห่งครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครได้แก่เขตลาดกระบังสวนหลวงดอนเมืองบางกะปิคลองสามวาประเวศและสะพานสูงรวมถึงในพื้นที่ต่างจังหวัดได้แก่จังหวัดนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและปทุมธานีโดยสามารถผลิตอาหารปรุงสุกใหม่และส่งมอบให้แก่ประชาชนไปแล้วรวมกว่า 90,000 กล่องโดยโรงครัวพระราชทานยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจัดทำอาหารให้ครบ3มื้อควบคู่กับการติดตามสถานการณ์และประเมินความต้องการในแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงอย่างทั่วถึงและตรงจุดมากที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการศาสนาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี2569พร้อมเครื่องบริวารสำหรับทอดถวายพระอารามหลวง23แห่งก่อนถึงเทศกาลกฐินนายพจนาถปัญญาศิลป์รองอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกรมหน่วยงานองค์กรคณะบุคคลและเอกชนขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ในเทศกาลกฐินพุทธศักราช2569จำนวน310พระอารามและวัดไทยในต่างประเทศจำนวน31วัดโดยปีนี้กำหนดกฐินการเริ่มตั้งแต่วันที่27ตุลาคมจนถึงวันที่24พฤศจิกายนแต่ขณะนี้มีพระอารามหลวง29แห่งยังไม่มีผู้แจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนแจ้งขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินเพื่อน้อมนำไปทอดถวายพระสงฆ์ผู้จำพรรษาณพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรได้ที่กรมการศาสนาก่อนถึงช่วงเทศกาลกฐินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยไม่เคยคิดปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันขณะนี้ทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการประเมินผลการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมว่าขณะนี้รัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและยังไม่เคยคิดจะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาดหรือไม่ย้ำว่าขณะนี้ทุกคนทำงานเต็มที่หากวันนี้วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่จะยิ่งทำให้งานถดถอยลงพร้อมระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าดีขึ้นตามลำดับจากเหตุปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดได้หารือกับปลัดกรุงเทพมหานครซึ่งบัญชาการในพื้นที่และได้รับรายงานว่าระดับน้ำลดลงแล้วโดยพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังจำเป็นต้องรอน้ำทะเลลดได้เตรียมเครื่องสูบน้ำไว้อย่างเต็มที่และจะเร่งสูบน้ำออกทันทีเมื่อเห็นคันดินย้ำว่าการสูบน้ำต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะหากสูบผิดเวลาน้ำจะย้อนกลับเข้ามาทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรและไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยืนยันไม่มีการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
3: นายเจษฎาจันทรประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เรื่องการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำอีกทั้งยังคงน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุของการยกเลิกบางโครงการเนื่องจากไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่ประกอบกับได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการแล้วทั้งนี้ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีโครงการแก้มลิงรวม38แห่งรวมปริมาตรเก็บกักน้ำ 13.71 ล้านลูกบาศก์เมตรและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก7แห่งรวมประมาณ 290,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรองรับมวลน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวเสริมว่าการบริหารจัดการน้ำต้องทำอย่างเป็นระบบทั้งระบบคลองประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและระบบลำเลียงน้ำและการปรับปรุงพื้นที่รับน้ำจะต้องอาศัยความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ร่วมกันได้ในระยะยาวชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ติดตามผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยหลังบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนระงับการขนส่งสินค้าขาเข้าและขาออกชั่วคราวเป็นเวลา7วันพร้อมประสานสายการบินอื่นรองรับ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประกาศระงับการรับสินค้าขาเข้าและขาออกนักคลังสินค้าการบินไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่30กันยายนถึง6ตุลาคมนี้หลังสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพนักงานว่าได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าที่ต้องควบคุมระยะเวลาในการส่งออกซึ่งภาคเอกชนจำเป็นต้องมีช่องทางขนส่งสินค้าไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเลยได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประเมินผลกระทบและตรวจสอบว่าสินค้าประเภทใดได้รับผลกระทบจากการหยุดให้บริการดังกล่าวรวมถึงประสานสายการบินอื่นเพื่อหาแนวทางรองรับการขนส่งสินค้าโดยยอมรับว่าระยะเวลา7วันถือว่าค่อนข้างนานจึงต้องติดตามผลกระทบต่อผู้ส่งออกอย่างใกล้ชิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการแก้วิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีโดยให้ระดมสรรพกำลังเร่งระบายน้ำและเยียวยาผู้ประกอบการอย่างครบวงจรนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการด่วนให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมเพื่อบัญชาการเหตุการณ์และประเมินสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงภายหลังได้รับผลกระทบจากฝนตกสะสมและมวลน้ำภายนอกไหลเข้าท่วมขังบริเวณเฟส 6-9 ในระดับเฉลี่ย40เซนติเมตรโดยล่าสุดผู้ว่าการกนอได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้บริหารบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อยกระดับมาตรการรับมือขั้นสูงสุดในการสกัดกั้นมวลน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ร้อยละร้อยควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกสู่คลองพานทองผ่านการเดินเครื่องสถานีสูบน้ำ26แห่งการเสริมปั๊มน้ำเคลื่อนที่ การขุดลอกคลองนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองทัพเรือเพื่อสนับสนุนเรือท้องแบนและเรือผลักดันน้ำพร้อมจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเยียวยาจัดหาที่พักชั่วคราวและให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการรวมถึงชุมชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนทั้งนี้แม้ปัจจุบันความเข้มข้นของฝนในพื้นที่จะลดลงเป็นศูนย์แล้วแต่กนอยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีทำบุญตักบาตรในโอกาสครบรอบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเพื่อรำลึกถึงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาร
5: องศาสตราจารย์ปราณีสังคตวัฒน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสครบ3ปีวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านอดีตอธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมีรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนางสาวประวีณาธาดาพรหมเลขานุการกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทางการศึกษาและตำแหน่งทางการเมืองสำคัญเช่นปลัดทบวงมหาวิทยาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกทั้งได้รับการยกย่องเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนรู้ของไทยโดยเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในภูมิภาค3แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งใช้ระบบการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนอกจากนี้ยังได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งสหกิจศึกษาไทยและได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาสาขาวิชาศึกษาศาสตร์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2564ชาวนันมาลีรายงาน
0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนก็เขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนครั้งใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าโจมตีศูนย์สื่อสารในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนรวมทั้งโครงสร้างด้านพลังงานในภูมิภาคเคียฟซึ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนและสถานที่ตั้งทางทหารรอบกรุงเคียฟนอกจากนี้ยังโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือในเมืองอิสมาอิลเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของยูเครนบริเวณแม่น้ำดานูบกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังเปิดเผยอีกว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลดำซึ่งต้องสงสัยว่ากำลังขนยุทธโธปกรณ์และสินค้าที่ใช้ได้ทั้งสองทางหรือสินค้าที่ใช้ได้ทั้งภาคพลเรือนและทางการทหารซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังท่าเรือในเมืองโอเดซ่าศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของยูเครนซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำสมเด็จพระราชาธิบดีโมฮัมเหม็ดที่6แห่งโมร็อกโกทรงแต่งตั้งนางฟาติมาเอสซาราเอลมันซูรีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของโมร็อกโกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังพรรค PAM ของนางเอลมันซูรีคว้าที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดจำนวน97ที่นั่งในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังทรงมอบหมายให้จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยนางเอลมันซูรีจะเจรจาจัดตั้งรัฐบาลผสมและเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ทางนี้นางเอลมันซูรีเป็นนักกฎหมายและเคยดำรงตำแหน่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเคหะและนายกเทศมนตรีเมืองมาราเกชโดยรัฐบาลชุดใหม่ของนางมันซูรีมีภารกิจต้องเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและความไม่พอใจในกลุ่มคนรุ่นใหม่รวมถึงดูแลการเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2573ร่วมกับโปรตุเกสและสเปนซึ่งโมร็อกโกมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาของแอฟริกาใต้ออกมาตรการปราบปรามความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงโดยสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าและปัญหาความล่าช้าของคดีฆาตกรรมและคดีทางเพศที่ยังไม่ได้ข้อยุติภายใน60วันหลังมีรายงานพบศพผู้หญิง11รายในเมืองเอคูฮูเลนีทางตะวันออกของนครโจฮันเนสเบิร์กตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับประชาชนทั่วไปขณะเดียวกันรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลผู้หญิงและเด็กและจะตั้งจุดรับแจ้งเหตุและช่วยเหลือผู้เสียหายในสถานีตำรวจทั่วประเทศพร้อมเร่งตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ค้างสะสมโดยประธานาธิบดีรามาโฟซายืนยันว่าจะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อให้เด็กและผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสรีและปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่กีฬาเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวหญิงอัชราพรดวงละว่าพายหลบหลีกต่อสู้กับแก่งน้ำเชี่ยวก่อนทำเวลาได้ 125.85 วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครองได้สำเร็จซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอด้วยหลังจากเคยได้เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมปี2018ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์กับเบสวรพีชยากรก้องภพสรุตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะพรเบอร์นาเดตกับรอนดีน่าเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21และ15-13ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนคู่ของสาริลดามงคลกับพัชราพรสีหวงแพ้ให้กับเฉาชูถิงกับดองเจียจากจีน 0-2 เซต 18-21 13-21 หยุดเส้นทางในรอบนี้ด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกกับกูรินคีริวจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชลิฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์ขณะที่การแข่งขันยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัฒน์รัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูแพ้ให้กับคู่จากจีนไปอย่างวุดวิด154-158คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายเทนนิสชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายกสิดิษฐ์สำเร็จมือวางอันดับ12ของรายการเอาชนะติโมเฟสกาตอฟมือวางอันดับ5ของรายการ2-0เซต6-2และ7-6ไทเบรก8-6ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จส่วนชายเดี่ยวอีกคู่แม็กซิมัสพราพลโจรลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือวางอันดับ15ของรายการแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกจากคาซัคสถานมือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 1-6 และ 4-6 ตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการแพ้ยูเลียปูตินเซวานักหวดชาวคาซัคสถานมือวางอันดับ3ของรายการ 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้ตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มA นัดแรกทีมชาติไทยพลาดท่าแพ้เวียดนาม 0-2 เซต 14-17 และ 12-15 สำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีพิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A พบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรค หรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าต่อไป
9: ผลตรวจผลดีนะเพราะออกมาก็ตรงกับผลเอนั่นคือจากการตรวจแล้วก็ยืนยันมานะครับส่วนเรื่องของการต่อสู้คดีก็คือคุณน้องพิงก็คงจะต้องให้เหตุผลและยาอะไรที่ใช้ก็คงจะต้องชี้แจงกลับไปนะครับว่าใช้ยาอะไรบ้างประเภทไหนก็ถ้ารู้เท่าไม่ถึงการก็คงจะได้รับโทษที่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เช่นนั้นมันก็อาจจะโดนแบนหลายปี
8: สรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง10เหรียญเงินและ12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่149เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น46เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองคุณพัชสอนการรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวิโร
11: อันที่จริงปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์นั้นทรงเตือนในหลักธรรมะสองประการก็คือประการแรกคือความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาซึ่งหมายถึงอนิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยงหรือภาวะที่สังขารทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ส่วนหลักธรรมประการที่สองคือความไม่ประมาทอันเป็นที่จริงเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่าหลักธรรมทั้งสองประการนี้มีความเกี่ยวพันกันอยู่กล่าวคือเมื่อเรารำลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งและสภาวะต่างๆล้วนไม่เที่ยงล้วนไม่คงที่ฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้เป็นชาวพุทธจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาททุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงและดับสูญไปในที่สุด
12: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
13: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
12: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
13: หยุดอย่า กดอย่าโอน
12: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
13: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะและในช่วงนี้นะคะวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีก็ได้มีการจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรค่ะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวของเหลี่ยมหลอกจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ตึกแถวทรงจีนดั้งเดิมมีป้ายไวนิลเล็กๆบอกว่ารับออกแบบงานสถาปัตยกรรมทั่วไปเนื่องจากภาวะโรคระบาดจุดเศรษฐกิจซึมยาวผ่านมา2 เดือนยังไม่มีวี่แววลูกค้าโผล่มาเต้เต้ผู้เป็นเจ้าของและพนักงานคนเดียวของออฟฟิศจึงมักออกไปเดินเล่นย่านเมืองเก่าละแวกเดียวกันปล่อยอารมณ์ทอดน่องลัดเลาะร่มเงาชายคาแงนดูป้ายอักษรจีนร้านชำเก่าแก่ผ่านเสาสีแดงโดดเด่นสะดุดตาของศาลเจ้าบ่อยครั้งเขาหยุดคุยกับตึกชิโนยูโรเปียนสูง4 ชั้นอันประดับตกแต่งลวดลายจีนผสมยุโรปยังเคยสนิทกันมาแต่ชาติปางก่อนอาคารทุกหลังย่านนี้งดงามจากการผสมผสานศาสตร์เชิงช่างโบราณต่างยุคมาจัดวางลงตัวในที่เดียวกรอบหน้าต่างไม้เก่า100 ปียังคงทนอยู่เป็นเพื่อนกับแผ่นสังกะสีเปรอะสนิมกระเบื้องดินเผาบนหลังคานอนอาบแดดผ่านวันเวลาใต้ฟ้าสีครามสดเสียงคลื่นบางเบาผสมแสงเงาทางสถาปัตยกรรมเกิดประจุความคิดผุดพลายจนต้องติดสมุดบันทึกสเก็ตภาพเขานั้นหลงไหลเสน่ห์ทุกสิ่งเพียงมีโอกาสในการรีโนเวทจะฟื้นสร้างผุพังทรุดโทรมกลับมามีค่าล้ำแผ่นดิน

อดเทรนเกาหลีร่างสูงผ่องบางแขนขายาวเก้งก้างแม้ว่าผิวจะไม่เรียบเขียวเรืองแสงเหมือนพวกเดินลงมาจากยาน UFO ลึกลับแต่ว่าเพื่อนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมใจเรียกเต้เต้ว่ามนุษย์ต่างดาวลงทุนย้ายตัวเองมาอยู่หัวเมืองทางใต้เหตุก็คือตามจีบเด็กกุญชีรุ่นน้องสาวหน้าหมวยผิวสีน้ำผึ้งตัวเตี้ยแขนใหญ่เพื่อนเมาภาษาสถาปัตย์ว่าน่าจะเลือกคนที่พระเจ้าออกแบบโครงสร้างที่ดีกว่านี้แม้ดีกรีเป็นถึงลูกสาวนายกเทศมนตรีก็เถอะไม่สวยไม่ว่าเขาโกรธควันออกหูหาได้ยินใครพูดว่าชอบปิ่นว่าพ่อรวยเป็นคนดังรักหล่อนวางผลประโยชน์อะไรแบบนั้นรักมอบคนที่รักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาเคยโพสต์คำเท่ๆนี้เหมือนตอบข้อสงสัย Facebook เพื่อนระดมแซวกลับมาด้วยสติ๊กเกอร์หน้าเอเลี่ยนอย่างไรก็เถอะคราวนี้เขาเองก็ต้องยอมกลืนน้ำลายอุดมการณ์ของความรักขอหลินช่วยสักครั้งรู้หรือเปล่าว่าย่านนี้ซ่อนความน่าสนใจเชิงศิลปะวัฒนธรรมอยู่มากมายเสียดายว่าคนที่นี่มองไม่เห็นค่าเลยเขาโทรไปเล่าให้เธอฟังอย่างตื่นเต้นอ้างหลักวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมว่าย่านเมืองเก่าแถบที่เขาเช่าอยู่มีศักยภาพปรับปรุงพลิกฟื้นเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แลนด์มาร์คแห่งใหม่ระดับจังหวัดภาคหรืออาจถึงขั้นระดับประเทศเขาคิดงานเชิงระบบอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้วแผนงานพัฒนาชัดเจนนำไปใช้ได้เลยต้องเริ่มจากสำรวจข้อมูลพื้นฐานพอกระแสคนตื่นตัวจัดกิจกรรมชวนเดินเที่ยวตามย่านดึงคนเก่าแก่ออกมาเล่าตำนานประกวดรูปถ่ายโบราณสร้างเรื่องราวส่งเสริมอัตลักษณ์ต่อยอดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนในที่สุดทุนชุมชนมีอยู่ครบถ้วนเราต้องทำให้ถึงมรดกเหมือนตลาดเก่าสามชุกหรือว่าเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นที่นั่นน่ะก็ดึงคนไปเที่ยวทำเงินแต่ละปีเนี่ยมหาศาลใครก็รู้อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นลินทำเสียงตื่นเต้นไปอย่างนั้นเองเธอไม่ลึกซึ้งเรื่องอะไรแบบนี้นักหรอกอีกสับแสงวิชาการที่เขาว่าก็ชวนงุนงงมากกว่าเพิ่งเข้าใจประเด็นสำคัญตรงช่วงสุดท้ายที่สรุปว่างานแบบนี้รัฐบาลกลางประเทศไหนก็มักไม่ค่อยความสำคัญท้องถิ่นสนับสนุนเท่านั้นจึงจะเกิดเป็นอันรู้ว่าเขาต้องการอย่างยิ่งในการช่วยนำเสนอแนวความคิดนี้กับพ่อท่านนายกเทศมนตรีสนใจแนวคิดอย่างมากเชิญเขาเข้าพบเป็นกรณีพิเศษในการประชุมประจำเดือนข่าวจากลิ้นทำเอาเต้เต้ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังโชคดีทั้งเรื่องงานและความรักแบบไม่ได้คิดฝันเริ่มต้นกลับก็สู่โหมดอดหลับอดนอนเตรียมความพร้อมสรุปข้อมูลคิดออกแบบวางแผนทำ powerpointซ้อมการนำเสนอเป็นอย่างดีรอวันนัดหมายฟังจากลินว่าพ่อนั้นชอบคนแบบไหนเขาก็เลยออกไปหาซื้อกางเกงสแลกสีกรมท่าเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวออกร้านเสื้อผ้าเข้าร้านตัดผมเปลี่ยนผมปล่อยกระเซิงเรียบบ่ามาเป็นรองทรงทำตามเธอบอกทุกอย่างตลอดสัปดาห์เขานั่งครุ่นคิดถึงวินาทีพบท่านนายกเทศมนตรีเป็นครั้งแรกควรจะพูดหรือว่าทำตัวยังไงดีเพื่อสร้างความประทับใจอดนึกไม่ได้แม้ว่าหลินจะเป็นคนเงียบๆเรียบร้อยก็หุงเล่าเกี่ยวกับตัวเขาให้พ่อฟังอยู่บ้างด้านฝีไม้ลายมือในเรื่องของการทำงานความประทับใจส่วนตัวส่วนท่านนายกเทศมนตรีเท่าที่ฟังมาก็น่าจะเป็นคนอบอุ่นมีน้ำใจคิดเลยเถิดถึงคำว่าพ่อตาลูกเขยแล้วก็อดยิ้มเขินกับรางวัลแห่งโชคชะตาอุตส่าห์ตามมาพิสูจน์รักแท้ระยะทางกว่า 1,000 กิโลแม่ด่าใครว่าเพี้ยนจู่ๆโครงการนี้มาเป็นสื่อกลางให้ชีวิตง่ายกว่าที่คิดที่ประชุมจะต้องอ้าปากตะลึงในสิ่งที่เขาทุ่มเทพละกำลังคิดออกแบบการพัฒนาย่านเมืองเก่ามาครบระยะต้นระยะกลางและอนาคตแน่ล่ะเนี่ยมันงานสถาปนิกโดยตรงเขาควรได้รับเสียงปรบมือตามมาด้วยการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าคณะทำงานเป้าหมายพลิกซากตึกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนเต้เต้รีบเข้าสำนักงานเทศบาลตามนัดหมายแต่เช้าเลขานุการหน้าห้องนายกเทศมนตรีเป็นหญิงกลางคนเจอตัวครั้งแรกแต่เคยคุยยืนยันนัดหมายมาทางโทรศัพท์มาก่อนแล้วเธอยิ้มต้อนรับ
ออกนำหน้าพาเขาเดินผ่านห้องทำงานนายกเทศมนตรีไปยังห้องประชุมอยู่ติดกันว่ากันตามจริงคงจะเพราะแขกพิเศษลูกสาวท่านทุกอย่างจึงดูราบรื่นเขาคิดขณะนั่งอยู่คนเดียวกวาดสายตารอบห้องที่จุคนราว50โต๊ะยาวรูปตัวยูกลางห้องเก้าอี้สำนักงานคู่กับไมโครโฟนครบตามจำนวนหากเขาขยับจัดวางห้องนี้เสียใหม่แค่ลอกวอลเปเปอร์สีเทาทึบถึงเศร้าหม่นทิ้งบรรยากาศคงรื่นรมกว่านี้เยอะแอร์เพิ่งเริ่มรู้สึกเย็นตอนเลขานุการกลับมาเสิร์ฟกาแฟของแกล้มเป็นเครื่องเหนียวหน้าสังขยาเธอบอกให้รอนิดหน่อยเขาพยักหน้ารับกล่าวขอบคุณยังไม่มีใครเข้ามาในห้องประชุมเพิ่มเติมแม้ตามจดหมายเชิญอย่างเป็นทางการจะบอกว่าวันนี้มีประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนงานเทศบาลจึงนับเป็นโอกาสดีที่จะได้แนะนำตัวกับคนเหล่านี้ด้วยเขาหันมองนาฬิกาแขวนริมฝาห้องหลายรอบจนเมื่อยคอรูปผมสั้นเกรียนที่ไม่เคยสัมผัสมานานนับตั้งแต่สมัยมัธยมขยับสำรวจการแต่งกายของตัวเองว่ายังอยู่เรียบร้อยดีไหมทบทวนเนื้อหาการนำเสนองานนี้อาจเรียกทางยุทธศาสตร์การบริหารว่าวินวินชนะคู่ทั้งเขาและท่านนายกเทศมนตรี2 ชั่วโมงกว่าเต้เต้ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมคนเดียวเช่นเดิมเสียงแอร์ครางหนักหน่วงมากเท่ากับความอึดอัดเพิ่มตามเวลาจนคิดว่าคงไม่เสียมารยาทมากนักหากจะกลับไปถามว่าต้องรออีกนานเท่าไหร่ครั้นทำท่าจะลุกเลขานุการเปิดประตูห้องเข้ามาพอดีแจ้งว่านายกเทศมนตรีติดภารกิจด่วนขอยกเลิกนัดท่านฝากขอโทษคุณกล่าวเพียงสั้นๆหน้าอันพ่อเครื่องสำอางอย่างนานนั้นดูเรียบเฉยก่อนขอตัวไปทำธุระอันวุ่นวายของหล่อนต่อ

คำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนพอไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพศพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนนี้อาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าโอ้คนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเลือกบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้ก็ว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลื้อไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

ูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมและซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นหรอเต้ๆนึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความมือหาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปะวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเอเต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทกินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเพื่ออะไรแกคนอื่นนะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบล่างผิวเสียดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก็ปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้น

0: คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกประพันธ์โดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่ม

0: งวันนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
1: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
0: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น
3: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7จากการคาดการณ์วันที่2ตุลาคมที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีปริมาณประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา550ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40ถึง70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำจึงขอแจ้งเตือนในพื้นที่11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาสัมภาระและผู้โดยสารตกค้างของการบินไทยกว่า 10,000 ใบตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ภายใน4วัน
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาผู้โดยสารและสัมภาระตกค้างของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพร้อมระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมหนักส่งผลให้พนักงานไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้เต็มอัตราทำให้มีสัมภาระตกค้างสะสมประมาณ 10,000 ใบปัจจุบันสามารถระบายไปได้แล้ว 1,800 ใบและเหลือตกค้างอีกประมาณ 8,000 ใบคาดว่าจะสามารถบริหารจัดการกระเป๋าที่ตกค้างทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1-2 ตุลาคมนี้ซึ่งรัฐบาลได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารอากาศเพิ่มอีก100นายเพื่อช่วยขนย้ายสัมภาระโดยให้พนักงานการบินไทยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้คัดแยกสำหรับสินค้าคาร์โก้ที่ตกค้างได้ประสานให้ท่าอากาศยานไทยจัดเตรียมพื้นที่รองรับสินค้าโดยไม่ต้องหยุดให้บริการพร้อมนำเครื่องจักรสนับสนุนเข้ามาเพิ่มอีก12ชุดทั้งนี้การบินไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาผู้โดยสารทั้งด้านการจัดส่งกระเป๋าให้ถึงมือและการชดเชยค่าเสียหายยืนยันทุกภาคส่วนกำลังร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ขณะนี้การปฏิบัติการของพนักงานกลับมาฟื้นตัวได้ประมาณ90%แต่ยังต้องเร่งดำเนินการจัดการสัมภาระเดิมที่ตกค้างอยู่ในระบบคัดแยกและบริเวณจุดเปลี่ยนเครื่องปฏิพลสารพงมารายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องรัฐบาลเร่งรับมือน้ำท่วมและห่วงฝนตกหนักระลอกใหม่พร้อมเสนอปรับระบบเตือนภัยเร่งเยียวยาและฟื้นฟูให้ประชาชน
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณายติด่วน8ยติเสนอแนวทางรับมืออุทกภัยทั้งการบริหารจัดการน้ำระบบเตือนภัยการเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้เสนอยติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อสภาระบุว่าสถานการณ์ยังไม่พ้นวิกฤตและอาจมีฝนตกหนักอีกตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพร้อมเสนอให้รัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์เยียวยาที่ชัดเจนเพื่อให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วด้านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะเสนอให้ทบทวนกฎหมายสาธารณภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบัญชาการและช่วยเหลือประชาชนขณะที่ส.ส.จากหลายพรรคเสนอให้ปรับระบบเตือนภัยให้ชัดเจนและทันสถานการณ์เตรียมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมล่วงหน้ารวมถึงปรับปรุงการพร่องน้ำและการประสานงานระหว่างหน่วยงานวาสนาตระเกตรายงาน
2: จบข่าว

0: อานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

รันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

0: ได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน
1: สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธค่ะชื่อนันแก้วกล่ำวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสาระเรื่องราวดีๆค่ะมาพร้อมกับเพลงของวงตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มาพบกับท่านผู้ฟังนะคะก็เรื่องของสถานการณ์น้ำณขณะนี้ค่ะในหลายพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะคะในเขตของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะคะน้ำก็ลดลงแล้วก็ยังอยู่แถวเคหะคลองจันทน์แล้วก็รวมถึงทางด้านของพื้นที่บริเวณของลาดกระบังก็ยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะในบางพื้นที่กันอยู่นะก็เอาใจช่วยนะคะในทุกท่านให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดภาวะในเรื่องของการช่วยเหลือกันสำหรับคนไทยนั้นเราก็มีในเรื่องของน้ำใจให้กันและกันอยู่เสมออันนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่จะให้พวกเรานั้นผ่านวิกฤตทางด้านของอุทกภัยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ยังพื้นที่ทางด้านของภูมิภาคด้วยนะคะจังหวัดระยองก็ท่วมหนักด้วยเช่นกันค่ะร่วมเป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะตอนนี้เขาก็เปิดศูนย์ที่ประสานช่วยเหลือน้ำท่วมให้แก่ประชาชนแล้วก็ผู้ที่ประกอบการที่ตัดติดต่อได้ก็คือได้ที่1689ค่ะโดยด้านของดร.เอกนิติทันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ทางกระทรวงการคลังนั้นจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมก็คือศูนย์ที่กระทรวงการคลังค่ะเพื่อเป็นจุดรับเรื่องและก็ให้ข้อมูลรับประสานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยรวบรวมค่ะมาตรการและก็ช่องทางต่างๆของการช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ที่จุดประสานงานเดียวศูนย์ประสานความช่วยเหลือน้ำท่วมกระทรวงการคลังนั้นทำหน้าที่ประสานงานกับสถาบันทางด้านของการเงินเฉพาะกิจทั้ง7แห่งค่ะซึ่งได้แก่ทางธนาคารออมสินธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะธอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ค่ะซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ก็ถือว่ามีความพร้อมนะคะที่จะให้ข้อมูลรวมถึงการช่วยเหลือภารกิจของตนทั้งมาตรการการชำระหนี้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องและการฟื้นฟูกิจการสินเชื่อเพื่อให้ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแล้วก็ทรัพย์สินค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งศูนย์เรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยของกระทรวงการคลังนะคะก็จะช่วยรับเรื่องแล้วก็ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปัญหาของแต่ละรายค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นเข้าถึงความช่วยเหลือที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดค่ะซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะโทรได้ที่หมายเลข1689แล้วกด1หรือ4ค่ะเพื่อที่จะสอบถามมาตรการแจ้งปัญหาในการขอรับความช่วยเหลือหรือขอให้ศูนย์นั้นช่วยประสานงานต่อไปได้ค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะกระทรวงการคลังศูนย์มีการตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมที่จะให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการติดต่อได้ที่1689แล้วก็กด1หรือว่ากด4ที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆค่ะ นอกจากนี้ค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับแล้วก็ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีการกำชับถึงธุรกิจประกันภัยค่ะที่จะติดต่อช่วยเหลือลูกค้าในเชิงรุกพร้อมที่จะประเมินสภาพของรถยนต์แล้วก็เร่งจ่ายสินใหม่ทดแทนภายใน7วันโดยเรื่องนี้ทางด้านของนายชูชัดประมูลผลค่ะเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ได้เปิดเผยภายหลังนะคะจากการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยแล้วก็ภาคธุรกิจของประกันภัยเขามีการกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีการสั่งการให้บริษัทประกันภัยค่ะจัดเตรียมบุคลากรและเครือข่ายอู่ซ่อมรถเพื่อลงพื้นที่ติดต่อลูกค้าในเชิงรุกประเมินข้อมูลผ่านระบบมาตรฐานกลางของประกันภัยมีการบูรณาการรถลากจูงค่ะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียหายพร้อมประเมินความเสียหายรถยนต์ทั้งแบบสันดาปแล้วก็รถไฟฟ้าด้วยโดยเน้นย้ำค่ะให้เร่งพิจารณาค่าสินใหม่ทดแทนภายใน7วันสำหรับกรณีที่ตรวจสอบความเสียหายได้ชัดเจนแล้วก็เตรียมประสานสมาคมธนาคารไทยเพื่อลดขั้นตอนด้านเอกสารค่ะสำหรับรถยนต์ที่ติดไฟแนนซ์ที่เข้าข่ายเสียหายโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้สำนักงานคปภ.นั้นยังได้ออกมาตรการผ่อนผันเรื่องของการขยายเวลาชำระเบี้ยประกันชีวิตออกไปอีก60วันและประกันภัยรถยนต์นั้นสูงสุด180วันกับพร้อมที่จะกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์ซึ่งก็ได้แก่กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยสำหรับเงินชดเชยสูงสุดรวมกัน 30,000 บาทและร้านค้าที่ทำประกันอัคคีภัยหรือว่าเสี่ยงภัยทรัพย์สินเบื้องต้นนั้น 30,000 บาทค่ะแล้วก็มีการขยายผ่อนผันการต่ออายุใบอนุญาตตัวแทนแล้วก็นายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาไปจนถึง31ธันวาคม2569โดยประชาชนและก็ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะสอบถามสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือว่าช่องทาง LINE SIOIC Connect ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ต้องนำเรียนกับท่านผู้ฟังนะคะว่าตอนนี้หลายหน่วยงานก็เร่งที่จะช่วยเหลือกันอยู่นะคะช่วงนี้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำกันอยู่หลายคนเวลาฟังเรื่องของการเตือนภัยของน้ำจากกรมชลประทานก็จะได้ยินคำว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำว่าให้เฝ้าระวังน้ำที่อาจจะล้นตลิ่งเข้ามาท่วมยังพื้นที่บ้านเรือนของท่านได้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ในคันกั้นน้ำกับพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยต่างกันอย่างไรสำหรับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ถือว่าเตรียมความพร้อมที่จะรับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าหลายพื้นที่ในหลายเขตของการปกครองของทางกรุงเทพมหานครนั้นน้ำก็เริ่มที่จะลดลงไปแล้วบางพื้นที่ก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งมีพื้นที่ในคันกั้นน้ำที่มีแนวโน้มเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะที่อยู่นอกแนวป้องกันจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงที่ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นสูงขึ้นค่ะสำหรับพื้นที่ในคันกั้นน้ำเจ้าหน้าที่เขาจะเฝ้าระวังจุดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำและบำรุงรักษาแนวกั้นน้ำค่ะโดยซึ่งทางกรุงเทพมหานครนั้นก็มีแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ค่ะรวมระยะทาง88กิโลเมตรนะคะสูงก็ประมาณ 2.8 ถึง 3.5 เมตรค่ะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำนั้นเฝ้าระวังเมื่อน้ำหนุนซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็จะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำให้ยกของขึ้นที่สูงสำรวจปลั๊กไฟและระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้งสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดผลกระทบค่ะซึ่งปัจจุบันมีชุมชนนอกแนวเขื่อนนั้น11ชุมชนซึ่งรวมกว่า320หลังคาเรือนก็ครอบคลุม6เขตด้วยกันค่ะก็จะมีทางด้านของเขตดุสิตเขตพระนครเขตบางคอแหลมเขตคันนายาวเขตบางกอกน้อยเขตคลองสานด้วยกันสำหรับเขตดุสิตค่ะมี2ชุมชนรวม65หลังคาเรือนก็จะมีชุมชนราชผาทับทิม ร่วมใจอันนี้จำนวน18หลังคาเรือนชุมชนเทวราชกุญชรค่ะจำนวน47หลังคาเรือนนะคะสำหรับเขตพระนครนั้นมี1ชุมชนค่ะรวมแล้ว16หลังคาเรือนก็คือชุมชนท่าวังจำนวน16หลังคาเรือนด้วยกันเขตบางคอนแหลมค่ะมี4ชุมชนรวม84หลังคาเรือนก็คือชุมชนวัดบางโครนอกจำนวน38หลังคาเรือนชุมชนวัดอินบรรจงค่ะ15หลังคาเรือนชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุง20หลังคาเรือนชุมชนตามอนุสร11หลังคาเรือนค่ะสำหรับเขตยานาวาก็มี1ชุมชนด้วยกันรวม61หลังคาเรือนชุมชนลงสีจำนวน61หลังคาเรือนเขตบางกอกน้อยมี1ชุมชน60หลังคาเรือนค่ะซึ่งก็จะมีชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่จำนวน60หลังคาเรือนเขตคลองสานค่ะมี2ชุมชนรวม34หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญกรุง 29/2 32หลังคาเรือนค่ะแล้วก็ชุมชนช่างนาคสะพานยาวจำนวน2หลังคาเรือนนะคะนี่ก็คือเขตชุมชนในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำที่ต้องเฝ้าระวังน้ำนะคะเมื่อน้ำหนุนกทมก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำก็ให้ยกของขึ้นที่สูงฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากทางรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐนะคะให้ดีแล้วก็เตรียมที่จะขนของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายเมื่อภัยมาแล้วก็เชื่อว่าในหลายเขตน่าจะเตรียมทางด้านของการอพยพไว้แล้วแหละด้วยส่วนหนึ่งนะคะยังไงก็ร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปฟังเพลงเพราะๆจากวงตีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะ

ช่วงที่2สาระสารพันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมควบคุมโรคค่ะเตือนช่วงปลายฝนต้นหนาวเฝ้าระวังป่วยด้วยโรคไข้ฉี่หนูแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรผู้สูงอายุนั้นเป็นกลุ่มที่พบว่าป่วยเป็นจำนวนมากค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้ฉี่หนูนะคะว่าข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัล DDS กองระบาดวิทยาค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง23กันยายน2569คือพบแล้วนะคะว่า 3,300 รายนั้นเสียชีวิต46รายด้วยกันด้วยอัตราป่วยตายนั้นร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มของอายุที่พบว่าป่วยสูงที่สุดคือได้แก่กลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปพบนะคะว่าป่วยมากที่สุดในกลุ่มของอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสดินน้ำแล้วก็พื้นที่ชื้นและจากการประกอบอาชีพค่ะซึ่งพื้นที่ที่มีอัตราป่วยสูงก็กระจายในหลายจังหวัดด้วยกันทั่วประเทศโดยจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงก็คือจังหวัดระนองน่านตรังแม่ฮ่องสอนนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยแต่ละสัปดาห์ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ามาตรฐาน5ปีย้อนหลังแล้วก็ยังพบนะคะว่าผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังแล้วก็สถานการณ์อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ฝนตกและน้ำท่วมขังสำหรับโรคเลฟโตสไปโรซิสเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะซึ่งสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อไม่ว่าจะเป็นหนูสุนัขโคกระบือสุกรแพะแกะค่ะเชื้อนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายโดยผ่านทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกและก็ปากเมื่อประชาชนนั้นสัมผัสน้ำดินหรือโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำท่วมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้เพิ่มขึ้นสำหรับอาการของโรคฉี่หนูนั้นจะเริ่มจากมีอาการไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวค่ะโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาก็จะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงค่ะหากมีอาการป่วยดังกล่าวก็ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนอย่าซื้อยานั้นมารับประทานเองเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นได้แล้วที่สำคัญขอแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำให้แพทย์นั้นทราบด้วยค่ะซึ่งแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งพบแพทย์เร็วยิ่งมีโอกาสหายได้เร็วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นั้นผู้ป่วยที่เสียชีวิตนั้นเกิดจากพบแพทย์นั้นช้าเกินไปจึงต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโดยทันทีที่มีอาการแนะนำค่ะวิธีปฏิบัติและเพื่อป้องกันโรคไข้ฉี่หนูก็คือหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือว่าแช่น้ำเป็นเวลานานหากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลดก็ควรที่จะสวมรองเท้าบูทและสวมถุงพลาสติกสะอาดที่หาได้ในพื้นที่เพื่อป้องกันค่ะไม่ให้เท้านั้นสัมผัสน้ำโดยตรงกรณีที่บาดแผลนั้นควรปิดด้วยพลาสเตอร์ที่กันน้ำหมั่นล้างมือด้วยน้ำแล้วก็สบู่บ่อยๆและอาบน้ำชำระร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือว่าลุยน้ำมันทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาดไม่ให้มีหนูชุกชุมและหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรือว่ามีอาการที่ผิดปกติภายหลังสัมผัสน้ำดินโคลนก็ให้รีบพบแพทย์โดยทันทีและพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัสน้ำหรือว่าโคลนให้แพทย์ได้ทราบค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ค่ะ1422 1422สายด่วนกรมควบคุมโรคค่ะพักกันสักครู่ค่ะฟังเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต่อกันค่ะช่วงหน้ามีทางด้านของกรมการแพทย์แนะนำนะคะว่าใช้6ยาสมุนไพรดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนที่น้ำท่วมค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะ

ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันสำหรับวันนี้ค่ะซึ่งทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนั้นมีการแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยเพื่อดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนช่วงน้ำท่วมค่ะโดยทางด้านของนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท่านได้กล่าวนะคะว่าช่วงที่เกิดอุทกภัยประชาชนนั้นอาจประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือขาดสุขอนามัยอย่างเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจค่ะจึงขอแนะนำให้ใช้6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถใช้ดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับที่จะบรรเทาอาการที่พบได้บ่อยในช่วงอุทกภัยก็คือยาสเปรย์ตะไคร้หอมยาฟ้าทลายโจรก็ถือว่าช่วยบรรเทาอาการหวัดอย่างเช่นไอเจ็บคอน้ำมูกไหลและก็มีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมค่ะก็จะช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอใช้จิบเมื่อมีอาการไอหรือทุก4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างอันนี้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลากเกลือนใช้บรรเทาแค่ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะอันนี้ใช้ทาแผลสดและแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหลังทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาและยาเหลืองปิดสมุดอันนี้บรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้ออย่างเช่นอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้ค่ะโดยรับประทานนั้นทุกๆ 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการนะคะโดยก่อนใช้ยาทุกครั้งควรอ่านฉลากแล้วก็ใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้สามารถดูแลเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกพื้นที่ให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งปลอดภัยค่ะหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรก็สามารถขอคำปรึกษาจากการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือจะติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ02-149-5678หรือช่องทางออนไลน์ที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/dtam.mops และ LINE @กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะ LINE @dtam ค่ะวันนี้เวลาของรายการสาระสารพันได้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกับดิฉันเจนันแก้วกล่ำในวันพุธส่วนวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
0: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
1: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่า

0: กรรมการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเป็นประธานการประชุมครั้งที่4พร้อมกล่าวว่าได้สั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมเร็วๆนี้จากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีและนนทบุรีเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงกำชับให้จังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีเพื่อลดผลกระทบหากมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นรวมทั้งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ Risk Mapที่พัฒนาโดยจิสด้าไปประยุกต์ใช้บริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าให้ประชาชนและวางแผนดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างแม่นยำมากขึ้นครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือการแจ้งเตือนประชาชนในจุดเสี่ยงภัยอย่างทั่วถึงเพื่อป้องกันความสูญเสียชวนันท์มาลีรายงาน
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ประมาณ230ถึง500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากตอนบนของประเทศจะเกิดฝนตกหนักช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี
2: ้กรมการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์กรมชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่2ขณะนี้มีปริมาณน้ํา 930.78 ล้านลูกบาศก์เมตรและปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 550.27 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยระบายน้ำอยู่ที่ 115.08 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าช่วง7วันข้างหน้ายังคงมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องรวมประมาณ360ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปคือวันพรุ่งนี้ระบายในอัตรา230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่2ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีวันที่3ตุลาคมระบายน้ำในอัตรา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ผลสำรวจสัมมโนประชากรของญี่ปุ่นครั้งล่าสุดพบประชากรในญี่ปุ่นลดลงร้อยละ 2.5 หรืออยู่ที่ประมาณ122ล้านคนกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นเผยแพร่ผลการสำรวจสัมมโนประชากรประจำปี2568ฉบับสมบูรณ์ที่ระบุว่าข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2568ญี่ปุ่นมีจำนวนประชากรทั้งหมดรวมถึงชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอยู่ที่ประมาณ 122,970,000 คนลดลงร้อยละ 2.5 หรือประมาณ 3,170,000 คนเมื่อเทียบกับปี2563ซึ่งผลการสำรวจสัมมโนประชากรดังกล่าวยังระบุว่าสัดส่วนประชากรที่มีอายุ65ปีขึ้นไปพุ่งสูงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยอยู่ที่ร้อยละ 29.4 ของจำนวนประชากรทั้งหมดสะท้อนแรงกดดันด้านโครงสร้างประชากรของญี่ปุ่นที่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วทางนี้ญี่ปุ่นดำเนินการสำรวจสัมมโนประชากรเป็นครั้งแรกเมื่อปี2463และจัดทำทุก5ปีขณะที่จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงติดต่อกันในการสำรวจสัมมโนประชากร3ครั้งล่าสุดนับตั้งแต่ปี2558เป็นครั้งแรกที่พบประชากรญี่ปุ่นลดลง1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่30กันยายน2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497ค่ะพระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกวันที่23มกราคม2497ในงานรื่นเริงประจำปีของสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ที่สโมสรสรานรมนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ I Never Dream ส่วนคำร้องภาษาไทยคือเมื่อโสมส่องท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18สำหรับเพลงเมื่อโสมส่องในคืนวันนี้ขับร้องโดยคุณสุกานดาบุญยธรรมมิกค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์เมื่อโสมส่องโดยคุณสุการดาบุญยธรรมมิขับร้องจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2497และท่านผู้หญิงสมรสสวัสดิกุลณอยุธยาประพันธ์คำร้องภาษาไทยนี้ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่18นะคะเราจะต่อได้เพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหงเหินพลิกมาอีกหน้าหนึ่งของเพลงหงเหินก็คือกระต่ายโง่คุณวินัยและคุณมัทนาศิลปินแห่งชาติขับร้องอยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะทั้งสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

สองเพลงแรกจบไปแล้วเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันคือหงเหินและกระต่ายโง่ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวรนุชค่ะพรางรักครูเอิบและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะต่อด้วยเสียงของคุณชวลีในเพลงฝันถึงคนรักครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศใส่ทำนองและเพลงที่สามลมรักคุณพี่นายและคุณชวลีขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเวศแต่งทำนองเช่นเดียวกันเริ่มด้วยพรางรัก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นประสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านได้เตือนเอาไว้ว่าในเวลาที่มันยังสบายสบายกันอยู่ยังมีอาหารอุดมสมบูรณ์ยังมีความปลอดภัยเราต้องอย่าประมาทให้เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับวันที่จะอยู่ไม่สบายมีความลำบากมีความไม่ปลอดภัยการที่เราไม่ประมาทก็คือความมีสติมีสติในการที่จะรู้สิ่งที่ควรทำเว้นสิ่งที่ควรเว้นที่ถ้าเมื่อว่าเราทำหรือเราเว้นแล้วสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีความเป็นอยู่ลำบากมีความไม่ปลอดภัยเมื่อมาถึงแล้วนั้นเราจะยังเป็นผู้ที่อยู่ผาสุกได้วันนั้นจะมาถึงแล้วเราจะอยู่ผาสุกได้อย่างไรอะไรที่เราต้องทำตอนนี้อะไรที่เราต้องเว้นตอนนี้เพื่อให้วันนั้นเรามีความผาสุกนั่นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่ชื่อว่าสมยสูตรจะมีสมัยระหว่างที่เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเตือนไว้อังคุตรนิกายหมวด5ลักษณะการทำอย่างนี้นั้นคือการปรารภความเพียรนั่นเองซึ่งการกระทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังที่เราเตรียมตัวในการที่จะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจในภายภาคหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงได้นำเรื่องของมรณสติมาให้ฟังกันด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติอย่างถูกต้องการคิดถึงความตายนั้นเป็นการมองโลกในแง่ดีเป็นการสร้างกุศลธรรมไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายจึงมีลักษณะอยู่2ขั้นตอนเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวด8มรณสติยังมีเรื่องที่ได้เตือนไว้กับภิกษุที่ชื่อว่าสันทะด้วยเปรียบเหมือนม้ากระจอกหรือม้าอาชาในที่ว่าถูกผูกอยู่ที่รางเลี้ยงอาหารเหมือนกันแต่ว่าจิตใจที่เขาจะเพ่งจดจ่อสนใจมีความแตกต่างกันยังมีเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทไว้กับท่านพระโสณะเปรียบเหมือนกับสายพินที่ว่าถ้าขึงตึงเกินไปหรือขึงหย่อนเกินไปเสียงมันก็จะไม่ไพเราะความตึงนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ถ้าปรารภจัดเกินไปความหย่อนนั้นเปรียบเหมือนกับความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปถ้าเพียรมากไปก็จะฟุ้งซ่านถ้าย่อหย่อนไปก็เกียจคร้านต้องสามารถปรารภความเพียรแต่พอดีการปรารภความเพียรระหว่างเป็นสิ่งดีการทำสิ่งดีๆให้พอดีนี่เป็นลักษณะของการบ่มอินทรีย์ได้ขอเชิญรับฟังประสูตรว่าด้วยองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่53ภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการนี้มีอยู่
ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้ประเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเปรียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคข้อที่สองเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรข้อที่สามเป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดาหรือในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้รู้ทั้งหลายข้อที่สี่เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้กุศลธรรมเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุรักในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ข้อที่ห้าเป็นผู้มีปัญญาคือประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องพิจารณาเห็นทั้งความเกิดและความดับอันเป็นอริยะเป็นเรื่องชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบภิกษุทั้งหลายองค์ของภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร5ประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียร

ถูกความอาพาธถูกโรคภัยคือพยาธิครอบงำนี้เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามสมัยที่มีภิกษาหาได้ยากข่าวกล่าเสียหายบิณฑบาตหาได้ยากจึงไม่สะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่มีภัยมีการปล้นสะดมในป่าในดงชาวชนบทพากันขึ้นยานพาหนะอพยพไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงแตกกันเมื่อสงแตกแยกกันจึงมีการด่ากันมีการบริพาทกันมีการใส่ร้ายกันมีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็ไม่เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็กลายเป็นอื่นไปนี่เป็นสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ไม่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายก็สมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการมีอยู่ห้าประการอย่างไรคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังเป็นคนหนุ่มแน่นมีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มที่กำลังเจริญดำรงอยู่ในปฐมวัยนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่หนึ่งข้อที่สองภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินปานกลางเหมาะแก่การบำเพ็ญความเพียรนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สองข้อที่สามเป็นสมัยที่มีภิกษาหาได้ง่ายข้าวกล้าดีงามบิณฑบาตหาได้ง่ายสะดวกแก่การแสวงหาเลี้ยงชีพนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สามข้อที่สี่สมัยที่คนทั้งหลายพร้อมเรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่นี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่สี่ข้อที่ห้าสมัยที่สงพร้อมเปรียงกันไม่วิวาทกันมีอุทเทศที่สวดร่วมกันอยู่อย่างผาสุกเมื่อสงพร้อมเปรียงกันจึงไม่มีการด่ากันไม่มีการบริพาทกันไม่มีการใส่ร้ายกันไม่มีการทอดทิ้งกันหมู่คนที่ยังไม่เลื่อมใสในสงนั้นก็เลื่อมใสและหมู่คนที่เลื่อมใสแล้วก็เลื่อมใสยิ่งขึ้นนี่เป็นสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรประการที่ห้าภิกษุทั้งหลายสมัยที่ควรบำเพ็ญเพียรห้าประการเหล่านี้แหละพระสูตรว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งปฐมมรณสติสูตรอังคุตรนิกายอัฏฐกนิบาตเล่มที่23ข้อที่73มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวะสถารามในนาทิกคามณที่นั้นแลได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วด้วยรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงได้ตรัสเรื่องนี้

0: ภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดพวกเธอทั้งหลายเจริญมรณสติกันอยู่หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลขึ้นว่าแค่แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็เธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าแม้แต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่เหมือนกันพระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้วันหนึ่งเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้ครึ่งวันเราพึงมนสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำในใจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็เจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงทำในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้แหละพระเจ้าข้าภิกษุอยู่รูปหนึ่งจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว4-5 คำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุอีกรูปหนึ่งจ จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่ก็แล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าภิกษุแม้อีกรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็ยังเจริญมรณสติอยู่พระเจ้าข้าก่อนแล้วเธอเจริญมรณสติอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในเรื่องนี้ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นผู้อยู่ได้เพียงชั่วขณะหายใจเข้าและหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอดังนี้ข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าข้าเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำสรุปขึ้นอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้คืนหนึ่งและวันหนึ่งเราพึงทำในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าหรือรูปที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงเป็นอยู่ได้วันหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้กึ่งวันเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตมื้อหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบิณฑบาตครึ่งหนึ่งเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าว 4-5 คำดังนี้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้ง6รูปนี้ว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่เจริญมรณสติอย่างเบาเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุรูปที่เจริญมรณสติสองจำพวกอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเป็นอยู่ได้เพียงชั่วขณะเคี้ยวกินคำข้าวหนึ่งคำหรือเพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกหรือหายใจออกหายใจเข้าเราพึงทำในใจถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราพึงทำกิจให้มากหนอภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุทั้งสองรูปนี้เป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายประเหตุนั้นแลพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่จักเจริญมรณสติอย่างแรงกล้าเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอพึงสำเนียกใจอย่างนี้แลพระสูตรที่2ข้อที่74มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชะกาวัสถารามในนาทิกคามได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ สู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางวันผ่านไปกลางคืนย่างเข้ามาพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากแท้คืองูพึ่งกัดเราก็ได้แมลงป่องต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะกัดเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราอาจจะพึงตายหรือได้รับทุกข์อันตรายเชียนตายหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่กินเข้าไปแล้วอาจจะไม่ย่อยก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้ลมมีพิษดังสาตราของเราอาจจะกำเริบก็ได้พวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้เพราะเหตุนั้นเราพึงตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนี้ภิกษุนั้นก็พึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้ที่จะตายไปในเวลากลางคืนนี้มีอยู่หรือไม่แต่ภิกษุนั้นพิจารณารู้สึกอยู่อย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะพึงเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในคืนนี้ยังมีอยู่ภิกษุนั้นพึงทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมข้อนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียแม้ฉันใดภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกระหมักกระเม้นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเสียแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางคืนนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกลางคืนผ่านไปกลางวันย่างเข้ามาเธอพิจารณาเห็นดังนี้ว่าก็ปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากมายแท้คืองูอาจจะพึงกัดเราก็ได้แมลงป่องอาจจะพึงต่อยเราก็ได้หรือตะขาบจะพึงกัดเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราหรือเราอาจจะพึงพลาดตกหกล้มก็ได้อาหารที่ฉันแล้วไม่ย่อยเสียก็ได้น้ำดีของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้เสมหะหรือธาตุลมที่มีพิษดั่งสาตราของเราอาจจะพึงกำเริบก็ได้หรือพวกมนุษย์หรืออมนุษย์อาจจะพึงทำร้ายเราก็ได้ความตายของเราจะพึงมีได้เพราะเหตุนั้นอันตรายอันนั้นจะพึงมีแก่เราภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้ว่า ก็บาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ยังมีอยู่อีกหรือไม่แต่เธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นมีอยู่หรือไม่ก็เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าก็บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นยังมีอยู่ภิกษุนั้นควรทำความพอใจความพยายามความอุตสาหะความกำมักกำเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุคคลผู้มีผ้าที่ถูกไฟไหม้หรือมีศีรษะที่ถูกไฟไหม้ควรทำความพอใจพยายามอุตสาหะกำมักกำเม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ่งเพื่อดับไฟที่ไหม้เสื้อผ้าหรือศีรษะนั้นเสียฉันใดก็ฉันนั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกอย่างนี้ว่าบาปอกุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้ซึ่งจะเป็นอันตรายแก่เราผู้จะตายไปในเวลากลางวันนี้ไม่มีภิกษุนั้นพึงเป็นผู้มีปีติและปราโมทย์นั่นแลตามสำเนียกในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืนอยู่เถิดภิกษุทั้งหลายมรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แลย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากยังลงสู่อมตะมีอมตะเป็นที่สุดอย่างนี้แลพระสูตรว่าด้วยธรรมเทศนาที่แสดงแก่พระสันทะสันทะสูตรอังคุตรนิกายเอกาทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่9มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณคินชกาวัสถารามในนาที่กะคามครั้นนั้นแลท่านพระสันทะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระสันทะอย่างนี้ว่าสันทะเธอจงเพ่งอย่างการเพ่งของม้าอาชาในเท่านั้นอย่าเพ่งอย่างการเพ่งของม้ากระจอกก็การเพ่งของม้ากระจอกเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้ากระจอกถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมเพ่งอยู่ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเพราะนั้นเพราะเหตุไรเพราะม้ากระจอกที่เขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกม้าจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอมากระจอกนั้นผูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็มัวแต่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนี้ฉันใดบุคคลกระจอกบางคนในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนบ้านก็ดีมีจิตถูกกามราคะคือความกำหนัดในกามกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำไม่รู้วิธีสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาจึงทำกามราคะเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำก็เขามีจิตถูกความพยาบาทคือความคิดปองร้ายถูกความพยาบาท คือความคิดร้ายกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่มีจิตถูกความหดหู่และเสื่องซึมคือทีนมิทะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความฟุ้งซ่านและรำคาญใจคืออุทธัจจกุกกุจจะกลุ่มรุมอยู่มีจิตถูกความลังเลเคลือบแคลงคือวิจิกิจฉากลุ่มรุมอยู่ถูกนิวรณ์เหล่านั้นครอบงำอยู่ไม่รู้วิธีสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงเขาทำวิจิกิจฉาเท่านั้นไว้ภายในแล้วเพ่งอย่างทั่วถึงเพ่งเป็นนิดเพ่งลงต่ำเขาอาศัยธาตุดินเพ่งบ้างอาศัยธาตุน้ำเพ่งบ้างอาศัยธาตุไฟเพ่งบ้างอาศัยธาตุลมเพ่งบ้างอาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งบ้างอาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งบ้างอาศัยโลกนี้เพ่งบ้างอาศัยโลกหน้าเพ่งบ้างอาศัยแม้รูปที่ได้เห็นอาศัยแม้เสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจบ้างสันตะการเพ่งของบุรุษผู้กระจอกย่อมเป็นไปได้อย่างนี้แลก็การเพ่งอย่างของม้าอาชาไนเป็นอย่างไรคือธรรมดาม้าอาชาไนที่ดีถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวย่อมไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมาอาชาในที่ดีที่ถูกเขาผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวจะมีความคิดอย่างนี้ว่าวันนี้สารถีผู้ฝึกมาจะให้เราทำอะไรหนอเราจะตอบสนองแก่เขาอย่างไรหนอมาอาชาในนั้นถูกผูกไว้ใกล้รางข้าวเหนียวก็ไม่เพ่งว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวประมาอาชาในที่ดีนั้นย่อมพิจารณาเห็นการถูกกระตักแกงเหมือนคนเป็นหนี้คิดถึงหนี้เหมือนคนถูกจองจำเห็นการจองจำเหมือนคนเสื่อมทรัพย์นึกถึงความเสื่อมทรัพย์เหมือนคนมีความผิดเล็งเห็นความผิดก่อนนี้ฉันใดบุรุษอาชาในผู้เจริญก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไปแล้วสู่ป่าก็ดีสู่โคนไม้ก็ดีหรือสู่เรือนว่างก็ดีไม่มีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมไม่ถูกกามราคะครอบงำอยู่รู้วิธีที่จะสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงไม่มีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมไม่มีจิตถูกทีนมิทากลุ่มรุมไม่มีจิตถูกอุทธัจจกุกกุจจกลุ่มรุมไม่ถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และรู้วิธีจะสลัดนิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงบุรุษอาชาในนั้นย่อมไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้เพ่งไม่อาศัยโลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งสันทะก็หนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญ ซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสันทะได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บุรุษอาชนัยผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งย่อมเพ่งอย่างไรคือบุรุษอาชาในนั้นไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งเป็นต้นแต่ย่อมเพ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบว่าสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีสัญญาในธาตุดินว่าเป็นธาตุดินแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุน้ำว่าเป็นธาตุน้ำแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในธาตุไฟในธาตุลมว่าเป็นธาตุไฟธาตุลมแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในอากาสานัญจายตนะว่าเป็นอากาสานัญจายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวะสัญญานาสัญญายตนะว่าเป็นอากินจัญญายตนะว่าเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้แจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าแจ่มแจ้งแล้วมีสัญญาในรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจแจ่มแจ้งแล้วสันทะบุรุษอาชาในผู้เจริญมีปกติเพ่งอย่างนี้แลไม่อาศัยธาตุดินเพ่งไม่อาศัยธาตุน้ำเพ่งไม่อาศัยธาตุไฟเพ่งไม่อาศัยธาตุลมเพ่งไม่อาศัยอากาสานัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยวิญญาณัญจายตนะเพ่งไม่อาศัยอากินจัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยเนวะสัญญานาสัญญายตนะเพ่งไม่อาศัยโลกนี้โลกหน้าเพ่งไม่อาศัยแม้รูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ฟังอารมณ์ที่ได้ทราบธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งที่ถึงที่แสวงหาที่ตรองตามด้วยใจเพ่งแต่ย่อมเพ่งจันทะอันหนึ่งเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระบรมมนุษย์ย่อมนอบน้อมบุรุษอาชาในผู้เจริญซึ่งมีปกติเพ่งอย่างนี้แต่ที่ไกลทีเดียวว่าข้าแต่ท่านบุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านข้าพเจ้าทั้งหลายรู้ชัดเหตุนั้นๆได้เพราะอาศัยการเพ่งของท่านดังนี้สันทะสูตรจบพระสูตรว่าด้วยพระโสนะโสนะสูตรอังคุตรนิกายชักกะนิบาตเล่มที่22ข้อที่55มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชกฤห์ส่วนท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าสีตะวันในเขตกรุงราชกฤห์เช่นเดียวกันครั้นนั้นท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารภความเพียรอยู่เราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเรา จึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าก็ทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจจะใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกเลิกสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญเอาจะดีกว่าดังนี้เพราะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระทัยถึงความคิดคำหนึ่งในจิตของท่านพระโสณะจึงอันตรธานจากภูเขากิจกูฏมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าได้ประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แม้ท่านพระโสณะก็ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระโสณะดังนี้ว่าโสณะเมื่อเธอหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าก็ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคผู้ปรารภความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเราก็มีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ใช้สอยสมบัติและบำเพ็ญบุญดังนี้ข้อนี้เป็นอย่างนั้นมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็เมื่อครั้งที่เธอเคยอยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินมิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรในเวลาที่สายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นพระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอย่อนเกินไปพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นก็ใช้การไม่ได้พระเจ้าข้าโสณะเธอจะเข้าใจในเรื่องนี้ว่าอย่างไรก็ถ้าเวลาที่สายพินของเธอไม่ตึงนักไม่หย่อนนักถึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะพินของเธอจะมีเสียงใช้การได้ดีหรือข้อนั้นย่อมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าโสณะฉันใดก็ฉันนั้นแลความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียจคร้านเพราะเหตุนั้นโสณะเธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นไว้เถิดท่านพระโสณะจึงได้ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสณะด้วยโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าสีตะวันต่อหน้าท่านพระโสณะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขากิจกูฏเหมือนบุรุษที่มีกำลังแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าเท่านั้นในสมัยต่อมาท่านพระโสณะได้เริ่มตั้งความเพียรแต่พอดีเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันแล้วถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้หลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนัก ก็ได้ทำให้แจ้งถึงประโยชน์อันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนั้นท่านรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณะได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายกระนั้นท่านพระโสณะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทว่าอภิวาทแล้วนั่งในที่สมควรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกประการคือ 1. ย่อมน้อมไปในเนกขัมมะย่อมน้อมไปในปวิเวกย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงก็บางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้อาศัยคุณเพียงศรัทธาอย่างเดียวเป็นแน่จึงน้อมไปในเนกขัมมะแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระกีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องมีกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนกขัมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะพระสิ้นโทสะพระปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนกขัมมะพระสิ้นโมหะปราศจากโมหะบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านผู้นี้ต้องการลาภสักการะและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นบางทีอาจจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถือสีลัพพะตะปรมาสเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นท่านผู้นี้ย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตัณหาเพราะสิ้นโทสะสิ้นโมหะปราศจากโทสะปราศจากโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะย่อมน้อมไปในความไม่หลงเพราะสิ้นราคะโทสะโมหะเพราะปราศจากราคะโทสะและโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงที่จะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้ว โดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าอารมณ์คือเสียงที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายหรือธรรมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจมาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ธรรมารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นเปรียบเหมือนภูเขาศิลาที่ไม่มีช่องไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบถึงแม้ลมฝนอันแรงกล้าจะพึงพัดมาจากทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามก็ไม่พึงยังภูเขาศิลานั้นให้หวั่นไหวให้สั่นสะเทือนได้ฉันใดก็ฉันนั้นพระเจ้าข้าท่านพระโสดนะครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คาถาสื่อไปว่าจิตของพระกีนาศพผู้น้อมไปในเนกขัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียนน้อมไปในความสิ้นอุปาทานน้อมไปในความสิ้นตัณหาและน้อมไปในความไม่หลงย่อมหลุดพ้นโดยชอบเพราะเห็นความเกิดแห่งอายตนะภิกษุผู้มีจิตระงับหลุดพ้นโดยชอบย่อมไม่มีการสั่งสมกิจที่ทำแล้วทั้งไม่มีกิจที่จะต้องทำอีกภูเขาหินแท่งทึบย่อมไม่สะเทือนเพราะลมชั้นใดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์ทั้งมวลทั้งที่เป็นอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์ย่อมทำจิตของผู้คงที่ให้หวั่นไหวไม่ได้ฉะนั้นจิตของผู้คงที่นั้นเป็นจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่เกาะเกี่ยวด้วยอารมณ์อะไรพระท่านผู้คงที่พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นโสนะสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรเรื่องเกี่ยวกับการปรารภความเพียรที่มาในอังคุตรนิกายทั้งหมวด5หมวด6หมวด8และหมวด11ในสมยสูตรมรณสูตรสันทะสูตรและโสนสูตรช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channelหรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการ ธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางถึงวันที่4ตุลาคม
5: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำผลกระทบจากการปรับระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่8เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ในอัตรา 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีปริมาณน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาประมาณ 400-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการสภาพอากาศพบจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่4ตุลาคมจะทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมชลประทานคาดการปริมาณน้ำไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ที่สถานี C2 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,700 ถึง 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงต้องบริหารจัดการน้ำโดยใช้ระบบชลประทานในการนำน้ำเข้าคลองต่างๆทั้งด้านฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพคลองชลประทานด้วยความจำเป็นดังกล่าวการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบบขั้นบันไดและกระทบต่อความเสียหายของพื้นที่เหนือเขื่อนและใต้เขื่อนให้น้อยที่สุดจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีและนนทบุรีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในเขตสายไหมกรุงเทพมหานครวันนี้พร้อมกำชับกรมชลประทานสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังอย่างเต็มที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมขังที่เกิดจากฝนตกสะสมต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าในเขตสายไหม และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีจุดที่มีน้ำท่วมขังในระดับสูงพอสมควรโดยในวันนี้จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และจะนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยด้วยตัวเองขณะเดียวกันได้กำชับให้กรมชลประทานเข้าสนับสนุนการทำงานของกรุงเทพมหานครตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีแล้วโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเต็มที่ชาวนันมาลีรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้ดูแลสุขภาพอนามัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งจัดบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสุขอนามัยประชาชนในศูนย์พักพิงพร้อมให้คำแนะนำป้องกันโรคฉีดหนูเฝ้าระวังติดตามดูแลกลุ่มเปราะบางรวมถึงประชาชนที่ไม่ประสงค์อพยพที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมตลิ่งอย่างใกล้ชิดสำรวจและประเมินผลกระทบจากน้ำท่วมขังที่เริ่มเน่าเสียควบคู่กับการวางแผนรับมือแก้ไขในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะเดียวกันให้สำรวจระดมทรัพยากรยาเวชภัณฑ์เพื่อเตรียมชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยสำหรับเด็กผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไปแจกจ่ายในพื้นที่ประสบภัยซึ่งภาพรวมตั้งแต่วันที่22ถึง30กันยายนได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางดูแลเพิ่มขึ้นเป็น 52,299 รายทั้งนี้ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่4 5 6และ9ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำรวจและประเมินความเสียหายของสถานบริการระบบบริการทางการแพทย์และงานสาธารณสุขเพื่อวางแผนรองรับการฟื้นฟูระบบบริการและสุขอนามัยหลังน้ำลดต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าซึ่งช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์ที่เกาะติดสถานการณ์น้ำทั่วประเทศเลยนะครับ

0: นะปัดวิทยุเรามีหลายคลื่นนะรับฟังได้ใครที่ถนัดฟังทาง FM ก็มาที่ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ที่ AM 819 891 GHz ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรับสัญญาณพร้อมกันในเวลานี
1: ้รวมถึง
0: ค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็วิทยุชุมชนด้วยที่รับสัญญาณนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านเดี๋ยวอีกสักครู่มารับฟังคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
1: คือเปิดชื่อคลื่นไหนก็จะเจอแต่ข่าวยามเช้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเรานำเรื่องราวของนโยบายภาครัฐเป็นเรื่องลึกๆนะที่ทั่วไปที่ชาวบ้านเนี่ยควรจะได้รับรู
0: ้
1: นะครับเอามาเปิดเผยเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์น้ำซึ่งอยู่ในความสนใจของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่บางพื้นที่นะครับนอกจากนั้นยังมีหลายพื้นที่เช่นปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการระยองด้วยนะครับแล้วก็เป็นโซนที่ไม่คาดคิดว่าโซนเหล่านี้จะมีน้ำท่วมเราก็มีสถานการณ์มาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรับทราบกันด้วย
0: หลายจังหวัดนะคะระยองแล้วก็มาทางฝั่งของสระแก้วปราจีนบุรีโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศก็เจอปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันหนักเหมือนกันนะคะหลายจังหวัดหลายพื้นที่นะคะเราอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อหมดนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่แล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยค่ะสู้ไปพร้อมกันนะคะ
1: หลายท่านที่ฟังเราอยู่เมื่อกี้ที่เราพูดมาหลายๆพื้นที่เป็นยังไงบ้างก็สามารถพูดคุยเข้ามาในรายการเราได้ทางเพจข่าวยามเช้าซึ่งตอนนี้ไลฟ์สดอยู่แล้วในขณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดมาแล้วมาอ่านให้ฟังว่าพื้นที่ที่เราไม่ได้พูดคุยกันมีพื้นที่ใดบ้างเราจะได้รู้สถานการณ์ไปพร้อมๆกันนะครับ
0: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะทักทายกันได้สภาพอากาศเป็นยังไงมีฝนไหมหรือว่าฝนซาลงไปแล้วบางพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมอยู่ก็บอกกล่าวกันมาได้ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศในภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะภาคเหนือเริ่มลดลงแล้วค่ะภาคเหนือภาคอีสานลดลงนะคะภาคเหนือ 20% อีสาน 30% คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคตะวันออกวันนี้ก็ลดลงค่ะ 30% เหมือนกันมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะฝน 40% อันดามันวันนี้ 60% เยอะหน่อยนะคะแล้วก็ภาคกลางค่ะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนแค่ 30% วันนี้แนวโน้มดีนะคะเราเห็นแดดออกมาประมาณ2วันแล้วก็ใจชื้น
1: เราเห็นแดดออกมา2วันในช่วงเช้าพอช่วงบ่ายตกอีกแล้ว
0: ตกอีกแล้วนะคะแต่ว่าตกไม่เยอะเมื่อวานได้มีโอกาสเดินทางไปที่บริเวณจังหวัดปทุมธานีนะคะก็
1: ไปสำรวจ
0: แต่ปรากฏว่าคือเส้นทางเนี่ยสามารถเดินทางได้ คือปทุมธานีในโซนของบางพูนเนี่ยน้ำไม่ท่วมจากรังสิตไปบางพูนสามารถเดินทางได
1: ้
0: แต่รอบนอกเนี่ยคือตั้งแต่โซนรังสิตท่วมอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ขับไปทางเส้นบางพูนแวะซ้ายนิดหนึ่งจะเป็นถนน200ปีรัตนโกสินทร์อันนั้นตลอดเลยนะคะ
1: อันนั้นคือท่วมมีน้ำท่วมขังอยู
0: ่ใช่แต่เมื่อวานเนี่ยแนวโน้มดีขึ้นก็คือสามารถเดินทางได้แล้วใครที่จะเดินทางเข้าจังหวัดปทุมวิ่งเส้นบางพูนได้เลยตั้งแต่นี่เลยหน้าบ้านเราถนนวิภาวดีรังสิตดินแดง
1: ยาวไปเลย
0: น้ำแห้งแล้วนะคะสามารถสัญจรได้ส่วนขากลับกันก็สามารถสัญจรได้ยกเว้นบริเวณตรงทุปเตมีตรงนั้นน้ำจะลึก
1: ยังมีน้ำขัง
0: แต่ว่ารถเล็กรถใหญ่ผ่านได้หมดแต่วิ่งเลนขวา
1: ขวาสุด
0: แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตอนแรกดิฉันก็พยายามพอออกจากบางพูนกลับมาแต่ว่าเส้นทางเนี่ยต้องอย่างนี้อธิบายนิดหนึ่งเพราะว่านครนายกเส้นนั้นอ่ะน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับผม
0: แล้วก็สะพานใหม่น้ำท่วมมันก็ยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเพราะฉะนั้นรถติด
1: ค
0: ือปกติวิ่งเส้นนั้นอ่ะจากบางพูนมารังสิตเนี่ยไม่ถึงประมาณ
1: ใช้เวลา
0: เลยนะ10นาที
1: 10นาทีถึง
0: เมื่อวาน2ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมาถึงสะพานใหม่3ชั่วโมงค่ะอันนี้ช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางเส้นทางนี้ต้องวางแผนการเดินทางไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะ
1: คือมันจะมีลักษณะการท่วมเป็นจุด
0: ๆเป็นจุดๆ
1: นะครับก็คือรอการระบายก็คือเขาพยายามใช้เครื่องสูบน้ำแหละแต่พอสูบไปที่มันสูงกว่าเดี๋ยวมันก็ไหลกลับมาแต่ว่
0: า
1: เขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้ก็พยายามช่วยเหลือกันอยู่ในบางจุดที่พี่กบได้เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านฟังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าววางแผนการเดินทางไว้ด้วยเพราะใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะครับไปดูภาพรวมของฝนทั่วประเทศสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมผู้ฟังเมื่อวานนี้นะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลสรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดก็พบว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศเริ่มลดลงยกเว้นภาคใต้ตอนล่าง

0: ทั้งนี้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6ตุลาคม2569นี้ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและก็กรุงเทพมหานครด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมจากจิสดาก็พบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่กระจายอยู่ในทั่วภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็ภาคตะวันออกซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วสำหรับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้นระดับน้ำในคลองส่งน้ำลดลงอย่างมากหลังนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ร่วมกับกรุงเทพมหานครเพิ่มเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งในฝั่งตะวันออกส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณแฟลตคลองจันทร์ลดลงถึง30เซนติเมตรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะหนึ่งเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับใหนะครับเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางด้วยเอาไปที่ภาคตะวันตกกันสักนิดหนึ่งส่วนที่พื้นที่ภาคตะวันตกเขื่อนศรีนครินทร์และก็เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีนั้นจะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนคือเมื่อวานนี้ถึงวันที่4ตุลาคมส่งผลให้เขื่อนแม่กลองนะครับต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้นะครับประชาชนบริเวณริมน้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเหมือนที่พี่กบได้เล่าไปสักครู่นี้เพิ่มสูงขึ้นสุดแล้วในวันนี้นะครับและกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้ด้วยสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาเราเป็นยังไงบ้างขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและก็งบภัยพิบัติเป็นหลักนะครับส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนั่นก็คือในวันนี้เพื่อให้การใช้จ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนด้วยอันนี้ก็คือการแถลงเมื่อวาน
1: มาดูในส่วนของเขื่อนภูมิพลกันหน่อยค่ะที่จังหวัดตากนะคะมีการปรับลดการระบายน้ำ2วันนะคะคือเมื่อวานนี้และวันนี้อีก1วันนะคะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมค่ะซึ่งจากรายงานนะคะเขื่อนภูมิพลเนี่ยปรับแผนการระบายน้ำโดยได้การขอความร่วมมือนะคะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อที่จะสอดคล้องกับปริมาณฝนแล้วก็สภาพน้ำในพื้นที่รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำค่ะบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะจะมีจากเดิมเนี่ยระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะก็เมื่อวันที่29ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่29มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะคะตั้งแต่ลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อวานนี้ก็งดการระบายน้ำแล้วก็วันนี้อีก1วันค่ะจะมีการงดการระบายน้ำซึ่งทางด้านของกฟผ.นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดค่ะโดยจะมีการประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าเห็นการงดการระบายน้ำก็แสดงว่าเอาอยู
1: ่
0: นะครับควบคุมน้ำได้อยู่มาดูที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีสักนิดหนึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อรับฟังและก็สรุปสถานการณ์ในทุกวันในเวลา8นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นี่นะครับเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและก็เปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันสิ่งสำคัญในขณะนี้ก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณสูงนะครับจึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบถึงปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการ การความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นด้วยส่วนกรณีเกี่ยวกับการมอบเงินส่วนตัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นเนื่องจากเมื่อวันนั้นน่ะถุงยังชีพหมดพอดีนะครับจึงตั้งใจมอบเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมย้ำว่าในเวลานี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและการมุ่งมั่นช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้เร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: มาดูในส่วนของฝากฝั่งของกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะก็มีการเร่งระบายน้ำคลองหลักนะคะดึงน้ำออกจากชุมชนให้ได้มากที่สุดนะคะพร้อมกับวางแผนบิ๊กคลีนนิ่งด้วยค่ะมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้วยค่ะท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะคะท่านก็พูดถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านบอกว่าหลักการสำคัญของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็คือการต้องลดระดับน้ำในคลองหลักก่อนค่ะเพื่อที่จะสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำในคลองหลักทั้ง3แห่งไม่ว่าจะเป็นคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบแล้วก็คลองราดพร้าวสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่ายังเหลือคลองประเวศบุรีรมย์ที่ต้องเร่งบริหารจัดการน้ำต่อไปค่ะเมื่อระดับน้ำในคลองลดลงเนี่ยก็จะเริ่มนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งดึงน้ำเนี่ยที่ตกค้างอยู่ในชุมชนหรือว่าแอ่งกระทะออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าสถานการณ์บนถนนสายหลักส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เยอะและพอสมควรค่ะแล้วก็สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเขตลาดกระบังชุมชนริมคลองพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีการเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็เฝ้าระวังจุดฟันหลออย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะนอกจากนี้ค่ะได้มีการประสานงานไปยังกรมชลประทานอย่างต่อเนื่องค่ะในการบริหารจัดการน้ำเหนือแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะนำรถยกสูงให้บริการรับส่งประชาชนที่เดินทางค่อนข้างลำบากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาชีวะในการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมรถที่ได้รับความเสียหายพร้อมกับสั่งการให้ทุกเขตนั้นเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนที่น้ำลดแล้วค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากปภ.แล้วก็ทางกองทัพด้วยพร้อมเตรียมดำเนินการบิ๊กคลีนนิ่งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ต่อไปค่ะส่วนในเรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับพี่น้องประชาชนแล้วก็ยื่นหลักฐานขอรับเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของปภ.ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ครับ6:21 นพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามรายการข่าวยามเช้าทักมาคุณป้าวันดีบอกว่าเมื่อคืนฝนตกรินมานิดหน่อยนะ
1: ค่ะ
0: คำนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยนะครับฝนตกรินเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสเมฆไม่เยอะค่ะนะคุณสมเหมือนบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าครับนะครับแล้วก็นอกนั้นคุณมณีสวัสดีค่ะฟังอยู่ที่บุรีรัมย์ฝนหยุดตกมา3วันแล้วมีแดดออกมากแล้วในหลายพื้นที่ก็จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันนะฝนเริ่มลดลงไปที่ครม.กันสักนิดหนึ่งคณะรัฐมนตรีในไฟเขียวให้กรมชลประทานเดินหน้าคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับกรมชลประทานเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการกำหนดดำเนินการระหว่างปี2570ถึงปี2577มุ่งยกระดับบริหารจัดการน้ำในรุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อบรรเทาอุทกภัยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นการเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนและการเกษตรด้วยนะครับเรื่องนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้เปิดเผยถึงโครงการดังกล่าวว่าเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายใต้แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง9แผนงานซึ่งกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องแล้วโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและผ่านความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA จากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้วด้วยภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โครงการนี้นะครับกรมชลประทานจะเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบคลองระบายน้ำหลากให้สามารถรองรับระบายน้ำจากพื้นที่ตอนบนสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำจากหน้าบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่ทะเลจากประมาณ210ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น930ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ประมาณ 3.4 ล้านไร่ ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่เศรษฐกิจได้เป็นจำนวนมากด้วยนอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากแล้วโครงการยังมีส่วนสำคัญช่วยเพิ่มศักยภาพนะครับในการเพิ่มการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้งโดยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ประมาณ 155.77 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่ภาคการเกษตรและก็พี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกรมชลประทานยังเร่งดำเนินการโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระบบระบายน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางโดยมีเป้าหมายให้ก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี2573เพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยและผลกระทบในช่วงฤดูน้ำหลากให้แก่พื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยซึ่งกรมชลประทานให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยการเพิ่มน้ำต้นทุนการบริหารน้ำในช่วงฤดูแล้งโดยจะเร่งดำเนินงานตามมติของคณะรัฐมนตรีพร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงและความเสียหายจากอุทกภัยและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในระยะยาวด้วยครับ
1: ค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านเองก็เป็นห่วงนะคะเรื่องของชุมชนที่น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะน้ำท่วมขังเนี่ยก็ได้มีการประสานและก็สั่งการไปที่ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะให้ผนึกกำลังกันกับกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขน้ำเสียแล้วก็ขยะที่เกิดขึ้นด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ย ซึ่งเริ่มที่จะมีปัญหาตามมาก็คือน้ำเน่าเสียนะคะมีน้ำเน่าเสียขยะตกค้างความเสี่ยงด้านสุขอนามัยเนี่ยของประชาชนค่อนข้างเยอะค่ะทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกว่าทางกรมควบคุมมลพิษเองก็ประสานไปยังกรุงเทพมหานครแล้วค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์แล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาโดยทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยจะสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลเครื่องมือแล้วก็บุคลากรเพื่อที่จะเสริมการทำงานของกรุงเทพมหานครสำหรับที่จะดำเนินการเร่งด่วน3หลักสำคัญสำคัญเลย3ด้านนะคะก็คือเร่งจัดการขยะตกค้างจากน้ำท่วม2ก็คือเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้วก็ป้องกันมลพิษลงคลองด้วยค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการติดตามปัญหาเป็นรายพื้นที่จนกว่าจะคลี่คลายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของกรมควบคุมมลพิษเองก็จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะสถานการณ์น่าจะคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะโดยจะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทหารอากขยะตกค้างนะคะหรือว่าน้ำเสียตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะแล้วก็ขยะต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นมีพิษด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดค่ะ
0: ครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันในหลายภาคส่วนนะครับเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วนะครับในขณะนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนติดตามรายการเราเกือบ100คนสดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมในขณะนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันสักนิดครับคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งสคบลุย9มาตรการช่วยน้ำท่วมในขณะนี้แล้วโดยสั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและก็เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้พี่น้องประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมว่าไงมั่งสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้พี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191โทรไปที่ตำรวจได้เลยนะครับพร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมผู้เขาเรียกว่าผู้ซ่อมรถที่เกี่ยวข้องกับอู่กลางการประกันภัยในการประเมินราคาค่าซ่อมฟรีแล้วก็มีส่วนลดอะไหล่แท้นะครับขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายพื้นที่แล้วก็หลายยี่ห้อด้วยนะครับมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรง แล้วก็ตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยล่ะสคบเขาว่ายังไงสคบเขาบอกว่าได้ประสานกับคปภ.ดูแลการเรียกร้องนะครับค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาสามารถสอบถามสายด่วนได้ที่คปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าโดยความเสียหายส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันนั่นเองโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็รถในโดนน้ำท่วมด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวอาจจะได้มีการเคลมกันเยอะพอสมควรนะคะในหลายพื้นที่อันนี้ก็เป็นกำลังใจแล้วก็เห็นใจมากๆเลยค่ะ
0: เป็นไปได้ไหมรถในกรุงเทพลดลงนี่ปัญหาส่วนหนึ่ง
1: อาจจะไม่ไอ้ที่ลดลงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางได้
0: เขาให้ work from home นะฮะรถค่อนข้างโล่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อครับพี่กบ
1: ค่ะ 6:29 นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะเพราะว่าตีคล้องร้องข่าวเตรียมพร้อมแล้วค่ะแล้วก็กลับมาเจอกันในช่วงที่2กับข่าวยามเช้ากับเรา2คนค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีกำชับอุดรอยรั่วและเติมเต็มช่วยผู้ประสบอุทกภัยย้ำการสื่อสารสวัสดิภาพประชาชนต้องมาก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแนวโน้มสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในกรุงเทพมหานครจังหวัดใกล้เคียงเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนโดยให้มีการตั้งศูนย์บัญชาการของแต่ละจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์จัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์พักพิงพร้อมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและลงไปกำกับดูแลรายละเอียดการจัดตั้งศูนย์พักพิงอย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงพร้อมกระจายงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานโดยสั่งการดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางเชื่อมข้อมูลเพื่อนำเสนอสถานการณ์ภาพรวมต่างๆประการที่2คือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามให้ติดตามการระบายน้ำจากเขื่อนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดประเมินปริมาณน้ำและระยะเวลาที่มวลน้ำจะไหลเข้าสู่พื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างทันท่วงทีประการที่3คือให้เตรียมกำลังและเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยรวมทั้งระดมรถสุขาเคลื่อนที่และห้องสุขาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอกันด้วยพร้อมทั้งให้จัดวางกำลังพลและเครื่องจักรกลในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าให้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงหากไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนทันทีทันใดประการที่4คือช่วยเหลือและอพยพประชาชนให้ความสำคัญกับการรักษาชีวิตประชาชนเป็นอันดับแรกประการที่5คือดูแลสวัสดิภาพของประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยจังหวัดต้องดูแลประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกตรอกซอกซอยหากขาดแคลนน้ำดื่มก็ให้ประสานการประปาส่วนภูมิภาคเข้าดำเนินการโดยเร่งด่วนประการที่6คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องประการที่7คือการสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณะให้ทุกหน่วยงานสื่อสารข้อมูลตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องและเป็นเอกภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันความสับสนประการที่8คือกรณีพื้นที่ที่ไฟฟ้ามันดับและการปล่อยกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักกันด้วยและประการที่9คือการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบภัยก็ให้จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพ่อแม่พี่น้องครับภายหลังจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า War Room เพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา8 นาฬิกาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็ได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองแหละครับรวมไปถึงเปิดโอกาสให้แต่ละจังหวัดที่ต้องการการสนับสนุนหรือการตัดสินใจในระดับนโยบายสามารถแจ้งเรื่องเพื่อดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีแล้วสิ่งสำคัญในขณะนี้นั่นก็คือการเร่งระบายน้ำเนื่องจากน้ำในพื้นที่รอบนอกยังมีปริมาณที่สูงอยู่จึงต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมประจำปีของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดประชุมประจำปีของสสช.2569โดยย้ำว่าแผน14ปลดล็อกข้อจำกัดประเทศยกระดับเศรษฐกิจคนแล้วก็รัฐรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หรือตัวย่อสสช.นั่นแหละครับซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14คือช่วงพุทธศักราช2571ถึง2575พร้อมเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วยเพื่อประกอบการกำหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีข้างหน้าครับแล้วในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมเน้นย้ำแหละครับว่าแผน14ต้องปลดล็อกข้อจำกัดของประเทศไทยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเปลี่ยนการพัฒนาให้เป็นรายได้โอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีสังคมสูงวัยและสภาพภูมิอากาศสำหรับร่างแผน14เสาหลักทั้ง5ด้านได้แก่ด้านที่1คือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจด้านที่2การปฏิรูปภาครัฐด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์ด้านที่4การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านที่5คือการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยจะต้องเป็นระบบที่มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นขณะที่ภาครัฐต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองทบทวนภารกิจที่จำเป็นลดความซ้ำซ้อนและเปิดให้ภาคเอกชนท้องถิ่นหรือประชาชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยวัดความสำเร็จจากผลิตภาพรายได้ทักษะของคนไทยความสะดวกในการติดต่อภาครัฐต้นทุนพลังงานการใช้ทรัพยากรและความสามารถในการรับมือวิกฤตเพื่อเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการช่วยชาวนาโดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่ม 15,000 ล้านบาทจ่ายช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่สูงสุด 10,000 บาทต่อครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/2569 จำนวนกว่า 1,500 ล้านบาทเพื่อเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขแต่ยังไม่ได้รับเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 200,000 ครัวเรือนด้วยกันประกอบด้วยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเดิมที่ตกค้างกว่า 120,000 ครัวเรือนและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสิทธิ์อีกกว่า 110,000 ครัวเรือนครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.สำรองจ่ายการดำเนินงานไปก่อนเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนตามเป้าหมายโดยการดำเนินมาตรการในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกและช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตข้าวโดยเกษตรกรจะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรงจากธกส.และพร้อมกันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2569จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569เพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือพี่น้องชาวนาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมครับพี่น้องแล้วในส่วนของการช่วยเหลือชาวสวนลำไยเราว่ายังไงในเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้เร่งโอนเงินตกค้างให้แก่96ครัวเรือนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่29กันยายน2569ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและระยะเวลาสิ้นสุดการจ่ายเงินโครงการพัฒนาสวนลำไยคุณภาพตัดแต่งทรงพุ่มช่อผลฟื้นฟูสวนลำไยเพื่อเพิ่มรายได้จากเดิมที่สิ้นสุดการจ่ายเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2569ที่ผ่านมาเป็น31ธันวาคม2569เพื่อให้สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินได้ครบถ้วนเนื่องจากยังมีเกษตรกรอีก96ครัวเรือนด้วยกันวงเงินกว่า 300,000 บาทที่การโอนเงินยังไม่สำเร็จแล้วโครงการดังกล่าวนี้ก็มุ่งช่วยเหลือผู้ปลูกลำไยใน8จังหวัดภาคเหนืออันได้แก่เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านและจังหวัดตากครับโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตัดแต่งทรงพุ่มและช่อผลไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนเพื่อฟื้นฟูสวนลำไยเพิ่มสัดส่วนผลผลิตคุณภาพ และยกระดับรายได้ของเกษตรกรสำหรับการเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรกรต้องดำเนินการปรับปรุงสวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการตรวจสอบก่อนรับเงินช่วยเหลือโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตลำไยคุณภาพลดความเสี่ยงจากผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำรวมไปถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีแนวทางดูแลสวนและผลิตลำไยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งสคบเดินหน้า9มาตรการช่วยน้ำท่วมชูประเมินค่าซ่อมรถฟรีประสานลดค่างวดลดภาระผู้ประสบภัยครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่30กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยว่าได้มีการสั่งการให้สคบเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่การจัดหารถยกประเมินค่าซ่อมรถฟรีลดค่าอะไหล่และค่าแรงประสานช่วยเหลือด้านหนี้สินไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดูแลไม่ให้ประชาชนถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมและสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนั้นสคบได้ประสานตำรวจเพื่อให้ประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันว่าจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาส่วนการซ่อมรถก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อด้วยกันก็มีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทครับส่วนในด้านภาระหนี้สินนั้นทางสคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อให้ประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูความเสียหายส่วนรถยนต์ที่มีประกันภัยนั้นทางสคบได้ประสานคปภ.ดูแลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์หากมีปัญหาก็สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนคปภ.1186สำหรับรถเช่าสมาคมรถเช่าไทยก็มีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถทดแทนให้ผู้บริโภคที่ยังอยู่ระหว่างสัญญาเช่าและนอกจากนี้สคบยังได้ประสานผู้ประกอบธุรกิจช่วยฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็มีทั้งบริการสำรวจบ้านและตรวจระบบไฟฟ้าฟรีส่วนลดบริการดูแลบ้านการขยายเวลารับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าและยกเว้นค่าตรวจเช็คหรือค่าแรงซ่อมตามเงื่อนไขของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้เช่าที่พักอาศัยให้จัดทำสัญญาอย่างถูกต้องไม่เอาเปรียบเรื่องค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมและร่วมกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครรับเรื่องประสานความช่วยเหลือในพื้นที่ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจแจ้งราคาและเงื่อนไขให้มันชัดเจนและร่วมกันช่วยลดภาระผู้ประสบภัยหากถูกเรียกเก็บค่าบริการหรือกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมก็ขอให้แจ้งสคบเพื่อรับเรื่องและประสานแก้ไขโดยเร็วที่สุดผ่านสายด่วน1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามสภาพอากาศกันหน่อยโดยฝนทั่วประเทศไทยก็เริ่มลดลงแล้วพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศและเตรียมระบบประกันภัยพิบัติเพื่อเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่30กันยายน2569ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลได้สรุปสถานการณ์น้ำล่าสุดว่าภาพรวมฝนทั่วประเทศไทยเริ่มลดลงแล้วยกเว้นภาคใต้ตอนล่างในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมนี้ ฝนจะกลับมาตกอีกครั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูที่อาจส่งผลกระทบถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครกันด้วยโดยข้อมูลดาวเทียมของจิสดาพบพื้นที่น้ำท่วมรวม 1,710,000 ไร่ด้วยกันกระจายอยู่ในภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกครับโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือหน่วยงานพิจารณาให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือ work from home ต่ออีกสักระยะเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากถนนพร้อมกำชับให้เพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางส่วนพื้นที่ภาคตะวันตกคือเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีก็จะเริ่มระบายน้ำตามปกติระหว่างวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมก็ส่งผลให้เขื่อนแม่กลองต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะสูงขึ้นอีกประมาณ80เซนติเมตรส่วนภาคตะวันออกนั้นระดับน้ำที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีสูงสุดแล้วในวันนี้และกำลังไหลไปรวมกับแม่น้ำนครนายกลงสู่แม่น้ำบางปะกงก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในอีก 1-2 วันนี้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยานั้นขณะนี้ยังใช้ระบบงบกลางและงบภัยพิบัติเป็นหลักส่วนระบบประกันภัยพิบัติรูปแบบใหม่จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นในระยะยาวรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและข่าวสุดท้ายในวันนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้คือโลโก้การประชุมที่ออกแบบโดยคนไทยซึ่งนำลวดลายไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่ปรากฏบนเหรียญพดด้วงมาลดทอนรายละเอียดให้มีความทันสมัยและจดจำง่ายโลโก้นี้ผสมผสานสัญลักษณ์สำคัญอย่างลายประจำยามซึ่งเป็นลวดลายมงคลที่พบในงานศิลปะไทยสื่อถึงการปกป้องคุ้มครองและความงดงามทางวัฒนธรรมลายพระแสงจักรอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจและความมั่นคงเชื่อมโยงกับตราประจำแผ่นดินของประเทศไทยและเหรียญโบราณกันด้วยซึ่งก็เป็นการสะท้อนบทบาทของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพระดับโลกและการออกแบบตัวอักษรไทยแลนด์ที่นำไอคอนลายไทยมาตกแต่งตัวอักษรไออย่างมีเอกลักษณ์ครับก็แสดงถึงความทันสมัยและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนั่นเองครับพี่น้องจากวันนี้ไปก็นับถอยหลังอีก12วันเท่านั้นขอเชิญชวนคนไทยทั้งหลายเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
7: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
6: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
7: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงของข่าวยามเช้าช่วงท้ายรายการแล้วค่ะมาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันค่ะอย่างคุณสุวรรณนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าเช้านี้แดดออกแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ดีใจด้วยนะคะ
1: ที่ไหนนะฮะ
0: อยู่ที่ไหนเนาะจันทบุรีปราจีนบุรีกบินบุรีอยู่ตำบลหวังท่าช้างน้ำท่วมหรือเปล่านะคะ
1: ค
0: เพราะว่าปราจีนบุรีหลายพื้นที่น้ำท่วมแล้วค่อนข้างหนักเหมือนกันสระสักแก้วด้วยนะคะนักนครนายกฉะเชิงเทราคุณพระรุ่งนะคะสวัสดีค่ะปัญญาคุณปัญญานะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผาเคืองใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวหมู่บ้านทักทายกันมาหน่อยค่ะว่าสัญญาณชัดเจนไหมนะคะคุณปูบุญมาสีมาศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะคุณคมสันนะคะคุณเสวียนบอกว่าสระบุรีเสาให้แดดออกแล้ว
1: คร
0: ับ สัญญาณชัดเจนขอบคุณค่ะคุณพานุพงศ์บอกว่าเหมาะกับการตากผ้ามาก
1: ครับผม
0: แดดออกแต่เช้าเลยนะ
1: กลิ่นหอมแน่นอน
0: ใช่
1: หอมแดดนะฮะ
0: ค่ะคุณบุญชัยทหารนะคะคุณพานุพงศ์ด้วยนะคะบอกว่าที่สุรินทร์อากาศร้อนแต่เช้าแดดออกสว่างจ้าเลย คุณอเนกพริกไทยนะคะคุณสมยศบอกว่ามาบตาพุธเช้านี้ระยองน้ำเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่ยังท่วมขังอยู่รอการระบายลงทะเลค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ส่งข่าวมาค่ะคุณมนมนนะคะสวัสดีข่าวยามเช้าบอกว่ารับฟังเป็นประจำเลยนะคะตั้งแต่สมัยคุณปรีชาทรัพย์โสภา
1: ครับผม
0: เรานี่เป็นรุ่นที
1: ่รุ่นหลาน
0: เนาะต่อจากคุณปรีชาเป็นคุณพี่หมูช
1: ั
0: ยวัฒน์รัตนประสิทธ
1: ิ
0: ์แล้วก็มาดีเจน้อยตอนนั้นดีเจน้อยจัดคนเด
1: ีย
0: ว
1: ดีเจน้อยดีเจกบ
0: ดีเจน้อยจัดคนเดียวอ่ะ2ปีเต็มนะ คนเดียวทุกวันอ่ะ7วันไม่มีวันหยุดเนี่ยนับถือเลย แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นรุ่นดิฉันละ
1: มา
0: เป็นรุ่นที่4
1: แล้วก็มีพี่เป็นลมด้วยไหม
0: มี
1: จะมีช่วงระดับรุ่นเก่าอ่ะนะฮะ
0: ไม่ใช่รุ่นแก่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่มีพี่แจ๊บยังจัดเลยว่าโลกาลมังกร
0: ใช่ค่ะรุ่นสมัยนั้นนะสม
1: ั
0: ยนั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มามีเฟิร์สเข้ามามาจนถึงทุกวันนี้นะคะข่าวยามเช้ารับฟังได้ทาง FM 92.5 แล้วก็เครือข่ายวิทยุ
1: คว
0: รประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศอยู่จังหวัดไหนฟังจังหวัดนั้นได้เลยหรือจะร่วมจัดรายการทางออนไลน์กับเราได
1: ้
0: ส่งข่าวสารมาได้เลยนะคะ
1: เอาไปที่ข่าวดีของพี่น้องประชาชนสักนิดหนึ่งธนาคารออมสินชวนพี่น้องประชาชนเปิดบัญชีฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งบัญชีเดียวครบทั้งออมทั้งใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยอีกต่างหากนะครับดอกเบี้ยที่พูดถึงคือรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีกี่บาทรู้ไหม
0: คะ
1: ขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้น
0: และ
1: ไม่1บาทฟังไม่ผิดนะ1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงนะครับใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนรู้ไหมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเอง
0: ค่ะข่าวดีนะคะแล
1: ้
0: วก็โอ้โหออม1บาทขึ้นไปนะ
1: ขั้นต่ำ
0: ขั้นต่ำ1บาทขึ้นไป
1: ครับผมอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งข่าวดีค่ะหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดแล้วก็บริเวณโดยรอบวัดวัดเสด็จนะคะตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีค่ะแล้วก็จะมีการตรวจบริการตรวจสุขภาพนะคะทางการแพทย์เนี่ยตรวจสุขภาพแบบเบื้องต้นม
1: ี
0: การแจกแว่นสายตาด้วยนะสำหรับ
1: ใคร
0: ใครที่อยู่บริเวณนั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็จะมีการแจกจ่ายอาหารกล่องการแจกต้นไม้บริการตัดผมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์มีการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่า ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใครที่สนใจนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของจิตอาสาด้วยนะคะกิจกรรมนี้จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมนี้ค่ะที่วัดเสด็จอยู่ที่ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีก็อยู่โซนบางพูนใกล้ๆบ้านดิฉันนั่นแหละนะคะเริ่มตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะใครที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงอยู่ที่ปทุมธานีก็แวะไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะรับบริการฟรีเลยนะคะทุกอย่างฟรีหมดเลย
1: ครับอีกสักข่าวเร็วๆนะพี่สายชนนะยังทันอยู่นะเมื่อช่วงที่เดือนที่ผ่านมาในระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ทหารกองทัพสหรัฐยกพลขึ้นบก4ถึง9ตุลาคมที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันนางสาวพรทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดภูเก็ตพร้อมให้การต้อนรับกองกำลังพลสหรัฐนะครับจำนวน 5,120 นายจากเรือกองสหรัฐอเมริกาจำนวน2ลำซึ่งมีกำหนดเทียบท่าในช่วงวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้เพื่อมาพักผ่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
0: ค่ะ
1: นะครับสร้างรายได้กระตุ้นให้กับพี่น้องในพื้นที่ด้วยนะครับ
0: รวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะต้อนรับเหล่าทหาร 5,000 กว่านายนี้ด้วยนะคะ
1: เยอะคร
0: ับ
1: ผมอ่ะ
0: 6:58 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณสายชนิสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีม Facebook Live ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา